0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้จะยืนยันความมุ่งมั่นในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีสัปดาห์หน้าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ92ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ร่มพระบารมีจักรีวง
3: ศ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นพระคณิษฐาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ทรงสนพระทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษด้วยพระปณิธานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและส่งตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมกับการวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงปลูกฝังให้คนไทยรักชาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยตามแนวชายแดนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้พระราชทานกำลังใจปลอบขวัญรวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์และพระราชทานทุนตั้งต้นเพื่อสนับสนุนการสร้างที่มั่นกำบังหรือบังเกอร์บรรเทาภัยพิบัติและความไม่สงบเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในวันนี้ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานคุณสินสมเนียมรายงาน
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่า พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
5: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได้
4: ด้านนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเช่นผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนใช้พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวธกส.ก็พร้อมขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
6: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับรอให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร
4: ่ทั้งนี้ธกส.มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ก่อหนี้เสียเพราะหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดและเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านเพื่อความปลอดภัยของสังคม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังโดยที่ประชุมได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจ K9 ตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยานรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย
8: ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
7: สำหรับคดีลูกเรือสายการบินลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรัดกุมและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงส่วนการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันซึ่งไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรง
9: กำลังสอบปากคำเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่ขณะนี้เรากำลังตามอีกคนหนึ่งที่เหลือคือคนที่หิ้วกล่องพัสดุเนี่ยลงไปที่คนอื่นเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวันของเรานี่คือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
7: พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างกระทรวงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมใน7ด้านหลักอาทิการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นในกรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้3ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้รวมทั้งให้คำมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐต่อกรณีที่นาโต้ล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องสมาชิกนาโต้โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย
1: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 640,000 คนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเริ่มลดลงแล้วภายหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติสงครามในเลบานอนโดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออยู่อีกประมาณ 500,000 คนทั้งนี้ทางการเลบานอนประเมินว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 4,300 คน 300รายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า1ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลายสิบรายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธรสองนักโหดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันโหดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-3ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทะลิตาหงยกกับปัทธินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนารายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก10-8และ7-5ทะลิตากับปัทธินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่าวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4และ6-4โชจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนารายโยวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬาขมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายขมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกรุ๊ปจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้น ส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีฑาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส T11บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีสุสาศิราวันอินทโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีฑาพาราไทยในรายการนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่5เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
15: 1นาทีกับกปท.ทุกวันนี้แม้ว่าการซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าสมัยก่อนมากๆแล้วเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เช่าซื้อสำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100บาทรวมเป็นเงิน105บาทเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ 1. แบบคำขอโอนและรับโอน 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ4ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและ5เอกสารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: นานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนประเพณี12เดือนในปัจจุบันประเพณี12เดือนที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเพราะปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนเช่นเช้าทำบุญตักบาตรค่ำเวียนเทียนแม้แต่ตอนบ่ายคนส่วนน้อยจะเข้าวัดฟังเทศแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรักษาประเพณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ประเพณีบางอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมหรือโลกาภิวัตน์จนไม่สามารถสานต่อรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และInstagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุธมาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวง

0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นพร้อมเตือนประชาชนไม่รับฝากสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีพักรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปปส.นะคะตรงนี้ท่านนายกได้มีการเน้นย้ำหรือว่าสั่งการเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างคะ
2: ท่านนายกเอาวาระในเรื่องของคดีนี้ขึ้นมาเป็นวาระแรกในการหารือเพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเชิญมาทั้งหมด8หน่วยงานนะคะไม่ได้เป็นคณะกรรมการแต่ว่าจะต้องมาให้ข้อมูลกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีตั้งแต่บริษัทการบินไทยนะคะบริษัทการท่าอากาศยานนะคะแล้วก็มีทางกรมศุลกากรตำรวจตม.แล้วก็การบินพลเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มาหารือร่วมกันนะคะทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยนะคะมาหารือร่วมกันว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็กัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดยาถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าท่านมองว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเรามีการดูแลเป็นอย่างดีเพราะงั้นเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติเนี่ยไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมดนะคะ6มาตรการที่มีการสั่งการในที่ประชุมนะคะมาตรการแรกก็คือให้การท่าอากาศยานเนี่ยร่วมกับทางกรมศูนย์ก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทั้งการขนส่งไปขาเข้าแล้วก็ขาออกโดยเน้นเรื่องของเอ็กซเรย์แล้วก็สุนัขตำรวจเคนายดมกลิ่นคือหมายความว่าไม่ว่าสัมภาระนี้จะเป็นการแคร์รี่ออนถือมาหรือว่าเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องทั้งขาเข้าและขาออกจะต้องมีสุนัขดมกลิ่นแล้วเครื่องเอ็กซเรย์จะต้องดูเรื่องยาเสพติดด้วยไม่ใช่การป้องกันแค่อากาศยานอย่างเดียวนะคะอันที่2การท่าอากาศยานจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระลูกเรือไม่มีการเกรงใจต้องตรวจเท่ากับพลเรือนทุกคนทั่วไปนะคะเข้มข้นเท่ากันอันที่3ก็คือสถาบันการบินพลเรือและการบินไทยเนี่ยรวมถึงสายการบินอื่นๆที่มาใช้หลุมจอดที่สนามบินประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือนะคะในการรับหิ้วรับฝากของรวมถึงต้องมีการดำเนินการทางวินัยอย่างไรแรงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่อารมณ์อร่วยกันละหรือว่าเล็กๆน้อยๆละแต่มันคือการนำเข้าสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือนำออกสิ่งที่มีภาษีหลีกเลี่ยงภาษีถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ถ้าฝ่าฝืนก็คือจำเป็นจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าประเทศไทยเราจะเข้มในเรื่องนี้แล้วก็ข้อที่4คือต้องให้กรมศุลกากรเนี่ยยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารนะคะหรือว่า PIU เนี่ยนะคะ Passenger Information Unit เนี่ยเพื่อจะยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศเพราะว่าการที่เราจะเอาข้อมูลจากผู้โดยสารเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นใครคงไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเดินทางเราก็ต้องได้ข้อมูลในเรื่องของ PIU มาเข้ามาให้เราในการดำเนินการก็เห็นชอบในเรื่องนี้ที่กรมศุลกากรเสนอนะคะอันที่5นี่นะคะที่นายกสั่งการอย่างเข้มข้นก็คือให้สถาบันการบินพลเรือนยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพราะว่าแบบนี้น้องๆที่เป็นพลเรือนเข้ามาทำงานเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความสามารถในการสังเกตสังกาการดูรูปแบบยาเสพติดการดูลักษณะของยาหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายนำเข้าส่งออกเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นนะคะจะได้มีการตรวจสัมภาระลูกเรือและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยที่อันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานของรัฐต่างคนต่างมีฐานข้อมูลท่านย้ำว่าเราจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็บริหารจัดการกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอันนี้ก็เป็น6ข้อหลักๆที่ท่านนายกย้ำในที่ประชุมว่าหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันทำงานค่ะ
1: ค่ะทางปปส.จะมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหรือป้องกันการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตรงนี้อย่างไรคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะ
2: คือปกติแล้วเนี่ยปปส.ในเรื่องของการดูแลยาเสพติดในเส้นทางต่างๆกว่าจะมาถึงสนามบินเนี่ยเราดูแลกันอย่างเข้มข้นอยู่แล้วลักษณะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความเออร์เลอร์ในบางอย่างที่อาจจะหลุดรอดนะเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันไม่ 100% เพราะเขาต้องหาทางเลี่ยงยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยสกัดกั้นทางภาคเหนือตามบริเวณชายแดนเนี่ยสามารถปปส.ร่วมกับกองทัพบกร่วมกันซิลชายแดนภาคเหนือเราเป็นกองทัพภาคที่3ร่วมกับปปส.ภาค5ก็ตั้งหน่วย

0: วิชาการยาเสพติดเนี่ยสกัดกั้นยาเสพติดขึ้นว่ารบย.ต่อ35พอเรากดดันทางภาคเหนือมากๆจับยาบ้าในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยหลายร้อยล้านเม็ดพอเราสกัดกั้นมากๆเนี่ยเขาก็หนีมาทางฝั่งตอนออกเฉียงเหนือนะคะก็คือทางฝั่งอีสานของเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าจะมีแถวบึงกาฬนครพนมเหล่านี้เป็นแม่น้ำโขงเราก็สกัดกั้นโดยร่วมกับกองทัพภาคที่2แล้วก็ปปส.ภาค4ตั้งเป็นหน่วยบัญชาการนพยศ24เขาก็หนีมาอีกหนีมาทางตะวันตกอีกหนีมาทางเมืองการแล้วก็ตั้งหน่วยบัญชาการดันขึ้นไปคือนพยศ17คือปปส.ภาค7กับกองทัพภาคที่1พอเราซิลต่างๆเหล่านี้เสร็จเนี่ยนะคะแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะเป็นช่องทางทางธรรมชาติเยอะคือเป็นภูเขาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงเขาก็จะหาทางพอกลางคืนก็เล็ดลอดคนเหล่านี้ที่เอามาเป็นกองทัพมดเนี่ยเขาสามารถเดินได้ในความมืดโดยต้องไม่ใช้แสงไฟเลยเราเคยเอากล้อง CCTV ไปตั้งเนี่ยจะเห็นเขาเดินแบบธรรมชาติมากแบกเป้หนักเป็นตันนะเขาสามารถเดินได
1: ้
0: มันเป็นอาชีพของเขาเราก็พยายามสกัดกั้นขนาดนี้เนี่ยถ้ามันหลุดรอดออกมาจากชายแดนเนี่ยเราจะมีตำรวจตั้งสกัดกั้นตอนไหนอีกตามเส้นทางลำเลียงคือเราดูแลทุกขั้นตอนไม่ได้ละเลยแล้วก็มีลายเส้นเสร็จในการดูลายเส้นดูป้ายทะเบียนรถยนต์ถ้าสมมติว่าออกมาจากทางภาคเชียงรายทางภาคเหนือเราก็จะดูว่าเส้นทางที่มันผิดปกติการเปลี่ยนรถหรือการจอดรถแต่ก็จะมีแหล่งในการตรวจสอบหลายๆอย่างเพื่อจะดูว่าเขาจะลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนหรือเปล่าคือเราทำเต็มที่ในระดับในลักษณะของการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าพื้นที
1: ่
0: แต่ยังไงก็ดีไอ้พวกนี้เขาก็พยายามที่จะหาช่องทางเรากั้นซ้ายเขาก็ไปขวาแล้วกั้นรอบด้านเขาก็มุดใต้ดินอย่างนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะเขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยนั่นแหละค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเขาจะหาวิธีการไปเรื่อยแล้วก็เราก็มีคนที่ยังอยู่ในกระบวนการใช้ยาเสพติดเนื่องจากมีรายได้อันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของเงินทองที่มันค่อนข้างจะล่อตาล่อใจอยากได
1: ้ค่ะ
0: มันก็ทำให้คนยอมที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วทั้งปปส.มีข้อฝากเตือนไปยังประชาชนหรือว่าผู้เดินทางผู้ที่ถูกชักชวนให้รับจ้างขนสัมภาระหรือว่าสิ่งของไปต่างประเทศตรงนี้อย่างไรอะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือว่าร่วมกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะ
0: ค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการที่เราจะรับฝากของอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแค่ต่างประเทศนะคะเราพูดถึงแค่ในประเทศเนี่ยช่วงเทศกาลนะคะคนจากกรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านเกิดในต่างจังหวัดคนจากจังหวัดนั้นกลับไปบ้านเกิดจังหวัดนี้มันมีการเดินทางเยอะเนี่ยตรงจุดนี้เราจับได้อยู่สม่ำเสมอเพราะว่ามีการฝากเอาของไปฝากลูกบ้านนู้นหน่อยเอาของไปฝากถึงพ่อบ้านนู้นหน่อยเราไม่ทราบหรอกว่าของนั้นคืออะไรต่อให้เรารู้จักกันนะคะบางทีเราก็คือเห็นถือกระเป๋าไปอย่างเงี้ยคือมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วในประเทศและยิ่งเกิดขึ้นในลักษณะของต่างประเทศซึ่งหลังจากที่โควิดหมดไปเนี่ยธุรกิจการบินเริ่มขยับขึ้นมาในเรื่องของการธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นคนก็มีการเดินทางเยอะอันนี้คือยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่าธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นการใช้จ่ายเงินการไปท่องเที่ยวก็มีการฝากหิ้วของรวมไปถึงการส่งสัมภาระผ่านเครื่องบินอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นพัสดุจ้างให้หิ้วไปบอกน้ำหนักไปเราต้องคิดแล้วว่าอย่างกรณีอย่างเช่นเคสแอร์โฮสเตสคนนี้
1: ค
0: ือเราต้องคิดว่ากระเป๋าเนี่ยราคาไม่กี่บาททำไมถึงต้องจ้างเราหิ้วไปสั่งออนไลน์ก็ได้คือมันมีเรื่องที่เราต้องให้สังเกตสังการและยิ่งถ้าเกิดท่านนายกสั่งว่าถ้าเกิดจับได้เนี่ยจะโดนหนักอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ขอให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องใดสงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแจ้งเบาะแสเนี่ยสำนักงานปปส.มีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะคะ1386นะคะ1386เนี่ยเป็นหมายเลขสายด่วนที่สามารถโทรศัพท์มาหาเราได้24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเราจะมีเจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยคอยรับสายให้คำปรึกษาท่านในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องยาเสพติดหรือแม้ท่านจะแจ้งเบาะแสก็จะเป็นประโยชน์กับทางการแล้วก็เราขอยืนยันว่าท่านจะปลอดภัย 100% จากการแจ้งไม่ต้องกังวลมันจะเป็นความลับทุกอย่างค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ตระหนักแล้วก็ร่วมมือกับทางสำนักงานปปส.จากใจของสำนักงานปปส.ในการช่วยดูแลค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: และตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ
1: ่
0: แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีนะคะจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะปลอดภัยกับยาเสพติดค่ะ
1: ค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เทนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: โครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นจากพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นการให้โอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยดำเนินการในเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศรวมถึงเรือนจำจังหวัดนราธิวาสที่บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกฝนอาชีพแก่ผู้ต้องขังนางสาวฮานิซะบินยูโซครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีหนึ่งในผู้ที่เคยถวายงานส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจได้เล่าถึงความประทับใจเมื่อครั้งนำผลงานเพ้นท์ผ้าไปจัดแสดงถวายทอดพระเนตร
5: เมื่อปี256อย่างนี้ตอนนั้นดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งจะมีโอกาสถวายรายงานในโครงการกำลังใจภายในของเรือนจำจังหวัดนราธิวาสอะค่ะซึ่งดิฉันรับผิดชอบในส่วนของงานสัมฤทธิบัตรส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังโดยได้นำผลงานในเรื่องของการพิมพ์ผ้ามาจัดแสดงถวายทอดพระเนตร
4: ในวันนั้นนอกจากการจัดแสดงผลงานแล้วยังมีเหตุการณ์ที่สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เมื่อพระองค์ทรงสนพระทัยกิจกรรมเพ้นผ้าซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนการสาธิตและทรงร่วมลงมือเพ้นด้วยพระองค์เอง
5: พระองค์ท่านทรงเพ้นเสื้อเป็นรูปหัวใจและพิมพ์ผ้าได้จะดำดัดอย่างเป็นกันเองว่าเราวาดไม่สวยเลยนะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกอบอุ่นมากค่ะซึ่งยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันให้โอกาสผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษซึ่งจะทำให้เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองซึ่งเป็นคำกล่าวที่เรียบง่ายแต่เปรียบไปด้วยความเมตตาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังจำนวนมาก
4: ครูฮานิซะยังเปิดเผยด้วยความตื้นตันใจหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและยังคงระลึกถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนโดยครูฮานิซะไม่เคยเปลี่ยนภาพปกเฟซบุ๊กซึ่งเป็นภาพร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ปี2561เพื่อระลึกถึงพระดำรัสที่ว่าคนที่ขาดโอกาสควรได้รับโอกาสและตั้งปณิธานจะน้อมนำแนวทางการให้โอกาสแก่ผู้ขาดโอกาสไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนแม้วันนี้พระองค์จะมิได้ประทับอยู่ท่ามกลางประสบกรณิกรแล้วแต่พระเมตตาและพระปณิธานของพระองค์จะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางและเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสแก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสตลอดไปพระกรณียกิจและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนยังคงประทับอยู่ในใจของประสบกรณิกรด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: แม่เต่ามาเฟืองในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาสร้างปรากฏการณ์วางไข่นอกฤดูกาลต่อเนื่องถึง6รังในรอบปีสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสำเร็จของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: เต่ามะเฟืองจัดเป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยปัจจุบันเต่ามะเฟืองจัดอยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลกคือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์โดย International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN และสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562โดย IUCN Red List จัดให้จำนวนประชากรเต่ามะเฟืองในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤตอย่างไรก็ตามยังพบข่าวดีเมื่ออุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแจ้งว่าเต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่นอกฤดูกาลแล้วรวมทั้งสิ้น6รังโดยตามปกติแม่เต่ามะเฟืองจะวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมแต่ในปี2569นี้พบแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จังหวัดภูเก็ตทำการลาดตระเวนเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันหรือไม่โดยเมื่อเจอแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ในรังที่3มีการวัดขนาดของรอยพายวัดขนาดตัวและเมื่อพบแม่นโมครั้งที่4ก็ได้พบไมโครชิปที่ได้ฝังไว้ในครั้งที่3โดยแม่นโมมีการขึ้นวางไข่ต่อเนื่องรวม6รังหลังจากการพบไข่เต่าแล้วอุทยานได้ทำการย้ายรังไปไว้ในที่ที่เหมาะสมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพิ่มอัตราการรอดของเต่ามะเฟือง
7: เราทำการลาดตระเวนเพื่อที่จะให้เจอตัวของแม่เต่าเพื่อที่จะยืนยันอัตลักษณ์เขาให้แน่ชัดว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันไหมทำให้เราได้เจอแม่เต่าในรังที่3ก็ทำการวัดรอยพายวัดตัวของเขาเนี่ยพบว่าขนาดเนี่ยเท่าๆกับรอยพายที่เราเจอเนี่ยก็เลยยืนยันว่าเป็นตัวเดียวกัน6รังที่เราพบคือเป็นตัวเดียวหลังจากที่เราเก็บข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการหารังจะประเมินสถานการณ์บริเวณที่เขาขึ้นวางไข่เนี่ยเสี่ยงต่อปัจจัยอื่นๆที่จะมากระทบทำให้ไข่เขาเสียหายหรือไม่ก็จะพิจารณาเพื่อที่จะทำการย้ายรังไข่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้เพิ่มอัตราในการรอดของเขาค่ะ
6: ขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้จัดกิจกรรมดูเต่าบ้านเราไหมซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมากโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลทำความเข้าใจเรื่องชีวภาพของเต่าทะเลข้อควรปฏิบัติข้อห้ามเมื่อพบเจอสัตว์ทะเลหายากได้ลองขุดไข่เต่าจากการทำหลุมจำลองจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบกิจกรรมเช่นนี้อย่างมากและอยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น
7: เราเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่กิจกรรมนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวภาพของเต่าทะเลโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองก็ได้มีการบรีฟกันว่าถ้าพบการขึ้นวางไข่ของเต่าเราควรจะต้องปฏิบัติยังไง
6: นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองยังจะได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมติดตามชมการปล่อยเต่าที่ฟักออกจากไข่เมื่อครบกำหนดเวลาฟักไข่ของเต่ามะเฟืองโดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมผ่านทางหน้าเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
3: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการใหญ่ AVC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ลุ้นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบการแข่งขันชิงแชมป์โลกติดตามจากรายงานค่ะ
8: กว่าจะสร้างนักกีฬาอาชีพไปจนถึงทีมชาติได้ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญคือการวางพื้นฐานในชนิดกีฬานั้นๆให้ถูกต้องรวมทั้งการจัดการแข่งขันให้นักกีฬาได้แสดงฝีมืออย่างต่อเนื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปี AVCS Cola Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันธ์เทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับปีนี้มีทีมเข้าร่วม16ทีมแบ่งเป็นกลุ่ม A ไทยอุซเบกิสถานออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฮ่องกงคีร์กีสถานกลุ่ม C ญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและกลุ่ม D ไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมนักตบสาวยู18ไทยวันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลีย วันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.โดย True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลให้ความสำคัญกับการพัฒนานักกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติในอนาคตต้องเริ่มจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งและรายการนี้ยังมีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไป
9: ในส่วนของ U18 ชิงแชมป์โลกแห่งเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีผลต่อการได้สิทธิ์นะครับอันดับ 1-4ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ในส่วนของรายการชิงแชมป์โลกเอเชียเนี่ยก็เป็นการสะสมคะแนนระดับโลกของระดับ U18 เพื่อเก็บแรงกิ้งของระดับโลกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับเยาวชนของเราให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับ
8: ขณะที่นายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากเคยจัดวอลเลย์บอลรายการใหญ่มาแล้วหลายรายการและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างมาก
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลกับหญิงที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครสีมาของเราในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดเองมีความพร้อมเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดนครราชสีมาเองเป็นจังหวัดที่เคยนะครับมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาหลายรายการด้วยกันนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดเป็นเฉพาะการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็มีความพร้อมอย่างมากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันกีฬาและวอลเลย์บอลในครั้งนี้ที่เป็นรายการสำคัญนะครับระดับภูมิภาคก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
8: จัดการในหน้าจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักตบไทยต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดีและก้าวไปสู่ทีมชาติไทยได้ในอนาคตต่อไปพี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
13: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีมาพร้อมกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.การรัชดาธนาดิเรกซึ่งจะมาเคลียร์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐบาลและภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติรับหลักการร่างพรบ.งบประมาณปี70ไปแล้วตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์คือเมื่อค่ำวันพุธนะครับแต่ก็มีประเด็นที่บรรดาส.ส.หรือประชาชนให้ความสนใจหรือแม้กระทั่งแสดงความห่วงใยว่าทำไมรัฐบาลถึงตั้งงบประมาณในปี70อย่างนั้นอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นแรกเลยที่ต้องถามท่านโฆษกก็คืองบลงทุนลดลงแต่งบรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นตั้งงบแบบนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเหรอครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ได้มีเสียงสะท้อนต่อร่างพรบ.งบประมาณปี70หลายเรื่องรัฐบาลก็ยอมรับอะค่ะว่ามันคงไม่ถูกใจท่านส.ส.ทุกคนยิ่งในสถานการณ์ช่วงนี้ที่เรามีปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจค่าครองชีพมันสูงนะคะเช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นการวางแผนการใช้เงินเนี่ยมันต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็มองไปในระยะยาวด้วย
1: ครับ
2: คำถามของดร.บอกว่าเอ๊ะงบลงทุนมันน้อยลงกว่าเดิมจริงอยู่ค่ะมันน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินมากมายที่อยากจะใช้ตามความตั้งใจอยากจะทำเพราะฉะนั้นการลงในรายละเอียดแต่ละโครงการเนี่ยมันต้องคิดให้ดีนะคะทีนี้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยใช่ค่ะงบลงทุนปี70เนี่ยมันลดลงประมาณ 8%
1: ครับ
2: แต่ไม่ได้แปลว่าเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนมันหายไปนะคะเพราะวันนี้เนี่ยท่านนายกและรองนายกเอกนิติเนี่ยเรามีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศด้านการลงทุนเนี่ยมันสามารถมาจากแหล่งอื่นได้โดยที่ไม่ต้องมาเจียดจากภาษีของประชาชน
1: มาจากไหนล่ะครับ
2: เอามาจาก1งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอันนี้ 200,000 กว่าล้านนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนที่ศัพท์เทคนิคจะเรียกว่า PPP
1: อ
2: ันนี้ก็ยังมีอยู่อีก 40,000 กว่าล้านและอีกก้อนนึงที่คนไม่ค่อยได้พูดถึงก็คืองบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้ 10,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเราเอางบที่จากแหล่งเครื่องมืออื่นๆเนี่ยมารวมกันจะเท่ากับว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนเม็ดเงินลงทุนไปอีก 330,000 ล้านเพราะฉะนั้นปริมาณของงบประมาณที่จะลงทุนไปจากการขับเคลื่อนของภาครัฐนั้นไม่ได้น้อยกว่าเดิมเลย
1: ครับก็ชัดเจนนะครับว่างบรายจ่ายลงทุนเนี่ยนะครับก็ยังคงเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ข้อจำกัดที่รัฐบาลมีอยู่ในปัจจุบันนะครับ
2: แน่นอนค่ะ
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงกันค่อนข้างจะมากครับท่านโฆษกรัฐบาลตั้งงบกลางไว้สูงจริงไหมแล้วตั้งใจจะเอางบกลางไปทำไมแล้วที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยโอ้โหหลายคนไปถึงขนาดที่ว่าตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลหรือเปล่า
2: อันนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะคะทุกๆสมัยอะค่ะเวลาท่านส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายงบประมาณก็จะพูดถึงเรื่องของตัวเลขงบกลางแล้วก็จะมองว่าการเพิ่มขึ้นของงบกลางแปลว่ารัฐบาลอยากให้อำนาจของตัวเองในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็ต้องขออธิบายนิดนึงว่าคำว่างบกลางเนี่ยไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะใช้งบกลางอย่างไรก็ได้ทั้งหมดทั้งก้อนนะคะเพราะภายใต้งบกลางนั้นเนี่ยก็แบ่งเป็นหมวดหมู่อีกหลายรายการรวมถึง12รายการด้วยยกตัวอย่างรายการสำคัญสำคัญนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐก็ 90,000 กว่าล้านแล้วเรียงมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมก็อีก 10,000 กว่าล้านสำหรับปีนี้ที่มีคนถามว่าทำไมงบกลางเพิ่มขึ้นถึง 9.5% ตั้งหลายหมื่นล้านคำตอบก็คือว่าไอ้ส่วนที่มันโป่งขึ้นเนี่ยนะคะมันอยู่ในรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในหมวดของพวกสวัสดิการบำเหน็จบำนาญที
1: ่
2: มันเพิ่มมากขึ้นรวมแล้วที่มันโตขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าล้านมันก็เลยทำให้ตัวเลข งบกลางเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเยอะแต่ที่เป็นในส่วนของรัฐบาลที่จะใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจว่าใช้งบกลางได้หรือเปล่ามันอยู่ในหมวดของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
1: ครับ
2: ซึ่งในหมวดตรงนี้รัฐบาลเนี่ยขอเพิ่มขึ้นอีกเพียงแค่1,000 ล้านบาทเท่านั้นแล้วงบฉุกเฉินนี้เอาไปทำอะไรก็เพื่อที่จะไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นภัยพิบัติเป็นต้นนะคะ
1: ครับก็โดยสรุปนะครับจริงๆแล้วงบกลางเนี่ยก็เป็นงบที่รัฐบาลต้องจ่ายตามข้อผูกพันของกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินสมทบเข้ากองทุนกบข.กองทุนประกันสังคมต่างๆนะครับซึ่งกฎหมายเขากำหนดไว้ให้ทำอย่างนั้นนะครับกับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ผมจะพูดได้ว่าเปรียบเสมือนเงินติดกระเป๋าของเราเอาไว้ใช้กรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างที่ท่านโฆษกพูดก็คือแก้สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นมีภัยพิบัติมีโรคระบาดซ
2: ึ่
1: งเราก็คาดการไม่ได
2: ้
1: ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือธรรมชาติของงบกลางนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกทราบว่าเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่อยุธยามีการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ท่านโฆษกได้ไปด้วยโครงการนี้มีที่มาความเป็นมาเป็นไปยังไงครับ
2: ก็คือความตั้งใจของรัฐบาลนะคะที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรยิ่งสถานการณ์วันนี้ต้นทุนในการผลิตมันสูงขึ้นมากหลักๆก็คือปุ๋ยมันแพงอะค่ะ
1: ครับ
2: รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยก็คือให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยครึ่งเดียว
1: แทนที่จะจ่ายดอกเบี้ยเต็ม
2: ใช่ค่ะคือปกติเนี่ยถ้าไปกู้จากธ.ก.ส.
1: ครับ
2: ดอกเบี้ยเต็มคือ
1: 6%
2: แต่โครงการนี้ครึ่งเดียวค่ะเพราะว่ามันชื่อว่าโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือรัฐบาลจะจ่ายให้ 3% พี่น้องเกษตรกรจ่ายอีก 3% นะคะ
1: คร
2: และโครงการนี้มีวงเงินรวมทั้งหมดเนี่ย 30,000 ล้านบาทค่ะเราจะปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะ
1: ครับ
2: ชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน12เดือนเราจะครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดด้วยกันข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยและผลไม้ค่ะเงื่อนไขสำคัญในการที่จะไปทำเรื่องกู้เนี่ยมันจะต้องมีว่าเกษตรกรจะต้องผ่านการอบรมหรือพัฒนาทักษะที่เราชอบใช้คำว่า reskill upskill เนี่ยค่ะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำไมเราต้องมีภาคบังคับตรงนี้
1: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าไม่ใช่แค่ให้เงินกู้เพื่อเกษตรกรจะได้ไปใช้ในการผลิตพืชผลไม่ใช่แค่ให้เงินกู้เท่านั้นแต่ระยะยาวเราต้องให้เขามีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อที่จะยกระดับการผลิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไปทำการ reskill upskill กับธ.ก.ส.หรือหน่วยงานภาครัฐด้วยท่านก็จะได้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในหัวข้อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตก็จะมีเรื่องของการใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินที่จะลดต้นทุนนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตมันจะนำไปสู่การใช้สินเชื่อได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนค่ะ
1: ครับก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลดต้นทุนให้เฉยๆนะครับแต่ว่าติดปีกให้เพิ่มทักษะเพื่อให้การทำเกษตรของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิกฤตพลังงานและพี่น้องประชาชนกำลังกังวลเรื่องค่าไฟฟ้าท่านโฆษกครับเป็นไปได้จริงหรือครับที่ประชาชนจะผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็ขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ด้วยเนี่ย
2: กำลังจะเป็นไปได้ค่ะ
1: ครับ
2: รัฐบาลอยากจะให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้านะคะซ
1: ึ่
2: งนั่นก็คือโครงการโซล่าภาคประชาชนนั่นเองสนับสนุนให้ประชาชนไปติดโซล่ารูฟท็อปนะคะถ้าผลิตเกินก็สามารถขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะประชาชนผู้เข้าร่วมนะคะสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยค่ะเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ภายในปี2570ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เขาก็เตรียมที่จะให้บริการเรื่องนี้แบบ one stop service ด้วยเนี่ย
2: ใช่ค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่และอยากจะไปติดโซลาร์รูฟท็อปหรือว่ามีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะขายให้กับกฟผ.หรือกฟน.ก็คงจะงงอยู่ว่าเอ๊ะฉันต้องไปที่ไหนไปอย่างไรรออีกนิดนึงนะคะทางการไฟฟ้าเขาก็จะประกาศออกมาว่าคนที่สนใจเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการในการขายไฟให้อย่างไรบ้างและจะทำให้ออกมาเป็น one stop service ด้วยเรื่องของการยื่นคำขอเอกสารและมีการดำเนินการในเรื่องของการตรวจความพร้อมว่าบ้านของท่านหลังคาของท่านเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยหรือต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะคะ
1: ครับ
2: แต่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือควบคู่กันไปสำหรับครัวเรือนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้แต่เงินไม่ค่อยจะมี
1: ทำยังไงดีครับ
2: ก็รออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเขาจะเสนอโครงการขอใช้เงินจ่ายพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะจัดสรรมาส่วนหนึ่งนะคะให้มาเป็นช่วยค่าดาวโซลารูฟท็อปนั่นแหละครัวเรือนละ 10,000 บาทตั้งเป้าไว้ว่าจะสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนค่ะอันนี้ก็จะใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินนั่นเองเพราะว่าจังหวะนี้คือโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศมาสู่พลังงานสะอาดและไม่ต้องพึ่งพาใครค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนนะครับก็เตรียมติดตามถ้าสนใจจะมีรายละเอียดออกมาเรื่อยๆนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วมีความคิดความเห็นข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ต้องการให้ท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกนำมาพูดคุยให้เคลียร์ก็บอกเราได้นะครับเข้าไปในช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่า Facebook Page นะครับซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามข่าวสารของทางรัฐบาลสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมสุรพงษ์มาลีกับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันวันเสาร์หน้าหลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและลูกข่ายสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: สื่อสารมวลชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆ เติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค
8: ่
7: ะ
8: หลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ2ถึง6ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อมโดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆนะ ไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่ตัวคุณพ่อก็ยังอยู่และเป็นผู้เล่านิทานด้วยตัวของเขาเองกรุณาลิมิตให้มันเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมแต่ของจริงชีวิตจริงๆบูรณาการประสาทสัมผัสมันเป็นโอกาสของช่วงชีวิตของเด็กปฐมวัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยเวลาตรงนี้เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยทั้งชีวิตของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์ที่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงของเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ6ถึง12ปีใช้อย่างมีจังหวะจากโคนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยเขาเป็น introvert ก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้างไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
7: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิดและกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกั้นแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้ยังปลอดภัยค่ะ

0: พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเป็นมาตรการของภาครัฐที่ใช้บังคับกับเจ้าของรถทุกคนว่าที่จะต้องจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือชื่อหนึ่งว่าพรบรถยนต์วัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นแก่บุคคลที่ประสบภัยจากรถไม่ว่าจะเป็นคนขับคนที่นั่งโดยสารมาในรถแล้วก็คนที่เดินตามท้องถนนทั่วไปที่ถูกรถชนค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็คือเงินหรือค่าเสียหายที่บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์การเกิดเหตุที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่ประสบภัยจากรถโดยไม่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเนี่ยเรียกร้องเอาจากบริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดเหตุผู้ที่มีสิทธิ์หรือว่าบุคคลที่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคนแรกก็คือคนที่ขับรถการเกิดเหตุคนที่สองก็คือผู้โดยสารที่นั่งมาในรถการเกิดเหตุคนที่สามก็คือคนที่เดินตามท้องถนนและถูกรถชนส่วนคนสุดท้ายก็คือทายาทของบุคคลที่เสียสูญเสียชีวิตหรือถึงแก่ความตายจากการเกิดอุบัติเหตุค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะครับเราสามารถแยกเป็น2กรณีกรณีที่จะไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกก็มีค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้น 30,000 บาทแล้วก็กรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวรคือทำงานไม่ได้เลย 35,000 ครับกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ผิดค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทในกรณีที่เสียอวัยวะทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตสูงสุดไม่เกิน 300,000 กรณีเสียข้อมือข้อเท้า1ข้อไม่เกิน 200,000 กรณีสูญเสียมือเท้า1ข้างไม่เกิน 250,000 กรณีสูญเสียมือเท้าทั้ง2ข้างไม่เกิน 500,000 กรณีเสียชีวิตไม่เกิน 500,000 ค่าปลงศพไม่เกิน 35,000 ค่าขาดรายได้รายวันวันละ200บาทไม่เกิน20วันก็เท่ากับ 4,000 บาทนอกจากนี้ค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าวแยกจากประกันภัยภาคสมัครใจประกันชั้น1ถึงชั้น3นะครับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวสามารถเบิกได้ถึงแม้ว่าผู้เสียหายไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาลก็สามารถเบิกจ่ายโดยตรงได้จากบริษัทผู้รับประกันภัย
1: ไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
2: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนกฎหมายออนไลน์ที่ต้องรู้ในยุคที่ข่าวสารวิ่งเร็วกว่าใจคนแค่ไม่กี่วินาทีข้อมูลหนึ่งก็ถูกส่งต่อไปนับพันครั้งนับหมื่นครั้งหลายคนอาจคิดว่าเราแค่แชร์ไม่ได้เป็นคนเขียนแต่คำถามสำคัญคือในการแชร์ข่าวผิดหรือข่าวปลอมมีความผิดทางกฎหมายจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพื่อไขข้อสงสัยกับคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าแค่แชร์ข่าวที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นจะมีความผิดได้จริงไหมคะ
1: ผิดสิครับโดนเราแจ้งว่าเราไม่รู้เป็นความไม่ขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายและเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไปแล้วกฎหมายจะดูรู้หรือไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาศาลจะดูแต่เขาใช้คำว่าวินยูชนคือคนทั่วไปต้องมีสำนึกเรื่องตัวนี้คนเชื่อถือเลยหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเขาแชร์หรือว่ามียอดไลค์ยอดวิวอะไรเงี้ยไม่ได้แชร์ตามเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วมาอ้างว่าไม่รู้เชื่อเลยเขาใจผิดแบบนี้ไม่ได้นะครับทั้งพรบ.คอมเนี่ยมีประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยผู้กระทำที่คนที่โพสเนี่ยจะเป็นเฟคนิวส์ใส่ความผู้อื่นผู้ที่แชร์ไปเนี่ยก็มีความผิดเท่ากับผู้ที่โพสคือถ้าเป็นคดีอาญาความผิดฐานหมิ่นประมาทจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าเป็นความผิดตามพรบ.คอมนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับคนที่แชร์ไปก็ต้องผิดเท่ากับคนที่โพสตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ถือว่าการแชร์ใหม่เป็นความผิดทุกๆครั้งที่มีการแชร์ไปต่างกรรมต่างวรรคดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยยังไม่มีการตรวจสอบหรือแม้มีการเชื่อโดยสุจริตแต่ไม่ตรวจสอบก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายครับต้องรับผิดทั้งคนโพสต์และคนแชร์
0: อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการโพสต์ด่าระบายอารมณ์หรือคอมเมนต์แรงๆเพื่อความสะใจแต่รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้และแบบไหนเรียกว่าแรงเกินไปแค่คอมเมนต์จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เสี่ยงโดนฟ้องอะไรบ้างระหว่างหมิ่นประมาทหรือคดีอื่นๆและเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดสิทธิผู้อื่น
1: การจะผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ไม่อยู่ที่คำว่าด่านะครับถ้าคำว่าด่าแล้วมันไม่เข้าข่ายใส่ความผู้อื่นเช่นตัวอย่างง่ายๆครับหมิ่นประมาทเป็นเรื่องการใส่ความคุณไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวถูกไหมครับถ้าคุณไปกล่าวหาว่าเขาชั่วคนเลวในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ว่าเรื่องมันจะจริงหรือไม่จริงถ้าพูดไปแล้วเขาเสียหายติดบทมันมีคำภาษิตกฎหมายอย่างหนึ่งว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางกฎหมายอาญาเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ผิดยิ่งจริงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะดีจะชั่วประจานเขาไม่ได
0: ้โลกออนไลน์อาจเปิดโอกาสให้ทุกคนพูดได้แต่ทุกคำที่พิมพ์และทุกครั้งที่กดแชร์ล้วนมาพร้อมความรับผิดชอบแชร์ข่าวปลอมอาจกลายเป็นคดีโพสต์ด่าทอผู้อื่นอาจจบที่ศาลดังนั้นก่อนจะกดส่งอะไรออกไปหยุดคิดสักนิดสิ่งนี้จริงหรือไม่และกระทบใครหรือเปล่าเพราะบางครั้งแค่ปลายนิ้วเดียวอาจเปลี่ยนทั้งเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นก่อนแชร์ต้องชัวร์ก่อนพิมพ์ต้องคิดเพราะทุกการกระทำบนโลกออนไลน์มีผลทางกฎหมายเสมอคิดให้ดีก่อนคลิกจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคะ

สวัสดีครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเราบ้างนะครับแต่หลายท่านก็อาจทราบมานะครับว่ามีการนำภาพถ่ายของบุคคลอื่นแสดงว่าเป็นโปรไฟล์ของตนเองจากนั้นก็มีการหลอกให้หลงรักและหลอกให้มีการโอนเงินพฤติการดังกล่าวนะครับเข้าข่ายผิดอะไรบ้างและผู้เสียหายควรทำอย่างไรครับแน่นอนครับความผิดของผู้กระทำความผิดก็มีความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับเช่นความผิดฐานฉ้อโกงนะครับความผิดเกี่ยวกับนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นก็มีความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมซึ่งผู้ถูกกระทำความผิดก็ย่อมผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับผมกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มาตรา342และมาตรา343การที่คนร้ายหลอกลวงจะได้เงินไปก็ย่อมผิดฐานฉ้อโกงมีความผิดทั้งจำคุกและปรับตามมาตรา341ครับนอกจากนี้ถ้าแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยช่องโหว่ของเหยื่อก็ย่อมมีความผิดรับโทษเพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา342และมาตรา343นอกจากนี้พ.ร.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็มีโทษจำคุกและโทษปรับนะครับผมและอีกประเด็นหนึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล PDPA นะครับผมก็ได้ให้สิทธิ์ของผู้ที่ถูกนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งได้

นะครับเพื่อให้ระงับการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวพร้อมทั้งขอตรวจสอบข้อมูลการเปิดใช้งานนะครับสุดท้ายแล้วอย่าเชื่อคนที่รักโดยที่เราไม่เคยเห็นหน้าหลอกให้เราโอนเงินเร็วๆนะครับให้ดีที่สุดวิดีโอคอลหรือเจอตัวจริงก่อนหากมีการขอยืมเงินให้หยุดและตรวจสอบให้ดีก่อนครับขอบคุณมากครับ

พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่า

0: ปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงคนเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นจ้างนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
0: ้กฎหมายแค่ไล่จับเป็นเงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเสริมบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวันพันสองพันเขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายแทนทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต

สวัสดีครับเจอคนที่ใช่ขอมั่นไว้ก่อนแล้วค่อยไปจดทะเบียนสมรสกันในวันข้างหน้าแต่ต่อมากลายเป็นคนที่ไม่ใช่และไม่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสกันแล้วผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการมั่นก่อนนะครับการมั่นจะมีบุคคลอยู่สองฝ่ายคือผู้มั่นกับผู้รับมั่นนะครับโดยกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมในปัจจุบันการมั่นเนี่ยนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นบุคคลต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้นะครับและก็จะมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องสองสิ่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าของมั่นและอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าสินสอดซึ่งของมั่นนั้นเป็นทรัพย์สินที่ผู้มั่นให้แก่ผู้รับมั่นเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะจดทะเบียนสมรสกันต่อในอนาคตต่อหน้านายอำเภอสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอส่วนสินสอดเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายผู้มั่นให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีเพื่อตอบแทนการที่ผู้รับมั่นยอมสมรสด้วยซึ่งการมั่นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้มั่นส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่ผู้รับมั่นโดยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการให้สินสอดด้วยจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมายและเมื่อมั่นกันแล้วของมั่นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับมั่นการมั่นไม่ใช่เงื่อนไขของการสมรสแม้ไม่มีการมั่นก็สามารถสมรสได้ซึ่งภายหลังที่การมั่นมีผลตามกฎหมายแล้วหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรสหรือไปจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่นฝ่ายนั้นจะถือว่าเป็นผู้ผิดสัญญามั่นในทางกฎหมายฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นจะไปร้องขอศาลให้บังคับให้ผู้ผิดสัญญามั่นจดทะเบียนสมรสกับตนไม่ได้และถ้ามีข้อตกลงกันไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญามั่นข้อตกลงนั้นมีผลเป็นโมฆะในการผิดสัญญามั่นดังกล่าวนั้นถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นดังกล่าวมีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลเรียกให้ฝ่ายที่ผิดสัญญามั่นชดใช้ค่าทดแทนได้และถ้าฝ่ายที่ผิดสัญญามั่นเป็นผู้รับมั่นฝ่ายผู้รับมั่นนั้นต้องส่งคืนของมั่นและสินสอดให้แก่ผู้มั่นด้วยทั้งนี้หากผู้มั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกร้องค่าทดแทนไม่ได้ส่วนของมั่นและสินสอดนั้นฝ่ายผู้รับมั่นก็ไม่ต้องส่งคืนของมั่นและสินสอดให้แก่ฝ่ายผู้มั่นแต่อย่างใดหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณ108แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปแต่จะนำงบจากแหล่งอื่นมาใช้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า 200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงมาจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นและงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกลุ่มทั้งเครือข่าย
7: พลตำรวจโทอัชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่ ู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบเงินเยียวยา 650,000 บาทแก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน 650,000 บาทให้แก่นายมูฮัมหมัดยุสรีบินปูดินนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนพื้นที่ตำบลชัยวันอำเภอตากใบเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาครัฐพร้อมดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งเตรียมบูรณาการกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ขณะที่ถนนซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดได้เร่งซ่อมแซมและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติแล้วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
11: ์หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
12: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
15: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
16: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
17: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอปมช.สัมพันธ์ค่ะ
18: อปมช.สัมพันธ์สารพันเรื่องราวข่าวสารของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านติดตามรับฟังทางสวทขอนแก่นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็คือ9นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง10นาฬิกาต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอ้อป้อมอชอสัมพันธ์พบกันทุกวันนี้และวันเสาร์นะครับป้าน้อยจิรวัตรทำหน้าที่รายงานข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมาสลับสเปลี่ยนกับเสียงเพลงนะครับมีเพลงมาให้ฟังด้วยซึ่งวันนี้เจอกันวันนี้วันที่4เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569พี่น้องวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับแรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียนี่แหละนะครับมาเกี่ยวกับข่าวสารนะครับข่าวสารที่อ้อน้อยนำมาฝากนะครับซึ่งข่าวใหญ่นะครับที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็ไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนนะครับไม่มีใครที่ไม่เคยพูดไม่เคยกล่าวถึงเกี่ยวกับข่าวนี่แหละนะครับข่าวเกี่ยวกับเด็กนะครับเด็ก11ขวบนี่แหละนะครับที่ไม่รู้เป็นไงน้องนะครับแกขับรถออกมานะครับมาโดยที่ทางฝากฝั่งของผู้ปกครองผู้เป็นแม่เป็นพ่อห้ามบ่ทันนะครับมาเพราะว่าเป็นผู้ป่วยออทิสติกนะครับมาแล้วก็มีการจดทะเบียนนะครับมาเกี่ยวกับผู้พิการด้วยเนาะมีพระสงฆ์นะครับมาที่มรณภาพนี้จำนวนทั้ง10รูปนะครับมาบาดเจ็บอีกอุ้ยหลายน้องพี่น้องทีนี้เกี่ยวกับข่าวนี้นะครับมาทางกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับและความมั่นคงของมนุษย์นี่แหละนะครับมาบอกว่าเด็ก11ขวบที่ขับรถกระบะชนพระบอกว่ามีการจดทะเบียนนะครับเป็นผู้พิการนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยออทิสติกนะครับแล้วก็ฝากขอความร่วมมือนะครับเกี่ยวกับการเผยแพร่นะครับมาภาพเด็กนะครับเด็กน้อยนี่แหละน้องนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้ก็แล้วกันบอกว่านางเตือนใจนะครับคงสมบัติซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงและกรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอักษรย่อก็พมนี่แหละเนาะในฐานะของโฆษกนะครับพมนี่แหละเพื่อให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีเด็กนะครับ11ปี11ขวบนี่แหละได้ขับรถชนพระธุดงค์นะครับในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารว่านะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับครอบครัวผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตทีนี้ในส่วนของตัวนะครับมาตัวเด็กตั้งแต่เกิดเหตุเนาะนะครับมาตั้งแต่เกิดเหตุเกิดเมื่อวันที่2 กรกฎาคม2569นี่แหละทีนี้ทั้งนี้นะครับมานายนิกรนะครับมาโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนานะครับสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อได้สั่งการนะครับให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ก็ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพราะเนื่องจากเด็กนะครับซึ่งก็มีอายุต่ำกว่า12ปีว่างั้นต้องได้รับการคุ้มครองนะครับตามพรบนะครับมาคุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพซึ่งก็ประเมินว่าขณะนี้เด็กนะครับขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการตรวจประเมินรักษาสภาพจิตใจและก็ร่างกายนะครับโดยอยู่ในความดูแลของทางแพทย์หมอนี่แหละเนาะทีนี้นอกจากนี้นะครับจากการตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของเด็กนะครับเด็กอายุ11ปีนี่แหละ ซึ่งก็พบว่ามีการจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนคนพิการผู้พิการนี่แหละแล้วก็มีบัตรผู้พิการประเภท7นะครับก็คือความเป็นนะครับพิการนะครับผู้พิการออทิสติกทีนี้ในส่วนของครอบครัวเนาะซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางพม.นะครับก็ได้ร่วมมือนะครับกับทางกรมสุขภาพจิตวางแผนนะครับที่จะลงพื้นที่เข้าประเมินและก็ดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนี่เลยทั้งครอบครัวเด็กและก็ครอบครัวนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบขณะที่ด้านคดีนะครับความมีการนะครับเขาเรียกว่าคดีความนะครับซึ่งก็มีการประสานงานร่วมกับทางกระทรวงยุติธรรมในการที่จะเยียวยาต่างๆนี่แหละทีนี้เมื่อถามถึงนะครับถึงการตั้งข้อสงสัยนะครับถึงการดูแลของครอบครัวกับเด็กที่มีความบกพร่องรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่นก็กล่าวว่าคือไม่อยากให้รีบไปตัดสินว่า
นะครับว่าเป็นความบกพร่องนะครับของทางครอบครัวในการที่จะดูแลเด็กหรือไม่นี่นะครับบอกว่าเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่ทราบช่วงเกิดเหตุเด็กอาจจะไม่สบายนะครับจึงไม่ไปเรียนที่นี่ซึ่งการดูแลเด็กพิเศษนั้นมันมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเนาะต้องอาศัยความร่วมมือนะครับของคนรอบข้างแล้วก็ในส่วนนะครับของทางชุมชนด้วยเพื่อป้องกันนะครับปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นนี่นะพี่น้องนะครับพร้อมนะครับสุดท้ายน้องขอความร่วมมือนะครับสังคมนี่แหละระมัดระวังเด้อนะครับนักข่าวนะครับมือถือนี่แหละในเรื่องของการเผยแพร่นะครับภาพหรือเสียงหรืออื่นใดทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละซึ่งไม่เพียงแต่นะครับตัวเด็กที่ได้รับผลกระทบแต่บุคคลแวดล้อมทั้งครอบครัวรวมไปถึงผู้เสียหายนะครับอาจจะสร้างความสะเทือนอกสะเทือนใจบ่แล้วบ่สิ้นพี่น้องหรืออาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตนะครับของบุคคลแวดล้อมได้บอกว่าหากมีปัญหานะครับหรือตั้งการขอรับการปรึกษาก็สามารถที่จะโทรสายด่วนนะครับนะพม.นี่แหละสายด่วนนะครับนะกระทรวงพัฒนาสังนะครับสังคมและนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับมนุษย์นี่แหละน้องชื่อว่าจังไรนะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.นี่แหละสายด่วนนะครับจดไว้เลยนะครับบางท่านอาจจะมีเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้และอยากจะโทรสอบถามอยากจะพูดอยากจะคุยโทรไปสายด่วนเบอร์นี้นะครับ1300นี่แหละนะครับดีกว่าเฮาสิเอาภาพเอายังเอาคลิปเปอร์บ่แล้วบ่สิ้นบ่จบถ้านึกถึงเป็นคนในครอบครัวเราน้องนะครับเฮาสิพอใจบ่เฮาสิมักบ่ประมาณนั้นน่ะนะครับขนาดเฮาเจ็บเฮาป่วยเฮาก็บ่อยากให้เห็นภาพนั้นเนาะนะครับอันนี้เป็นเหตุสะเทือนเศร้าสลดนะครับเป็นข่าวใหญ่นะครับที่พูดกันตั้งแต่ปุ่นวันที่2นะครับมาสิบ่ไปอีกโดนอยู่เนาะทีนี้มาต่อข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับนะครับทางนายกเนาะนะครับแม่นบ่นี่ได้ตั้งข่าวไว้อยู่ใส่นี่นะครับเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีนะครับมีการพูดคุยกับทางปปส.นะครับมาคุยกันตั้ง3ชั่วโมงเนาะนะครับซึ่งตัวนายกเองเพิ่นก็บอกว่าย้ำว่าบ่ต้องมาออกหัวใจรัฐบาลนะครับมาเกี่ยวกับนะครับตอนนี้ปัญหายาเสพติดกันใหญ่กันนะครับเห็นบ่ทั้งสายการบินไทยนะครับแอร์นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับคนยามีพี่น้องนะครับล่าสุดก็เห็นบอกว่านะครับกัญชานะครับมาส่งออกจากประเทศไทยนะครับมาไปนะครับมาต่างประเทศนะนะครับไปเยอรมันไปโปแลนด์บ่แม่นส่งเงินเป็นตันๆแม่โอ้จากแนวใดเนาะนะนะครับมาดุ่มมาตุ่มเจอกับยาเสพติดนี่แหละเออนะครับทีนี้นายกบอกว่าไม่ต้องเอาใจรัฐบาลนะครับมาคุยกับปปส.นี่แหละเกี่ยวกับนโยบายนโยบายกัญชานะนะครับนายกบอกว่าถ้ามันไม่ดีนะครับพร้อมที่จะนะครับขอรับปิดสวิตช์เลยเออนะครับพร้อมที่จะหยุดพร้อมที่จะปิดนี่แหละเนาะเอาเกี่ยวกับข่าวนี้เมื่อเวลา 19:48 นาทีนะครับของวันที่3กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนี่แหละนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่นก็กล่าวถึงกรณีนะครับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซีย BNN นี่นะมีการแถลงนะครับผลการจับกุมนะครับเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่โดยระบุว่ากัญชาล็อตดังกล่าวนะครับมีต้นทางออกจากประเทศไทยนี่แหละนะครับแล้วก็สามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายบอกว่าการส่งกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นะครับทางการแพทย์ออกนอกประเทศไม่สามารถทำได้อยู่แล้วด้วยพี่น้องนะครับส่วนนะครับที่มีรายงานว่าการลักลอบโดยการยัดนะครับใส่กระเป๋าเดินทางนั้นนายอนุทินกล่าวว่าถ้ายาเสพติดนะครับมาเข้าประเทศไหนครับมันก็ต้องถูกยึดถูกดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับใครทำต้องไปรับโทษในกฎหมายแต่ละประเทศนั้นๆ นี่แหละน้องอย่างประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียนะครับบอกว่ามีโทษนะครับเกี่ยวกับการนำเข้ายาเสพติดที่รุนแรงนะครับถึงอาจขั้นประหารชีวิตพี่น้องของเฮามีบ่นี่หรือจังได๋มีออกข่าวว่าประหารจักเทื่อบ่นี่ประหารชีวิตนี่น้องไล่ข่าวว่าคุ้มคลั่งอยู่นี่นะครับข่าพ่อข่าแม่อยู่นี่ล่ะทีนี้นะครับซึ่งมีการระบุนะครับในหนังสือรับรองนะครับที่เข้าประเทศไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่มีการขนอาวุธหรือยาเสพติดนะครับมาเข้าไปมันมีข้อห้ามชัดเจนนะครับไม่เกี่ยวกับต้นทางว่าใครจะทำความกระทำผิดกฎหมายทีนี้ในส่วนของเราก็มีการป้องกันและจับกุมดำเนินคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอยู่แล้วนายกว่าทีนี้นะครับเพื่อนยังกล่าวต่อบอกว่าวันนี้มีการประชุมกับคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดปปส.
3ชั่วโมงเหมือนซึ่งเรานะครับนายกว่าเราก็มีมาตรการนะครับที่ออกมาเยอะแยะมากมายเนี่ยเต็มไปหมดทีนี้ในส่วนของเรื่องนะครับกฎหมายกัญชาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าไปในสภานะครับตัวนายกบอกว่าตนให้ปปส.นี่แหละมาพูดว่าต่อจากนี้ไม่ต้องทำเป็นนโยบายนะครับเพื่อที่จะเอาใจรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลพี่น้องหากดีหรือไม่ดีนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอนะครับเป็นผู้เสนอกฎหมายต้องไปศึกษานี่แหละไม่ใช่นะครับไม่ใช่พอผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าไม่ดีนะครับแต่พอผมเป็นก็บอกว่าดีประมาณนั้นแหละเนาะนายกว่าดิแบบนี้ไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วไม่ได้ว่างั้นข้อมูลทั้งหลายนะครับทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาดำเนินนโยบายก็เป็นข้อมูลที่นำมาจากส่วนราชการนายกว่าเนาะวันนี้ผมก็พูดในที่ประชุมปปส.ว่าผมเอามาดูเองเป็นประธานปปส.เองและเป็นการประชุมครั้งแรกของผมของนายกเนาะและก็พูดชัดเจนว่านโยบายนะครับต้องเป็นอย่างไรวันนี้ตนมาเป็นปปส.บอกว่ากัญชาดีหรือเปล่าถ้าบอกว่าดีนะครับถ้าบอกว่าดีอีกก็สั้นดีแล้วท่านดีแล้วท่านเนี่ยประมาณนั้นน้องก็ต้องมาดูทำไมตอนนะครับตอนท่านสมศักดิ์นายกบอกเนาะท่านสมศักดิ์ก็คือนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดูอยู่ถึงบอกว่าไม่ดีเหมือนเอาเสียเอาใจผู้ใดละเนาะและต่อท่านยังบอกต่อเนาะและก่อนที่ท่านสมศักดิ์จะมานะครับผมก็อยู่ถึงบอกว่าดีมันคืออะไรมันก็สิงงนะครับคุณผู้ฟังว่ายังไงนะครับดีเพราะดีนะครับเกี่ยวกับกัญชานี่แหละเนาะบอกว่าผมก็ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้ส่วนนะครับจากส่วนราชการนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ทำภายใต้กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญผมก็พูดกับปปส.แบบนี้แกพูดแบบนี้เนาะถ้าไม่ดีผมพร้อมปิดนะครับแต่ต้องดูให้มันครบทุกมิตินายกกล่าวนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดพี่น้องนะครับมาคันผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาคันบ่เอานะครับเขาเรียกว่าปากว่าตาขยิบนะครับเลยปล่อยปากละเลยมันคือสิบแล้วประสิทธิ์จากเธอแล้วพี่น้องเออชัยสิวังไงเกี่ยวกับยาเสพติดเนาะนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องดีๆมั่งทางนายกนี่แหละเพื่อได้เปิดโครงการนะครับเกี่ยวกับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเหลือ 3% บอกว่ากู้สูงสุดนี้เท่าไหร่นี่ 100,000 บาทอันเงินใครพี่น้องนะครับมาเกี่ยวกับข่าวนี้เนาะดอกกระบะดอกเกี่ยวกับดอกเบี้ยดอกกระบะดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับไหมเดี๋ยวนี้คนละครึ่งเดือนที่สองเลยพี่น้องใส่เมื่อปลาย60-40 60-40นั่นน่ะนะครับหาเมื่อเมื่อได้แถวก็ดีเนาะเอาน้อยบอกว่าโครงการนี้มันก็ดีทำให้เรานี่แหละนะครับรู้จักใช้รู้จักจ่ายนะครับรู้จักกระจายนะครับเกี่ยวกับเงินเนี่ยให้เขาสู้ระบบนี่แหละน้องทีนี้ดอกเบี้ยคนละครึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่แหละซึ่งก็ในฐานะประธานในกรรมการธนาคารในกรรมการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.เนี่ยพี่น้องเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการสินเชื่อในกรรมการดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่แหละตามมติคณะรัฐมนตรีครม.ในกรรมการพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุรศักดิ์ในกรรมการพันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬานายชัดชัยสิริไลในกรรมการผู้จัดการธ.ก.ส.คณะกรรมการธ.ก.ส.คณะผู้บริหารจากกรมพัฒนาที่ดินกรมวิชาการการเกษตรกรมการข้าวกรมส่งเสริมและกรรมสากลกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 2,000 คนพี่น้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานณสากลการเกษตรนะครับเพื่อการตลาดนะครับลูกค้าธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละเนาะบอกว่าซึ่งนะครับบอกว่าโครงการดังกล่าวบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการขับเคลื่อนนโยบายนะครับของรัฐบาลนี่แหละเพื่อยกระดับศักยภาพการเกษตรนะครับในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนว่างั้นเนาะทีนี้นะครับทางนายกนี่แหละนะครับนายอนุทินกล่าวว่าโครงการสินเชื่อนะครับดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินโครงการนี้3,000
นะครับ3,000หรือ30,000นี่30,000ล้านบาทนะครับระยะเวลาโครงการ3ปีโดยกำหนดนะครับวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยนะครับ 6% ต่อปีแล้วก็รัฐบาลสนับสนุนชดเชยคนละครึ่งพี่น้องชดเชยดอกเบี้ยนะครับให้เกษตรกรนี่ 3% ต่อปีผู้ละครึ่งพี่น้องจาก6เหลือ3ประมาณนั่นแหละคือทำให้เกษตรกรนี่แหละนะครับรับภาระดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปีดอกเบี้ยคนละครึ่งเนาะนะครับ 6% นะครับรัฐ3นะครับเกษตรกรนี่3เนาะทีนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้นะครับทั้งนี้โครงการนะครับมีเป้าหมายหลักเพื่อนะครับเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตนะครับให้แก่เกษตรกรนี่แหละนะครับและจะดำเนินการครอบคลุมช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศด้วยพี่น้องสำหรับนะครับรูปแบบของโครงการนะครับเป็นการจัดหาสินเชื่อให้เกษตรกรนี่แหละนำไปใช้ลงทุนในการเขาเรียกทำเกษตรกรรมนี่แหละนะครับเช่นการกู้เงินจากธ.ก.ส.นะครับเพื่อที่ไปซื้อปุ๋ยพี่น้องโดยรัฐบาลนะครับจะมาช่วยรับภาระดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งโดยนะครับรัฐบาลนี่แหละคาดหวังนะครับคาดหวังว่าเมื่อทางต้นทุนนะครับของเกษตรกรนี่แหละลดลงแล้วก็จะช่วยให้เกษตรกรนี่แหละสามารถนะครับทำผลผลิตได้มากขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่สูงขึ้นทั้งนี้นะครับหัวใจสำคัญนะครับของทางโครงการไม่ใช่เพียงนะครับการให้กู้เงินเท่านั้นนะครับโมเมนต์กูมาใส่มาเรียนใน

มาตรการนะครับมาด้านดอกเบี้ยบอกว่าโครงการนี้ยังได้บูรณาการนะครับมาความร่วมมือกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่แหละเพื่อที่จะจัดอบรมพัฒนาทักษะเสริมนะครับความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนให้แก่เกษตรกรรวมถึงนะครับมีการสนับสนุนสนับสนุนยกระดับภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีนะครับและก็นวัตกรรมเช่นการส่งเสริมนะครับการเลือกใช้ปุ๋ยนะครับใส่จังใดให้มันเหมาะสมนะครับเหมาะสมกับสภาพดินเพื่อลดความสิ้นเปลืองนะครับการใช้เทคโนโลยีหรือโดรนนะครับมาช่วยวางแผนการเพาะปลูกนี่แหละอันนี้ก็มีแต่สิจ้างเนาะนะครับวางแผนกู้เงินมาซื้อโดรนสักอย่างหรือจังใดนะครับตลอดจนถึงการเลือกนะครับใช้พันธุ์พืชที่นะครับเขาด้วยให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็ทนนะครับต่อสภาพอากาศทนแรงทนฝนประมาณนั้นแหละเนาะนะครับคือจะไม่เอาแต่แจกปลานะครับนายกว่าเนาะแจกปลาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่แหละแต่จะนายกบอกเสียให้เบ็ดตกปลาเนาะนะครับที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องสามารถไปบริหารจัดการรายได้ของตัวเองสร้างโอกาสของตัวเองได้มากขึ้นนายกกล่าวนะครับทีนี้ภายหลังนะครับการกล่าวเปิดโครงการนะครับสินเชื่อนะครับดอกเบี้ยคนละครึ่งนายอนุทินนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมนะครับการสาธิตใช้โดรนนะครับเขาเรียกโดรนเพื่อการเกษตรนี่นะพร้อมทั้งทดลองขับรถแท็กเตอร์นะครับบอสไซน้ำมันไฟฟ้าเนาะยอดนะครับรถแท็กเตอร์ไฟฟ้ารวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงสาธิตนะครับจุดบริการต่างๆจุดเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามเขาเรียกว่าค่าวิเคราะห์ดินนะครับจุดที่ทำปรึกษาสินเชื่อทกสและจุดจำหน่ายนะครับก็เราปัจจัยการผลิตปุ๋ยเป็นต้นนี่แหละเนาะทีนี้สำหรับเกษตรกรนะครับที่ประสงค์นะครับที่จะเข้าร่วมโครงการเดี๋ยวพี่น้องฟังไว้ดีๆนะครับมีคุณสมบัติแบบไหนเนาะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติดังนี้เด้อผู้ใดสิไปกู้พี่น้องเนาะนะครับผู้ที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้ข้อที่1ว่างั้นต้องเป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็เป็นลูกค้านะครับทั้งทกส.ได้พี่น้องเป็นลูกค้าทกส.และขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับมากับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง2บอกว่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการ7ชนิดซึ่งก็ได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันนะครับมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ผลไม้3เกษตรกรนะครับจะต้องผ่านการอบรมหรือเรียนรู้การพัฒนาทักษะและก็บริหารจัดการต้นทุนว่ากันโดยทกส.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็หรือหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการอื่นๆเช่นการใช้ปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามเขาเรียกว่าตามค่าการวิเคราะห์ดินเป็นต้นข้อที่4นะครับต้องใช้เงินกู้เพื่อจัดซื้อปุ๋ยผ่านสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งหรือแหล่งอื่นนะครับตามที่ทกส.กำหนดด้วยพี่น้องข้อที่5นะครับเกษตรกรนะครับต้องใช้พันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์นะครับที่ได้รับการรับรองและก็มีมาตรฐานนะครับตามคำแนะนำนะครับของทางหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงนะครับเกษตรและสหกรณ์หรือตามที่ทกส.นะครับกำหนดแล้วก็จำหน่ายนะครับให้แก่เกษตรกรในราคาที่เหมาะสมซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จะควบคุมราคาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด6นะครับข้อที่6สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ตามระยะเวลาที่ทกส.เพิ่นกำหนดโดยเกษตรกรผู้กู้กับชำระค่าผลผลิตผ่านบัญชีเงินฝากของทางทกส.แล้วก็ยินยอมให้ทกส.นี่แหละหักชำระหนี้ผ่านบัญชีเงินฝาก7วงเงินกู้รายละไม่เกินนะครับรายละไม่เกิน 100,000 บาทพี่น้อง 100,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีโดยรัฐบาลนะครับเพิ่นจะสนับสนุนชดเชยนะครับดอกเบี้ยให้ 3% ต่อปีเมื่อผู้กู้นะครับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางโครงการกำหนดแล้วก็ชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน12เดือนในวงเล็บระยะเวลาเขาเรียกว่าระยะเวลานะครับชำระคืนไม่เกิน30เมษายน2572และ8นะครับระยะเวลาโครงการ3ปีนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและคณะกรรมการทกส.เห็นชอบถึงวันที่30เมษายน2572พี่น้องโอ้กันว่านี่สินเนี่ยนะครับบ่มีดอกสักอย่างเลยจ้ะ4ดอกหน่อยดอกหลายนะครับเพราะว่า 3% นี้ก็ถ้า

เขาเรียกว่าถ้าทำตามได้ปฏิบัติได้มันก็งอกเงยได้พี่น้องคันบ่ออกเขาเรียกว่าออกปองออกแตวไปหาเหตุที่อื่นเนาะเราก็เห็นด้วยอยู่หรอกเอ้าใครที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับศึกษานะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเกษตรกรรมต้องเป็นเขาเป็นลูกค้าธกส.เด้อนะครับจังสิกู้ได้เนาะทีนี้เราจะพักฟังเพลงนะครับมาทำคำขอคุณผู้ฟังกันแล้วกันผ่อนคลายนะครับในช่วงของวันหยุดวันเสาร์นานๆเจอกันทีนะครับมาพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับอยากจะสอบถามข่าวสารมีข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับรายการนี้ไม่ใช่ของอน้อยจิรวัฒน์นะครับเป็นของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังนี่แหละนะครับถ้าน้อยมีสิ่งดีมีข่าวสารนะครับเหตุการณ์ต่างๆจากทางภาครัฐนี่แหละบ่แม่นดาแต่รัฐบาลนะครับเขามีข่าวดีๆก็จะมาบอกสู่ฟังเนาะโทรแจ้งได้ขอฟังเพลงได้พูดคุยได้ติติงได้นะครับร่วมกันนะครับมาพัฒนารายการไปพร้อมกันนี่แหละพี่น้องเพลงถือใจบอกขอได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดเบอร์น้อยก็08171705 98นะครับ

ครับก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะครับมาขอปุ๊บฟังปั๊บเด้นะครับกับรายการโอปมชสัมพันธ์นะครับมาฝากไว้ด้วยทุกวันเสาร์นะครับน้อยนัดไว้ก่อนก็แล้วกันมีทั้งข่าวมีทั้งเพลงนะครับมีอะไรอยากจะพูดคุยติดต่อสอบถามนะครับได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่อร่อยนำมาเสนอนะนะครับข่าวอะไรฟังไม่ทันตกข่าวแบบไหนชอบแบบไหนอยู่กับคุณผู้ฟังก็แล้วกันเบอร์ผู้จัดเบอร์น้อย0817170598อันนี้ประกาศเตือนนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเกี่ยวกับพายุที่จะเข้านี่แหละไม้สักนะครับฉบับที่5เมื่อเวลา4 นาฬิกานะครับของวันนี้แหละ4 กรกฎาคม 2569เกี่ยวกับพายุโซนร้อนไม้สักนะครับที่บริเวณทะเลจีนใต้นี่แหละโดยมีศูนย์กลางนะครับอยู่ห่างประมาณ170 กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงนะครับนะทางประเทศจีนนี่แหละหรือละติจูดที่ 20.3 องศาเหนือลองติจูดนะครับนะ 109.0 องศาตะวันออกนี่แหละซึ่งก็มีความเร็วลมนะครับสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ74 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งกำลังเคลื่อนตัวนะครับทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกนะครับเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แหละซึ่งก็คาดว่าพายุนี้นะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงของวันที่4-5 กรกฎาคม 69ศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอาจจะได้นะครับโดนนะครับมีสภาพแบบนี้เลยถือข้างหางกับพ่อแห้งแล้วเนาะนะครับทีนี้พยากรณ์อากาศนะครับมาสำหรับทางกรมอุตุนิยมวิทยาอนุญาตไปทางภาคเหนือก่อนเลยนะครับเวลาก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วเนาะนะครับไปทางภาคเหนือนะครับมาของวันนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 70นะครับมาภาคเหนือนะครับร้อยละ 70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและก็ที่อุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 ถึง 35 องศาเซลเซียสภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70ของพื้นที่วันนี้นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรแล้วก็ที่อุบลราชธานีโดยเน้นย้ำนะครับบอกจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬแล้วก็ที่นครพนมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 ถึง 35 องศาเซลเซียสภาคกลางแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและก็ที่ราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 ถึง 36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและก็ที่ระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ที่ตราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 ถึง 34 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและก็ที่ประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 ถึง 35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและก็ที่พังงาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29 ถึง 34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรทีนี้ด้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 ถึง 34 องศาเซลเซียสเกี่ยวกับราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดแล้วเนาะนะครับราคาทองนี้ขึ้นนะครับเพิ่มขึ้น 1,550 บาทหลังจากที่ทนตุ๊บลงมาเกือบหมื่นเนาะนะครับมาประมาณ3เดือนมีแต่ลงกับลงพี่น้องเนาะนะครับราคาทองคำวันนี้นะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,450 บาทขายออกบาทละ 65,650 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,141.96 บาทขายออกบาทละ
6,450 บาทราคาน้ำมันวันนี้นะครับแบบเบนซิน95เบนซิน95นะครับอยู่ที่ 46.44 บาทต่อลิตรนะครับแก๊สโซฮอล์95นะครับอยู่ที่ 37.45 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91 37.08 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 32.45 บาทต่อลิตรดีเซล B7 นะครับอยู่ที่ 37.50 บาทต่อลิตรดีเซล B20 อยู่ที่ 32.50 บาทต่อลิตรครับพี่น้องนะครับทีนี้ต่อคราวนี้ได้นะครับทันหรือเปล่านะครับมาเกี่ยวกับข่าวนะครับมาเกี่ยวกับเด็ก11ขวบยังอยู่น้องนะครับมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาทรงโปรดเกล้านะครับพระราชทานพวงมาลาแด่พระคำสิงห์ชัยเลิศนะครับซึ่งก็มรณภาพนะครับจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนี่แหละเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับวันที่3กรกฎาคม69ที่วัดสิริธรรมนะครับสิริธรรมารามนะครับบ้านโป่งแดงตำบลกุดขอนแก่นอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพนะครับพร้อมพวงมาลาพระราชทานและก็พวงมาลาประธานนะครับจากพระบรมนะครับวงศานุวงศ์แด่พระคำสิงห์ชัยเลิศวัดสิริธรรมารามนะครับบ้านโป่งแดงตำบลกุดขอนแก่นอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็มรณภาพจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถกระบะนะครับมาขับโดยนะครับเด็กนะครับวัย11ขวบนี่แหละพุ่งชนคณะพระธุดงค์นะครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบนะครับมาพร้อมวางนะครับมาพวงมาลาพระราชทานแล้วก็พวงมาลาประธานนะครับมาจากพระบรมวงศานุวงศ์นี่แหละภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนะครับซึ่งก็ได้มีพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยมีนางสุวรรณานะครับมาวันศรีนะครับนายอำเภอภูเวียงเป็นผู้นะครับมาแทนรับมอบจากนั้นเข้าสู่พิธีสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีนะครับพิธีธรรมจากวัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับสำหรับการบำเพ็ญกุศลศพนะครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็มีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับในวันที่6กรกฎาคม2569เวลา 16:00 น.ณวัดสิริธรรมารามบ้านโป่งแดงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นพี่น้องแต่ก็จะได้อีกสักข่าวหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับข่าวต่อไปนะครับน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วน้องนะครับทางเขาเรียกว่าทางการครบรอบนะครับ80ปีนะครับไทยการที่ไทยนะครับเป็นสมาชิก UN นี่แหละทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสมาคมสหประชาชาติซึ่งก็เดินทางนะครับมาสร้างความรู้เยาวชนณมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่แหละเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับเอาเป็นข่าวสุดท้ายเนาะวันที่3กรกฎาคม2569ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นนางสาวอัชรานะครับเสลิบุตรนะครับอุปนายกสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นประธานนะครับเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้นะครับเกี่ยวกับทางสหประชาชาติและการต่างประเทศของไทยในโอกาสครบรอบ80ปีนะครับในการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทย2568นะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษานะครับเกี่ยวกับความร่วมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและความสำคัญนะครับของทางสหประชาชาติต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งภายในงานก็มีการบรรยายนะครับจากวิทยากรนะครับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศและผู้ปฏิบัติงานจากกรมนะครับองค์การระหว่างประเทศในหัวข้ออาทินะครับบอกว่าประเทศไทยกับสหประชาชาติมารู้จักสหประชาติกันบทบาทด้านสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนนะครับและการพัฒนารวมถึงเบื้องหลังกระทรวงไทยกระทรวงการต่างประเทศการพูดทำอะไรพร้อมกิจกรรมนะครับเสริมความรู้ด้านสหประชาชาติและการต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพนะครับการทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพี่น้องเอาเวลาคงจะหมดแล้วน้องนะครับท่านที่ขอบทเพลงเข้ามานะครับน้องก็ถ้าจัดทันก็จะจัดนะครับจัดไม่ทันน้องก็จะยกยอดนะครับไปวันต่อไปก็แล้วกันเอาวันนี้นะครับรายการอปมชสัมพันธ์อปมชคุยข่าวต้องขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับบุคลากรนะครับของทางสวทขอนแก่นนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับจัดทำลิงก์จัดทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในช่วงอนาที่จัดรายการรวมถึงท่านผู้อำนวยการนะครับสวทขอนแก่นประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
นะนะครับสุดท้ายก็คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนี่แหละนะครับเสาร์หน้าน้อยนัดเลยเนาะนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับช่วงเวลา9 นาฬิกาโดยประมาณถึง10 นาฬิกาทางเขาแล้วรับฟังสดนะครับทางสวทขอนแก่นมีอะไรพูดคุยข่าวสารงานประชาสัมพันธ์อย่าลืมนะครับกดโทรศัพท์โทรหาผู้จัดได้ตลอด24 ชั่วโมงเบอร์อันว่าก็0817170598วันนี้เวลาหมดเวลาอันว่าไปก่อนโชคดีมีความสุขทิ้งท้ายรัวดุดคำว่าบทเพลงที่คุณผู้ฟังถามไทยเข้ามาขอมีความสุขนะครับเสาร์นี้ดูแลสุขภาพนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูแลนะครับเกี่ยวกับบ้านพี่น้องนะครับต้นไม้ไงนะครับแล้วก็ช่วงฝนตกฝนลงนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงนะครับทุกอย่างก็แล้วกันเนาะเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอปมช.สัมพันธ์เอาน้อยไปก่อนโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไร้เกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่ม
6: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลําและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่4-7กรกฎาคมนี้
7: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4-7กรกฎาคมนี้โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลําประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกเพิ่มแม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม ขณะที่วันที่7กรกฎาคมทั้ง3จังหวัดรวมถึงอุดรธานีและสกลนครยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักส่วนจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีและสกลนครมีฝนตกหนักในบางช่วงของระยะเวลาดังกล่าวขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์ปวท.หนองคายรายงาน
1: รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคประชาชนหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขายไฟคืนรัฐได้
8: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านหากผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้โดยประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์อัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยรับซื้อเป็นเวลา10ปีและต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ส่วนวิธีการขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลขณะนี้การไฟฟ้าอยู่ระหว่างเตรียมจะทำระบบบริการจุดเดียวแบบเสร็จทั้งเรื่องการยื่นคำขอเอกสารและการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของหลังคาบ้านจากนั้นจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ุณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที
0: ่ edu.khonkan.phd.go.th
1: โทรศัพท์โทรสาร
0: 043-306-268
2: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อตัวรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: แจ้งความแจ้งความทันทีที่ผู้ว่ามีแบงค์ปลอมในมือได้แบงค์ปลอมมา

0: prochaine fois.
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ประวัติมาเป็นต้นข่าว

0: สถาปนาให้สูงส่งจุดประสงค์ที่ก่อตั้งหวังเรียนได้รถไฟส่ง
1: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแตนแตนซองให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเสาเสาอาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
0: เจ้าเฝ้ารับไม่เฝ้าตื่นพัฒนาคนให้รับใจ

ประกาศสมจำนงหมายนายกบายและความคิดวัดถือประสงค์ตังต่างความหวังเพื่อพระ

0: ขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz พร้อมด้วยกับพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับได้รับฟังเกี่ยวกับทางด้านธรรมะยามเช้าในทางบวรพระพุทธศาสนาวันนี้นะครับไม่ได้มาเพียง1รูปเท่านั้นนะครับวันนี้มาเพียง1ท่านนะครับ1รูปท่านนะครับที่ได้มาในวันนี้นะครับอัตมภาพพระมหากิตติกิตติเมธีนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกัปโกนะครับมาร่วมเข้ารายการกับท่านพระคุณเจ้าในวันนี้ครับ
0: ครับวันนี้นั้นนะครับนำหลักธรรมทางด้านบวรพระพุทธศาสนาหลายๆอย่างนะครับมาพูดมาคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการกับเขตบ้านการเมืองนะครับกับศาสนาพุทธในประเทศไทยแล้วก็มีการจุดประเด็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับการนำแนวคิดในทางบวรพระพุทธศาสนาไปใช้นะครับพระพุทธศาสนานะครับถือว่าเป็นจุดหลักเป็นจุดสำคัญจากการที่เราก้าวเข้าย่างมาสู่ในปีพุทธศักราช2569ในคราวครั้งนี้นะครับหลายอย่างในประเทศไทยของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านข่าวคราวทางด้านบวรพระพุทธศาสนาเราก็มองในเฉพาะในอีกมิตินึงนะครับส่วนในอีกมิติหนึ่งเราก็ไม่ได้มองนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ถือว่าเป็นหลักที่เราท่านทั้งหลายนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงวันนี้อาตมาภาพพระมหากิตติกิตติเมธีพร้อมด้วยกับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกัปโกนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับจะได้น้อมนำเอาหลักธรรมทางด้านบวรพระพุทธศาสนาแล้วก็น้อมเอาหลักของธรรมาภิบาลไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการตื่นรู้ตื่นผลตื่นคนหรือที่เราเรียกกันว่าสัพพุริสธรรม7นะครับพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช236นะครับสมัยเดียวกันกับประเทศศรีลังกานะครับโดยมีสมณทูตออกเผยแผ่ทางด้านพระพุทธศาสนาจำนวน9สายอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับกษัตริย์ในประเทศอินเดียที่จริงแล้วเนี่ยนะครับพระพุทธศาสนาไม่ได้เจริญงอกงามในประเทศอินเดียนะครับแต่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากศรีลังกาแล้วนำมาเผยแผ่ในประเทศอินเดียทีนี้เราก็เลยมามีเรื่องพูดกันครับท่านอาจารย์ครับวันนี้นะครับท่านอาจารย์ครับถ้าเราจะมองเกี่ยวกับทางด้านพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ถ้าอาจารย์เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมอาจารย์มองในมิติอะไรบ้างครับขอเชิญท่านอาจารย์ครับ
1: ในทางพระพุทธศาสนานะครับมันมีมิติของการศึกษาเรียนรู้นะครับได้หลายมุมมองครับ
0: ได้หลายมุม
1: พระคุณเจ้าครับวันนี้อยากจะมาแนะนำนะครับแล้วก็แนวทางบูรณาการครับ
0: บูรณาการ
1: ใช่ใช บูรณาการกับการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่สามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งสำคัญก็คือหลักธรรมเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายพุทธศาสนิกชนหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนดี
0: จะใช้ตัวไหน
1: ใช่จะไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนดีในการนำไปบูรณาการใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านพระพุทธศาสนาด้วย
0: พระพุทธศาสนา
1: ครับเป็นด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่คำว่าศาสตร์สมัยใหม่คืออะไรครับศาสตร์สมัยใหม่ก็คือศาสตร์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านบริหารหรือว่าศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับทีนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยจึงไม่ใช่เฉพาะอยู่ตัวเฉพาะพระพุทธศาสนาอีกต่อไปนะครับเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับนำไปสู่การเผยแพร่นะครับเผยแผ่เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับรู้รับทราบร่วมกันนะครับนำไปบูรณาการปรับใช้วันนี้นะครับจึงได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปบูรณาการในเรื่องของการบริหาร
0: บริหาร
1: ใช่บริหารก็คือไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กรหน่วยงานต่างๆหรือว่าบริหารตั้งแต่ครอบครัวอาจารย
0: ์ครับ
1: ตั้งแต่ครอบครัวก็คือคนตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นถือว่าเป็นมีการอยู่ในระดับการดำเนินการที่มีความหลากหลาย
0: องค์กร
1: ใช่ใช่ใช่เรียกว่าองค์กรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีการบริหารกันเกิดขึ้นแม้ว่าจะครอบครัวก็ต้องพ่อแม่ก็ต้องบริหารดูแลลูกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: บุตรธิดาอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันครับในเชิงทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อมีการบริหารเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีหลักธรรมบูรณาการด้วย
0: หลักธรรมบูรณาการ
1: ครับก็คือวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับก็จะได้นำหลักธรรมเกี่ยวกับสัพพุริสธรรม7อาจารย
0: ์สัพพุริสธรรม7
1: ใช่ครับ
0: ในการบริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐหน่วยงานของภาคเอกชน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าในทางบวรพระพุทธศาสนาเราก็เรียกว่าเอาหลักของพระวินัย
1: ครับ
0: เอาพระวินัยมาจับถ้าการที่ศึกษาพระวินัยแล้วนั้นก็คือนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก
1: ใช่
0: ถ้าเราจะมองกันจริงๆแล้วนั้นก็คือเป็นข้อปฏิบัตินั่นเอง
1: ท่าน
0: อาจารย์ครับถ้าเราจะมองจริงๆแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่าง
1: ครับ
0: พระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์นะครับว่าธรรมทั้งหลายที่เราแสดงไปแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมเหล่านั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายจึงไม่มีพระพุทธเจ้าองค์อื่นอุบัติขึ้นมาจากที่เราเคยเรียนก็มีกูกูสันทะโกนาคมานะกัสสปะโคตมะอริยเมตยะจนมาถึงสมัยพระอริยเมตยะแต่ในยุคในสมัยนี้เป็นสมัยอินโนเวชันครับอาจารย
1: ์ครับมันมีการเปลี่ยนแปลง
0: มีการเปลี่ยนแปลงคือแต่ก่อนเนี่ยพระเนรเราเรียนเรามีแต่ท่องใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราเรียนบาลีเราก็ท่องเราเรียนนักธรรมเราก็ท่องแต่ตอนที่เอาไปใช้เราไม่รู้ว่าเราไปใช้อะไร
1: ใช้บางครั้งก็ใช้ไม่ถูกนะอาจารย์ใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมเราก็เลยมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ว่าในฐานะที่ท่านอาจารย์เนี่ยนะครับจบในทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์มาโดยตรงแล้วก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในศาสตร์นี้ด้วย
1: ครับ
0: ผมก็เป็นพระมหาปริญญาก็อยู่ในศาสตร์ของบวรพระพุทธศาสนาก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าองค์กรกับพระพุทธศาสนาอาจารย์จะมีวิธีการในการไปปรับใช้อย่างไรนะครับเพื่อเป็นข้อมูลที่ดีให้แก่ผู้ฟังทางบ้านครับอาจารย์ครับ
1: ก็คือถ้ามองในมุมของต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนครับท่านพระคุณเจ้าครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือในมุมขององค์กรก่อนนะครับในศาสตร์ของทางโลกที่เขามีกระบวนการหรือว่ามีขั้นตอนอะไรต่างๆเขาก็จะมีศาสตร์หรือว่าทฤษฎีที่มันเกี่ยวข้องกับองค์กรของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนที่สองก็คือเราจะเอาหลักธรรมไปบูรณาการยังไงต้องแบ่งออกเป็นสองส่วน
0: ว่าบูรณาการ
1: ใช่ครับอ
0: าจารย์ลองสาธยายหรือว่าลองยกเอาหลักพุทธศาสนากับการบูรณาการ
1: ผมยกตัวอย่างหลักธรรมตรงนี้ก็แล้วกันหลักธรรมสัพพุริสธรรม7เนี่ย
0: สัพพุริสธรรม
1: ใช่หลักธรรมสัพพุริสธรรม7เนี่ยเป็นหลักธรรมของผู้บริหารนะครับในการบริหารจัดการภายในองค์กรนะครับเพราะว่าหลักการสำคัญก็คือแน่นอนว่ารายละเอียดย่อยของการบริหารจัดการมันมีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะพระอาจารย์นะมันมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลักใหญ่ในฐานะที่หัวหน้าองค์กรหรือว่านักพัฒนาหรือว่าผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศาสตร์ต่างๆเนี่ยมีวิธีการในการบริหารจัดการของท่านในมุมของท่านที่มีความหลากหลายแต่ถ้าท่านอาจจะยังขาดหลักบูรณาการทางพระพุทธศาสนานะครับถามว่าถ้าไม่เอาหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปบูรณาการเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรพระอาจารย
0: ์
1: แต่ว่าถ้าเอานำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปบูรณาการเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่นะครับมันก็จะช่วยในการทำงานแล้วก็คนที่อยู่ภายใต้บริบทขององค์กรของท่านนั้นๆเนี่ยนะครับก็จะมีความสบายใจ
0: เอาอย่างนี้ก็คือมีความสุขนั่นเอง
1: ใช่มีความสุข
0: ไปมีความสุข
1: ทำงานมีความสุขในการทำงานครับอาจารย์
0: ครับอาจารย์ครับผมเราจะมองว่าการทำงานในองค์กรในแต่ละวันนี้เราต้องมีกลุ่มเสี่ยงหลายๆอย่าง
1: โอ้หลายอย่างครับ
0: ครับกลุ่มเสี่ยงหลายๆอย่างถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วเนี่ยในเรื่องของสัพพุริสธรรม7มีอะไรบ้างก็อยากให้อาจารย์ลองพูดคุยสักนิดนึงว่าสัพพุริสธรรม7เนี่ย มันไปข้องเกี่ยวยังไงมีวิธีการปรับยังไงเกิดเราทำอยู่คนเดียวอีกคนไม่ทำด้วยอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะเอาศาสนาเพียวๆเลยเนี่ยโอ้มันเป็นไปไม่ได้แน่นอน
1: เกิดปัญหา
0: ครับผมเราจะทำยังไงให้อาจารย์ลองอธิบายให้ฟัง
1: คือหลักการแรกนะครับพระคุณเจ้าก็คือแน่นอนว่ามันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าภายในหน่วยงานภายในองค์กรหรือว่าอื่นๆก็ตามนะครับก็ต้องมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นกว่าจะเข้าสู่ระบบนะครับกว่าจะเป็นบทบาทการดำเนินงานที่เข้าสู่ระบบเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนที่ต้องขัดข้องแน่นอน
0: ทุกอย่างมีปัญหา
1: ใช่มีปัญหาแน่นอนแต่หลักใหญ่ของผู้นำหรือว่าท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะไปบูรณาการปรับใช้เนี่ยครับก็คือหลักสัพพุทธิสัทธรรมเจ็ด
0: หลักสัพพุทธิสัทธรรม
1: ใช่หลักสัพพุทธิสัทธรรมเจ็ดมีอะไรครับก็คือหนึ่งก็คือเรียกว่าธรรมมัญญุตา
0: ธรรมมัญญุตา
1: ใช่ธรรมมัญญุตาคืออะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คืออันนี้เป็นภาษาบาลีนะอาจารย์พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็น่าจะทราบดีเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะทราบดีนะครับลองอาจารย์อธิบาย
1: เพราะว่าวันนี้เรามาเข้ารายการด้วยกันก็แต่ก่อนเนี่ยก็ผมก็เคยเป็นพระคุณเจ้ามา
0: เป็นนักบวชมาเหมือนกัน
1: เป็นนักบวชมาก่อนก็เลยมีหลักพื้
0: นฐาน
1: ใช่ทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ
0: แล้
1: ว
0: ก็มองสองมุมเหมือนกันเนาะ
1: ครับแล้วก็พอดีมันมาผสมกับศาสตร์ที่เราประจำอยู่เนี่ยก็คือศาสตร์ในเชิงของการบริหาร
0: เกิดศาสตร์ของการ
1: มันก็เลยมาบูรณาการกันเท่ากันครับจะพระคุณเจ้าครับก็คือหนึ่งก็คือธรรมัญญุตาก็คือรู้จักเหตุเหตุสมมติว่าย กตัวอย่างก็คือสมมติว่ามีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นสักเคสสตาร์ดี้หนึ่งภายในองค์กรนะครับก็ต้องผู้นำองค์กรก็ต้องรู้จักว่าเหตุมันเกิดจากอะไรต้องไปหาสาเหตุให้มันชัดเจนก่
0: อ
1: นนะครับไม่ใช่ว่าจะมีบทลงโทษโดยทันทีเมื่อยังไม่รู้จักเหตุที่มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นมา
0: อ
1: ันนี้คือประเด็นแรกครับทุกคนเจ้าครับ
0: ครับผม
1: ประเด็นถัดมาก็คืออัตตัญญุตานะครับรู้จักผลรู้จักผลในที่นี้ถ้ามองในมุมของในมุมของในเชิงของการบริหารเนี่ยนะครับก็ต้องมองว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรนะครับนโยบายหรือว่าทิศทางต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ตัดสินใจดําเนินการไปแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์อะไรอันนี้นักบริหารหรือว่าอื่นๆที่ท่านผู้ฟังเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดจากเหตุมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทําเหตุให้ดีผลมันก็จะเป็นผลปรากฏที่ดีนะครับพระคุณเจ้าแต่ถ้าทําเหตุไม่ดีเนี่ยผลก็ปรากฏในผลที่อาจจะส่งผลในภาพลบอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
0: ครับถ้าผมจะมองดูอีกในยะหนึ่งเนี่ยถ้าจะเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเลยเนี่ยพระพุทธเจ้านามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะ
1: ครับ
0: เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธทนะแล้วก็พระนางสิริมหามายาพระองค์เนี่ยทรงยังไม่ได้ออกผนวกแต่ว่าพราหมณ์กลทัญญะว่าปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิบอกไปเลยว่าเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยนะครับยังไงแล้วเนี่ยองค์นี้น่ะหรือท่านนี้น่ะก็ต้องได้เป็นที่เราเรียกกันว่าพระสัพพัญญูเจ้าที่ต้องมาอุบัตินะครับในโลกนี
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วความไม่สบายใจเกิดขึ้นมาแล้วอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เป็นนักบริหารองค์กรเป็นนักบริหารแล้วก็เกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับบริหารอย่างเต็มที่เลย
1: ครับ
0: ถ้าหลักสัพพุทธิสัทธรรม7เนี่ยควรจะเอาข้อไหนมาใช้มากที่สุดครับท่านอาจารย์ครับ
1: ในทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยในรายละเอียดย่อยนะพี่คุณเจ้าเนาะก็คือหลักการก็คือ1ต้องรู้จักตนเองก่อนก็คือประเด็นที่3กําลังจะพูดเนี่ยก็ดีเลยพี่คุณเจ้าก็คืออัตตัญญุตา
0: อัตตัญญุตา
1: ใช่ก็หมายถึงว่านักบริหารหรือว่าผู้ที่จะเป็นหัวหน้าองค์กรหรือว่าอื่นๆเนี่ยนะครับท่านก็ต้องประเมินตัวเองก่อนว่าท่านมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับศักยภาพในการที่จะเป็นตัวแทนนะครับหรือว่าศักยภาพในการที่จะเป็นผู้นำเนี่ยท่านต้องรู้ศักยภาพของตัวเองนะครับแน่นอนว่า ื่อรู้ศักยภาพของตัวเองแล้วเนี่ยท่านก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทหรือว่าสถานะของท่านนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะมีทั้งสิ่งที่เป็นจุดเด่นแล้วก็สิ่งที่ยังต้องมีพัฒนาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับทุกคนยัง
0: การปรับตัว
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าเอาคีย์เวิร์ดแล้วคือการปรับตัวเหมือนกับเราเนี่ยนะครับท่านอาจารย
1: ์
0: ผมเป็นพระคุณเจ้าท่านอาจารย์เป็นคารวาสแต่เราก็ปรับเอาแนวคิดทั้งสองแนวคิดมาหากันได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับตัวใช่ไหมครับเหมือนกับโลกใบนี้แหละไดโนเสาร์นะผมก็เคยได้ยินเน
1: า
0: ะไดโนเสาร์ทำไมถึงสูญพันธ
1: ุ
0: ์ไดโนเสาร์ทำไมถึงสูญพันธุ์เราก็มามองจริงๆแล้วว่าเอ๊ะที่จริงแล้วไดโนเสาร์ก็เป็นสัตว์ธรรมดาแต่ทำไมถึงสูญพันธุ์เพราะไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ
1: ่
0: เมื่ออะไรที่มันใหญ่ๆหรือองค์กรที่มันใหญ่นี่มันเคลื่อนตัวได้ช้
1: าม
0: ันกระบวนการทุกอย่างที่มันจะเปลี่ยนแปลงนี่มันช้าแต่โลกาภิวัตน์มันไปแล้วเมื่อโลกาภิวัตน์มันไปแล้วปุ๊บเนี่ยท่านอาจารย์มีแนวคิดยังไงครับว่าอ้าวพระพุทธศาสนาตอนนี้แม้จะเป็นพระพุทธศาสนาที่ชาวไทยของเรานับถือแต่อาจารย์ครับผู้ที่เข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนาบางคนบวช7วันบางคนบวช15วันบางคนบวชเรียนบางคนบวชแล้วสำเร็จการศึกษาแล้วก็สึกขาลาเพศออกไปแต่ละเราจะมองจริงๆแล้วว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นแหล่งกว้างๆท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์มีแนวคิดยังไงครับว่าถ้าสมมติว่าคนที่อยู่ในบวรพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วนำเอาหลักบริหารไปใช้กับหลักธรรมอะไรจะเกิดขึ้นครับอาจารย
1: ์โอ้มันถ้ามองในมุมของผมนะครับพระคุณเจ้าก็คือแน่นอนว่าถ้าเอาหลักธรรมไปบูรณาการแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าท่านได้เผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับด้วยหลักสัมมัญญุตานะครับก็คือแน่นอนว่าคนที่จะนำไปใช้เนี่ยก็คือต้องรู้เฉพาะตนนะครับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปบูรณาการในการแบบใช้เหมือนกับการปฏิบัติธรรมพระคุณเจ้า
0: ครับผม
1: คือต้องรู้เฉพาะตนไม่สามารถบอกผู้อื่นได
0: ้
1: ทีนี้ไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับที่พระคุณเจ้าให้รายละเอียดได้สอบถามนะครับก็คือแล้วภาพไปบูรณาการแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็คือในเรื่องของการที่มีการมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
0: ยืดหยุ่น
1: ใช่แล้วก็มีหลักพรหมวิหารธรรม4เข้ามาม
0: ีความเมตตา
1: ใช่มีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานมีความกรุณาใช่เห็นอกเห็นใจมีความมุทิตาก็คือพอยินดีเมื่อร่วมงานมีระดับที่สูงขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็อุเบกขาเมื่อก็เกิดความวางเฉยในลักษณะที่สิ่งที่สามารถแก้ไขได
0: ้
1: ก็ค่อยๆพัฒนาปรับเปลี่ยนไปสอดคล้องกับหลักธรรมที่จะพูดต่อไปในข้อที่ข้อ4ครับพระคุณเจ้า
0: ก็
1: คือมัตตัญญุตารู้จักประมาณกับสถานการณ์ที่พอเหมาะพอเพียงนะครับไม่ทำเกินบทบาทหน้าที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้มีแนวทางให้เราได้เห็นเยอะแยะมากมายแต่เพียงว่าเราจะนำไปปรับใช้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นพระคุณเจ้าครับผม
0: การเอาหน้าที่นะครับการทำงานทำตามหน้าที
1: ่
0: ไม่ทำเกินหน้าที่ไม่ละเลยหน้าที
1: ่ครับ
0: ทุกคนเกิดมามีหน้าที่เหมือนกันเหม
1: ือ
0: นกับหลักกรรมฐานท่านอาจารย์ในบวรพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐานกรรมะแปลว่ากระทำฐานะแปลว่าหน้าที่ทุกคนเกิดมาเนี่ยคือมีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์มีทุกอย่างเกิดมาพร้อมกันเราก็สามารถที่จะเอาหลักธรรมนี้บริหารจัดการตัวเองได้ถ้าอยู่กับคนหมู่มากเราก็ใช้หลักธรรมนี้อยู่ในคนหมู่มากอยู่กับคนหมู่น้อยเราก็พลอยอยู่กับคนหมู่น้อยแต่สิ่งที่เราทำมากที่สุดก็คืออยู่กับปัจจุบันอดีตคือภาพพจน์อนาคตคือความฝันปัจจุบันคือความจริง
1: ครับ
0: สิ่งที่เรามองความจริงแล้วเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยอะไรมันไม่สวยไปตลอดเวลาใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: โลกใบนี้บางมัน

0: ับตัวยังไงแล้วก็ต้องรู้จักสิพระคุณเจ้าเหมือนกับพระคุณเจ้าใช่ไหมก็คือตอนนี้เนี่ยการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเผยแผ่เฉพาะในณสถานที่วัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพระคุณเจ้า
1: ก็เราก็เทศธรรมดาเฉพาะวันพระทั่วไปนะคร
0: ับ แต่ทุกวันนี้มีอะไรครับปรับตัวเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อออนไลน์ใช่ไหมครับผ่านสื่อออนไลน์หลายๆทางเว็บไซต์ทางอะไรต่างๆนี่มากมายอันนี้ครับคือต้องรู้จักสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เหล่านั้นให้ได้มากที่สุด
1: การปรับตัวเป็นสิ่งที่มากที่สุด
0: ครับ
1: คือท่านอาจารย์บอกว่ากาลัญญุตา
0: ครับ
1: คือการรู้จักการ
0: ครับ
1: รู้จักการรู้จักประมาณทุกอย่างสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเป็นไปตามการ
0: ครับ
1: พระพุทธศาสนาเหมือนกันครับท่านอาจารย
0: ์ครับ
1: พระพุทธศาสนาตั้งแต่ก่อนนี่ในการสมัยก่อนตั้งแต่ก่อนเนี่ยเราเรียกว่ากรณียกิจ4และอกรณียกิจ4
0: ครับ
1: กรณียกิจ4ก็คือประเด็นที่1เลยการที่1เลยก็คือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลบังสุแปลว่าเกือกั่วบังสุกุลแปลว่าผ้าที่เราเรียกว่าไงล่ะจะเรียกว่าผ้าที่ไม่มีเจ้าของแล้วผ้าที่ถูกทิ้งแล้วง่ายๆคือพระพุทธเจ้าเนี่ยให้นำผ้าเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องนุ่งห่มแต่ไม่ใช่ว่าจะปุ๊บปั๊บเอามาห่มได้เลยนะครับ ต้องมีการตัดการแปะการเย็บการย้อมให้ถูกพระวินัยทุกอย่างย้อมด้วยน้ำฝาดเพราะอะไรเพราะการนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่าไม่ให้เป็นสิ่งที่สวยงามให้รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่ไม่สวยงามอย่างเช่นเกสาอย่างนี้ครับโลมานขาทันตาตาโจตาโจนขาโลมาทันเกสาบอกไว้เลยว่าเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายทั้งปวงที่เราห่มเนี่ยมันกับท่านอาจารย์ใส่เนี่ยเป็นชุดสูตรเนี่ยมองแล้วมันสวยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราจะมามองอีกภาพหนึ่งว่าการที่ใส่สวยก็ใช่ทรงผมก็ใช่นี่แหละครับพระพุทธเจ้าท่านจะได้บอกว่าเหมือนกับสอดคล้องที่อาจารย์พูดมาเลยว่าการนี้คือการที่ท่านเข้ามาบวชการนี้คือการที่ท่านสละการนี้คือการที่ท่านต้องอยู่แบบกรรมฐานเนี่ยนะเรา
0: เรียก
1: ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือหากินด้วยบีแข้งหากินด้วยบีแข้งแต่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นการเตะฟุตบอลนะครับผมหากินด้วยบีแข้งก็คือบินดะปาตังก็คือการบินทบาท
0: บินทบาทอ
1: ย่าเป็นผู้ที่เก็บสิ่งของไว้มากเกินประมาณให้เปรียบเสมือนกับชายขอทานทุกวันนี้เขาก็เลยใช้คำว่าอ๋อชายขอทานแต่ไม่ใช่แบบขอทานนะครับแต่ก็คือใช้คำว่าขอในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นการขอพอประมาณ
0: อดีตผมก็เคยเป็นนะนักบินเลยนะ
1: นักบินใช่ไหมครับอาจารย์นี่แหละครับก็คือรู้การนะครับทีนี้เราสมมติว่าอาจารย์
0: คร
1: ับในยุคของการศึกษาทีนี้เข้ามาสู่ยุคของการศึกษาสักนิดหนึ่งพระพุทธศาสนาแน่นอนล่ะเรามีการศึกษาตายตัวอยู่แล้วเรามีการศึกษาเรามีแบบ innovation เรามี learning active อะไรเข้ามาเยอะแยะมากมาย
0: เยอะแยะมากมายเลย
1: การปรับเปลี่ยนแนวการสอนของเราดิก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ทีเนี้ยเนี่ยในหลักสัพพุริสธรรมเกตถ้าสมมุติว่าอาจารย์นํามาบริหารจัดการกับการเรียนการสอนหรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยเนี้ยนอกจากกาลัญญุตาแล้วยังมีอะไรอีกอาจารย
0: ์พอดีเลยพระคุณเจ้าครับก็คือหลักต่อไปก็คือปริสัญญุตา
1: ปริสัญญุตา
0: คืออะไรรู้จักชุมชนรู้จักสังคมถ้าเปรียบเทียบในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย์
1: ครูบาอาจารย
0: ์ก็คือต้องรู้จักว่าณตอนนี้เนี่ยบริบทของการเรียนการสอนเนี่ยมันถึงไหนแล้ว
1: ครับ
0: เราจะมาเรียนเราจะเข้าไปในห้องแล้วเราจะเข้าไปบรรยายเนี่ยเด็กไม่ฟังนะพระคุณเจ้าทุกวันนี
1: ้ไม่ฟัง
0: เลยเขามีสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียเขาฟังเรานิดเดียวเขาไปเสิร์ชหาข้อมูลโอ้มันเป็นอย่างนี้มันมีแล้วอาจารย์ไม่ต้องพูดเด็กทุกวันนี้มันเร็วมากครับหมายถึงว่าเร็วในที่นี้หมายถึงว่าเข้ามีความเข้าใจในสื่อ
1: เร็วต่อสื่อ
0: ใช่มีความเข้าใจเร็วต่อสื่อการเรียนรู้แล้วก็อาจารย์ก็ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกัน
1: มีการปรับตัวเหมือนกัน
0: ปรับตัวการจากการเรียนการสอนก็ต้องมีการปรับตัวจากแต่ก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการแบบบรรยายใช่ปากต่อปากเพราะอะไรครับสื่อมันยังไม่มาเร็วขนาดนี้แต่ทุกวันนี้เราใช้แบบให้เด็กลงมือปฏิบัติเขาบอกว่าจากการที่เข้าห้องเรียนนะ

0: คุณเจ้าเขาบอกว่าจากการเรียนเนี่ยไอ้ที่เชื่อมกับหลักธรรมนิดหนึ่งเนาะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพก็คือรู้จักชุมชนรู้จักสังคมนี่แหละแต่ณตอนนี้เนี่ยก็คืออาจารย์กำลังพูดถึงเกี่ยวกับบริบทของนักศึกษาในสิทธินักศึกษาให้ฟังในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เราก็ต้องรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสื่อวิธีคิดมันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการก็คือต้องให้เด็กลงมือทำลงมือปฏิบัติในขณะนั้นเรียนรู้แล้วก็ยกเคสสตาร์ดี้ให้เขาฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติณขณะนั้นแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่บูรณาการทางพระพุทธศาสนา
1: ครับผม
0: รายละเอียดเกี่ยวกับสายทุกอย่างเนี่ยเราจะเอาหลักพระพุทธศาสนาไปบูรณาการโอ้พอเขาฟังแล้วก็พอเขาลงมือทำอุ้ยอาจารย์วันนี้หนูเรียนกับอาจารย์หนูเพิ่งเก็ตว่าโอ้หลักธรรมท่านหนูเข้าวัดทุกวันเนี่ยหนูไปวัดเนี่ยในวันพระเนี่ยพระคุณเจ้าท่านก็แสดงธรรมเทศนาโดยทั่วไปใช่ไหม
1: ทั่วไป
0: แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดย่อยว่าโอ้ถ้านำไปบูรณาการกับหลักธรรมเนี่ยไปบูรณาการกับการบริหารเนี่ยมันจะช่วยในลักษณะนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เก็บข้อมูลในอย่างแต่มาดูในเชิงของในเรื่องของการบริหารก็เช่นเดียวกัน
1: ครับผม
0: นักบริหารเนี่ยก็ต้องรู้จักว่าสังคมชุมชนนะขนาดไหนเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเขาตอนนี้เขายังขาดอะไรนะครับมีการวิจัยวิเคราะห์หลายอย่างนะครับคุณเจ้าครับว่าในเรื่องของแม้ว่าจะการจะทำแผนจะอะไรนิดหนึ่งอาจจะเป็นภาษาวิชาการนิดหนึ่งนะครับแต่จะไม่ยาก
1: เอาลองให้ทางบ้านเราจับใจความไปด้วย
0: ใช่ไหมอาจจะเป็นภาษาวิชาการแต่พยายามที่จะอยากจะสื่อให้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องรู้จักว่าชุมชนสังคมเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับก็ต้องไปเซอร์เวย์ก็ต้องไปสำรวจพื้นที
1: ่
0: รับฟังความคิดเห็นของเขามาบูรณาการให้มันสอดคล้องกับสถานการณ
1: ์
0: มันก็จะเป็นที่ยอมรับทั้งชุมชนสังคมนะครับ
1: และสังคม
0: ใช่ก็คือรู้จักชุมชนสังคมมาบูรณาการร่วมกันคร
1: ับผมถ้าเราจะมองจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะครับที่เราทั้งสองสังกัดอยู่นั่นเราจะมองแล้วนี่ก็คือนำหลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งท่านอาจารย์กำลังจะพูดอยู่ในตอนนี้คือการหลักบริหารทั่วไปแต่ไม่ทั่วไป
0: ครับ
1: ใช้คำว่าสแตนดาร์ดแต่ไม่สแตนดาร์ด
0: ครับ
1: คือบางครั้งเนี่ยโลกาภิวัตน์มันเปลี่ยนไปเนาะอาจารย์เนาะ
0: ครับ
1: เหมือนกับที่อาจารย์พูดมาตะกี้แล้วครับว่าโอ้อาจารย์ตัวนี้ไม่ต้องพูดก็ได้หนูเรียนแล้วเน
0: ี่
1: ยอยู่ในโอ้โหข้อมูลเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะ AI อาจารย
0: ์
1: ทุกวันนี้ปัญญาประดิษฐ
0: ์
1: ปัญญาประดิษฐ์มาแทนเราทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเราถามว่าพระมหากิตติกิตติเมธีคือใครโอ้โหไล่ยาวเลยครับประวัติบางครั้งผมยังไม่เคยเขียนเรซูเม่ตัวเองเยอะขนาดนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงรู้จักนะครับว่า AI คืออะไรทุกวันนี้นะครับ AI นี่เราแทบที่จะมาแทนที
0: ่
1: ถือซะว่าเป็นเลขาส่วนตัวนะอาจารย์เนาะเป็นเลขาส่วนตัวท่านอาจารย์ครับถ้าพระพุทธศาสนามีการเปิดกว้างน้อยจังเนาะพระพุทธศาสนามีการเปิดกว้างให้แก่พระภิกษุสามเณรทุกท่านสามารถที่จะเรียนในลักษณะของ active learning ได
0: ้ครับ
1: อาจารย์คิดว่าสังคมเราจะเป็นยังไงในต่อไปถ้าเรามีเฉพาะ AI แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาในแนวทางของคารวะญาติโยมครับ
0: ทีนี้มันมีความซับซ้อนอย่างนี้ครับพระคุณเจ้าก็คือเมื่อเรารู้จักเหตุรู้จักคนรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนสังคม
1: ค
0: แล้วก็สุดท้ายพระคุณเจ้าก
1: ็
0: คือรู้จักบุคคลปโรปรัญญุตานะครับรู้จักบุคคลในที่นี้นี่ก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะในตัวเป็นตัวบุคคลนะพระคุณเจ้าถ้าเปรียบเทียบถ้าเรามองในมุมของสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทุกวันนี้ก็คือ AI มันจะมีอยู่สองส่วนพระคุณเจ้าก็คือคำว่ารู้จักบุคคลในที่นี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเคสของ AI ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: AI เนี่ยมันมีความฉลาดมันมีเราคิดเข้าไปนิดเดียวเนี่ยมันอธิบายให้เราเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยนะพระคุณเจ้า
1: ครับ
0: มันก็มีทั้งจุดที่เป็นจุดเด่นแล้วก็จุดที่เรา พึงระวังจุดที่เราต้องพึงระวัง
1: มีทั้งจุดเด็ดแล้วก็จุดที่พึงระวัง
0: จุดที่พึงระวังก็คือเราอย่าไปตามสติจนเกินไป
1: อ
0: ย่าไปตามอู้ไหลตาม AI นะก็คือนั่นหมายถึงว่าเราเป็นทาสของ AI แล้วสิ่งที่จะทำให้เราไม่เป็นทาสของ AI ก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะให้เขาทำอะไร
1: ให้เขาทำอะไร
0: ตาม
1: นั้น
0: ใช่ตามสิ่งตามความต้องการของเราแต่ถ้าเราไปไหลตามอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็ไหลตามทุกอย่างเลยไหลตาม AI ทุกอย่างวิธีคิดของเราจะคอยตามเขาไปเลยแต่ว่าถ้าเราให้ AI เป็นเลขาก็แล้วกัน
1: เป็น
0: เลขาเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราต้องการอยากจะสื่อกับ AI คืออะไรอะไรอย่างนี้พระคุณเจ้า
1: สิ่งที่เราอยากจะสื่อ
0: ใช่
1: สิ่งที่เราอยากจะให้เขาช่วย
0: ใช่
1: คือเป็นเลขานั่นเอง
0: ใช่แต่เราต้องมีความเข้าใจนะ
1: ต้องมีความเข้าใจ
0: ใช่ต้องมีความเข้าใจในสิ่งนั้นถ้ามองในมุมในเรื่องของการบริหารก็เช่นกันพระคุณเจ้าในมองในมุมของในเรื่องของการบริหารที่บูรณาการกับทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือรู้จักตนรู้จักบุคคลเนี่ยก็คือคุณต้องรู้ว่าคนภายในบุคคลภายในองค์กรหน่วยงานของคุณเนี่ยในแต่ละคนมีบริบทมีจริตเป็นอย่างไรพระคุณเจ้าจริตวิธีคิดของเขาเป็นอย่างไรเพราะว่าแน่นอนว่าเราจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการบริหารคนภายในองค์กรแบบวิธีเดียวไม่ได้พระคุณเจ้า
1: วิธีเดียวไม่ได
0: ้ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้เลย
0: ใช่เพราะว่ามันต้องสอดรับกับการความเป็นอยู่แล้วก็ในแต่ละบริบทของบุคคลภายในองค์กรด้วยเข้าใจเขาเข้าใจเรา
1: เข้าใจเขาเข้าใจ
0: ใช่เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพระคุณเจ้าครับ
1: ถ้าเรามองแล้วคือ AI ก็คือตัวช่วย
0: ใช่ต้องทำให้เป็นตัวช่วยให้ได
1: ้ถ้าเป็นพระพุทธศาสนานี่คือตั้งแต่ก่อนก็คือสามเณรอุปถัมภ์พระภิกษุเรียกกันว่าการที่เธอเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาฉันกับเธอเปรียบดังบุตรกับบิดาม ีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันพระพุทธศาสนามีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในทางบวรพระพุทธศาสนาเราก็จะมองว่าในการก้าวกระโดดของสิ่งใหม่ๆมันล้วนแต่ต้องมีที่เราเรียกกันว่าอะไรนะครับที่เป็นด้านเดียวไม่ได้ต้องมีสองด้านนะครับเหมือนกับเหรียญนะครับอาจารย
0: ์มีหลายเหรียญมีหลายมุม
1: มีหลายด้านเราจะบอกว่าเหรียญนี่มีด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นไปยังไงอันนี้เราไว้บอกไม่ได
0: ้มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของการมองด้วยทีนี้เราจะสื่อยังไงให้เขามองในมุมที่มันสร้างสรรค์มันส่งเสริมในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ
1: นี่นะครับท่านอาจารย์ครับเมื่อวันที่ผ่านมานะครับมีการจัดโครงการมรคนายกน้อย
0: อ๋อที่มหาจุฬา
1: ใช่ครับมีการจัดโครงการผมก็ได้ไปร่วมแล้วก็เข้าไปบรรยายในเคสบางเคส
0: ครับ
1: จะมองเลยว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองว่าเทรนใหม่ๆนี่มันออกมา
0: ครับ
1: แต่ศาสนพิธีกรศาสนพิธีการอะไรต่างๆมันล้วนเป็นเกี่ยวกับทางด้านศาสนาพราหมณ์พราหมณ์ฮินดูนี่เกิดก่อนพุทธศาสนา
0: ครับ
1: แล้วเวลาที่เขาจะท่องเนี่ยท่านอาจารย์ครับตอนที่เขาท่องเนี่ยมันเป็นปกติแต่เขาไม่เหมือนเราตอนเรียนหนังสือนะอาจารย
0: ์ครับ
1: คือเขาบอกว่าลองถาม AI ดูสิมีบทอะไรบ้างผมก็มาเข้าใจว่าเออ AI มันก็มีแต่อาจารย์ครับมีก็ใช่แต่ไม่ได้ถูกอักขระทั้งหมด
0: ทำไม
1: เป็นแบบนั้น
0: เห็นไหมครับ
1: เกิดเด็กรุ่นใหม่ท่องไปเมื่อมันจำได้แล้วกว่าที่จะมาเปลี่ยนความจำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง
0: ่
1: าย
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าแบบนี้นี่มันคือผลเสียอย่างไรครับถ้าเกิดต่อไปแบบนี้คร
0: ับ ก็คือที่ได้พูดเบื้องต้นนะพระคุณเจ้าก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งนั้น
1: สกรีนก่อน
0: ใช่มันต้องมีการสกรีนข้อมูลจากผู้รู้นะครับจาก AI มันเป็นตัวช่วยให้เราให้เราเห็นว่าโอ้ตัวนี้เนี่ยโอ้มันรายละเอียดมันมาที่ทางนี้นะแต่มันอาจจะซึ่ง AI มันเอาข้อมูลมาจากไหนครับก็เอาข้อมูลมาจากหลายที่มาแปลงมาจากสื่อออนไลน์ที่มันหลายๆที่อ่ะครับมาแปลงข้อมูลให้ตามบริบทที่เราตั้งคำถามไป
1: ครับผม
0: แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของผู้รู้เฉพาะเราก็ต้องให้ผู้รู้เฉพาะช่วยสกรีนด้วย ช่อันนี้ก็คือเราในฐานะที่เราเป็นพระวิทยากรหรือว่าผู้อบรมเราก็ต้องสกรีนให้เด็กเขาทราบไปว่าAI เนี่ยมันมีสองเหรียญสองด้านนะลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องสกรีนดูก่อนว่าส่วนไหนที่มันถูกต้องแล้วก็ส่วนไหนที่มันส่วนเสริมที่จะส่งเสริมเราต้องเราต้องมองนะครับคุณจ๋ามันก็จะช่วยในเรื่องของอ๋อมันลดในเรื่องของการค้นหามันลดในเรื่องของเวลาที่เป็นกรอบระยะเวลาที่เรากำหนดเนี่ยมันก็ย่นระยะเวลาให้เราได้ในส่วนนี้ครับคุณจ๋า
1: ถ้าเราจะมองแล้วเนี่ยก็คือการลดระยะเวลาลงนะครับก็คือการบูรณาการ
0: บ
1: ูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แต่ผมยังภูมิใจนะครับอาจารย์ภูมิใจว่าเขาบอกว่าอย่างน้อยมาเรียนมหาจุฬาก็ได้หลักธรรมทางบวรพระพุทธศาสนากลับบ้านด้วยและโครงการต่างๆนี่อาจารย์ครับเรามีการใช้การบูรณาการกับพระพุทธศาสนาเข้ามาเช่นฝึกมรรคนายกน้อยเนี่ยแน่นอนเขาต้องสามารถที่จะกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยสามารถที่จะกล่าวคำอาราธนาศีลสามารถที่จะกล่าวคำอาราธนาทานได
0: ้
1: แต่สิ่งที่เราอยากจะเห็นต่อยอดไปครับอาจารย
0: ์
1: เราอยากจะเห็นรุ่นนี้นำไปต่อยอดให้แก่รุ่นน้องแน่นอนครับอาจารย์ครับตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขามีพิธีการทางด้านบวรพระพุทธศาสนาอย่างเช่นจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ท่านอาจารย
0: ์
1: ถามว่าจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นเรื่องยากไหมไม่ใช่เรื่องยากแต่ทุกคนรู้ไหมทุกคนไม่รู
0: ้
1: แต่ถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาไปเป็นผู้นำอาจารย์เขาจบไปแล้วจบจากที่นี่ไปแล้วไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่นเขาก็บอกว่าอ้าวเรซูเม่ของเธอเคยผ่านอะไรมาเอาเขาไปดูอ๋อเป็นมรรคนายกน้
0: อ
1: ยแต่ในเวลานั้นเนี่ยเราจะทำยังไงในเมื่อเราถูกกินกินเมื่อเราถูกกินกินแล้วแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้ผุดขึ้นมาไม่ได้ผุดขึ้นมาตอนนั้นนะครับผมเราจะเอาหลักอะไรครับไปใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าอ้าวเมื่อเกิดปัญหาชีวิตของเราเนี่ยมันจะก้าวเดินไปยังไงโดยหลักสัพพุริสธรรม7ที่อาจารย์พูดขึ้นมาครับผม
0: โดยภาพรวมของสัพพุริสธรรม7นะครับคุณเจ้าก็คือเป็นหลักธรรมของผู้บริหารหรือว่าอื่นๆก็ได้นะครับหรือว่าบุคคลที่จะพัฒนาตัวเองบุคคลที่จะพัฒนาสังคมบุคคลที่จะพัฒนาประเทศชาติถ้ามีหลักธรรมในเชิงของทางพระพุทธศาสนาก็คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสัพพุริสธรรม7นี่ไปบูรณาการปรับใช้เนี่ย มันก็จะเกิดผลในเรื่องของความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
1: ในบทบาท
0: หน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นผู้บริหารระดับสูงก็ตาม
1: ครับ
0: เราก็ยังรู้เลยว่าบทบาทหน้าที่ของตนเนี่ยที่รับผิดชอบนะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับตัวกระผมเองเนี่ยบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นความเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์ก็ต้องรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองเนี่ยคืออะไรพระคุณเจ้าก็คือเป็นพระคุณเจ้าแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าว่าเป็นพระสังฆาธิการพระคุณเจ้าก็รู้จากบทบาทหน้าที่ใช
1: ่
0: อันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับณตอนนี้ก็คือเราก็เมื่อเรารู้บทบาทหน้าที่แล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับพระคุณเจ้าทําหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายรู้จักเหตุสถานการณ์นั้นๆรู้จักเมื่อทําเหตุแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นมาจากเหตุที่ว่านี้ครับแล้วก็ยังรู้จักตัวเองเนี่ยอันนี้คือสร้างบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้มันเกิดขึ้นให้ได้แล้วก็เมื่อรู้จักตนเองแล้วก็รู้จักประมาณ
1: รู้จักประมาณ
0: ใช่ประมาณครับประมาณในการในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยว่าศักยภาพเราทำได้ถึงแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้จักการที่ควรจะทำด้วยไม่ใช่ว่าอ๋อโอ้แบบนี้เนี่ยต้องทำเลยอะไรอย่างนี
1: ้
0: ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าอันนี้มันเหมาะสมแก่การควรทำไหมหรือว่าอาจจะเป็นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็ว่าไปรู้จักความเหมาะสมแล้วก็รู้จักบริบทของชุมชนรู้จักบริบทของในส่วนที่เรารับผิดชอบว่าคนที่เรามีส่วนร่วมด้วยมีใครบ้างแล้วก็เราจะทำบทบาทของตัวเองอยู่อย่างไรณขณะที่เรามีส่วนร่วมกับท่านเหล่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับและสุดท้ายครับรู้จักบุคคล
1: รู้จักบุคคล
0: ใช่รู้จักบุคคลยกตัวอย่างที่ยุค AI ให้ฟังนี่แหละ
1: ครับ
0: รู้จักกับสถานการณ์ว่าเราควรจะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับบริบทบุคคล
1: ครับผม
0: นี่ครับเพ ราะฉะนั้นแล้วบทบาทหน้าที่เนี่ยมันจึงเป็นส่วนที่จะทำให้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นการพัฒนาคน
1: เป็นการ
0: เป็นการพัฒนางาน
1: เป็นการพัฒนา
0: พัฒนาคนก็คือพัฒนาตัวเองเริ่มตั้งแต่ตัวเองนะครับนำไปสู่การพัฒนางานที่ดีนะครับถ้าเป็นภาพใหญ่ก็พัฒนาสังคม
1: พัฒนาสังคม
0: ถ้าในระดับประเทศก็คือพัฒนาสังคมในระดับประเทศ อะไรอย่างนี้นะครับก็เห็นได้ว่าเนี่ยครับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงสามารถนำไปบูรณาการเพื่อสร้างความยืดหยุ่นเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยหลักเมตตาธรรม
1: ครับท่านอาจารย์
0: เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
1: เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
0: ครับ
1: จากที่ผู้ฟังนะครับทางบ้านนะครับดังที่ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกับโก้นะครับก็ได้นำความรู้เกี่ยวกับทางด้านการบริหาร
0: ครับ
1: โดยอัตมภาพนั้นก็นำความรู้เกี่ยวกับทางด้านบวรพระพุทธศาสนานะครับเราก็มีการเจนข้อหากัน
0: ครับ
1: นะครับเราจะอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวเลยไม่ได้พระพุทธศาสนาถ้าเราไปพูดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะมองแล้วนี่ถ้าไม่ตั้งใจจริง
0: ๆครับ
1: ถ้าไม่ปฏิบัติจริงๆหรือการไม่ลงลึกจริงๆเนี่ยมันเข้าใจยาก
0: ครับ
1: เหมือนกับพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าบัวใต้ตมมืดบนยังดำคล้ำบัวใต้น้ำยังระสำกับตันหาบัวพ้นน้ำบรรชอพ้นมายาบัวบรรอาจูแสงด้วยแรงธรรมคนที่เป็นมนุษย์เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพราะใจสูงเหมือนนกยุงมีดีที่แบบฝนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียตนที่ตัวเองได้เกิดมาบัวสีเหล่า
0: ครับ
1: บัวสีเหล่าครับท่านอาจารย์ครับ
0: พระคุณเจ้าเป็นนักเทศเทศแหล่ด้วย
1: เทศแหล่แล้วก็แต่ว่าบางมือไปแล้วเนื่องจากว่าภาระหน้าที่ในหลายอย่างนะครับถ้าเราจะมองจริงๆแล้วนี่คือบทบาทนะครับเหมือนกับอาจารย์ว่านะครับรู้จักคนรู้จักตนรู้จักบทบาทรู้จักหน้าที่คือให้เอาง่ายๆซะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ถ้าหลักนี้เนี่ยถามว่าเด็กเข้าถึงไหมยากครับอาจารย์ยากเพราะว่าอะไรครับการเรียนการสอนสมัยใหม่ไม่ได้เอื้อต่อทางด้านในหน่วยกิจที่เป็นพระพุทธศาสนาแต่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเราเอื้อก
0: ็
1: คือเอื้อเอาหลักธรรมทางบวรพระพุทธศาสนาเช่นเรียนวรรณกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็รู้แล้วว่าโอ้วรรณกรรมก็คือหนังสือทั่วไปใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็บอกโดยตรงแล้วว่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
0: เรามีปรัชญาของเราด้วยนะคร
1: ับ ปรัชญายังไงบ้าง
0: ปรัชญาของเราก็จะเป็นเดี๋ยวขอพูดถึงปรัชญาก่อนนะ
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้านะปรัชญาการศึกษาของมหาจุฬา
1: ครับ
0: ครับก็คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม
1: ่
0: และใช้พุทธนวัตกรรม
1: ใช้พุทธนวัตกรรม
0: สำหรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพียบพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
1: ครับ
0: เห็นไหมครับ
1: พัฒนาจิตใจและสังคม
0: มันสอดรับกับวิถีทางที่เราจัดการศึกษานะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเกียรติขอนแก่นเนี่ยเรา
1: ครับผม
0: เชิงพุทธบูรณาการโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านรองอธิการบดีวิเกียรติขอนแก่น
1: ก็คือท่านอาจารย์เจ้าคุณ
0: ใช่พระราช
1: า
0: วัชรวัชรบัณฑิต
1: รองศาสต
0: รา
1: จารย
0: ์
1: รองศาสตราจารย์ดร.
0: นะครับท่านให้ความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นคือเราผลิตบัณฑิตไม่ใช่ผลิตเฉพาะในเรื่องของศาสตร์เฉพาะทางโลก
1: ร
0: เราผลิตบัณฑิตที่มีศาสตร์ทางธรรมเข้าไปด้วย
1: ท่
0: านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับอาจจะได้ยินมหาจุฬานะครับอาจจะรู้ว่าโอ้มีเฉพาะพระคุณเจ้าไปเรียนใช่ไห
1: ม
0: ตอนนี้เราทั้งพระคุณเจ้าแล้วก็คัดเลือกญาติโยมเนี่ยก็มาเรียนเป
1: ็
0: นจำนวนมากแล้วก็สอบติดบรรจุครูผู้ช่วยก็เยอะนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยภิกษุสามเณรที่อยู่วัดนะครับผมที่ภิกษุสามเณรอยู่วัดก็หลังจากที่ท่านเรียนจบแล้วนะครับบางรูปบางท่านจบในสาขานิติศาสตร์บางรูปบางท่านจบในสาขารัฐศาสตร
0: ์
1: นะครับก็สอบติดนะครับสอบติดนายสิบ
0: ตำรวจใช่ไหม
1: ตำรวจผมก็เลยถามว่านำอะไรไปใช้เขาก็บอกว่าก็นี่แหละอาจารย์นำเอาหลักพระพุทธศาสนานี่แหละฉันทักวิริยะจิตตวิมังสามีเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้จักว่าเขาบอกว่ารู้จักการรู้จักการ ใช้การเวลาปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้มันเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
0: การปรับตัวตัวเอง
1: ปรับตัวตัวเอง
0: ให้เข้ากับสังคม
1: ให้เข้ากับสังคมแล้วก็บริบทต่าง
0: ๆ
1: ให้รู้ว่าเวลานี้อ่านหนังสือเวลานี้ทำงานเวลานี้คือเวลาของตัวเองประมาณนี้เขาเอามาปรับเราก็เลยมองในภาพรวมว่าอย่างน้อยพระพุทธศาสนาไม่ได้มาโดยตรงแต่เขาก็นำหลักส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช
0: ้
1: ดำรงชีวิตประจำวันครับท่านอาจารย์
0: คร
1: ับ ผู้ฟังทางบ้านครับในโอกาสนี้นะครับเราทั้งสองนะครับผมพระมหากิตติกิตติเมธีนะครับพร้อมด้วยกับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกับโกนะครับวันนี้ได้มาร่วมในการที่จะนำหลักธรรมบวรพระพุทธศาสนากับการบริหารตน บริหารคนบริหารงานวันนี้ก็ขอให้อาจารย์ได้สรุปสัก5นาทีนะครับก่อนที่เราจะจากลาผู้ฟังทางบ้านไปครับ
0: ครับในช่วงท้ายของรายการนี้นะครับก็ทางคณะนะครับที่เราได้มาวันนี้ก็คือในเรื่องของการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับไปบูรณาการกับการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งพูดถึงเกี่ยวกับการบริหารนะครับตั้งแต่บริหารตนเองบริหารครอบครัวบริหารองค์กรนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้หลักธรรมสัพพุทธิสัทธรรม7นี้เนี่ยนะครับไปพัฒนาต่อยอดนะครับก็คือหนึ่งก็คือรู้จักเหตุที่เกิดขึ้นนะครับว่าคืออะไร2ก็คือรู้จักผลนะครับ
1: ครับ
0: เกิดจากเหตุแล้วก็ทำให้ส่งผลที่เกิดขึ้นแล้วก็3รู้จักตนเองนะครับ4ก็คือรู้จักประมาณณสถานการณ์นั้นๆความเหมาะสมอะไรอย่างงี้ความคุ้มค่าก็ว่าไป
1: ครับ
0: 45นะครับรู้จักการที่ควรจะทำจังหวะเหมาะจังหวะที่เหมาะสมนะครับ6รู้จักชุมชนนะเข้าใจบริบทชุมชนว่าณขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รู้จักชุมชนแล้วต้องรู้จักบุคคล
1: รู้จักบุคคล
0: รู้จักว่าบุคคลนี้เป็นในลักษณะไหนเป็นแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็นำหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยไปบูรณาการโดยยึดหลักของความเมตตาพระวิหารธรรม4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับเมตตาก็คือการให้ความเมตตาให้ความกรุณาคนอื่นแล้วก็มุทิตาพอยินดีเมื่อคุณได้ดีอย่างนั้นอุเบกขาวางเฉยในที่นี้ก็คือวางเฉยเพื่อที่จะหาวิธีปรับปรุงแก้ไขถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมโดยนำหลักสัพพุริยสัทธรรมไปบูรณาการตัวนี้ครับในช่วงท้ายของรายการก็ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคุณยาเนาะก็คือถ้ารับฟังทั่วประเทศนี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับทั่วประเทศนะครับเรามีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับก็ถ้ามีลูกหลานนะครับที่สนใจที่อยากจะเข้าศึกษาเนี่ยที่ได้ฟังจากพวกคุณเจ้าวันนี้นะครับเราไม่ใช่เฉพาะศาสตร์ทางโลกเพียวๆเรามีหลักธรรมไปบูรณาการในศาสตร์เพื่อที่จะยกระดับจิตใจของผู้เรียนนะครับทั้งศาสตร์ทางโลกแล้วก็ศาสตร์ทางธรรมไปบูรณาการในการปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับพระคุณเจ้า
1: ครับโอกาสนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับ FM 99.50 วันนี้นะครับได้นำหลักธรรมทางด้านบวรพระพุทธศาสนากับการบริหารนะครับวันนี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์นะครับจากทั้งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกับโกนะครับได้มาบ่มเพาะเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ท่านมีมานะครับซึ่งท่านก็เคยเป็นนักบวชเก่าเหมือนกันนะครับ
0: นักบิน
1: ครับนักบวชนักบินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลักธรรมท่านก็แม่นเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเราทั้งสองรูปท่านนะครับได้มาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราท่านทั้งหลายไม่ใช้คำว่าเป็นการเทศไม่ใช้คำว่าเป็นการบรรยายแต่เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่ก่อให้เกิดความรู้องค์ความรู้ความสามารถนะครับวันนี้นั้นนะครับขออนุญาตในการจากผู้ฟังไปนะครับสิ่งหนึ่งประการใดนะครับที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมนะครับผู้ฟังทางบ้านนะครับสิ่งนั้น ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายแก่ตัวเองไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ผิดต่อจารีตประเพณีไม่ผิดต่อผู้อื่นไม่ผิดต่อตนเองนะครับก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จทุกอย่างทุกประการนะครับข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลครับบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไปสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ได้กุศลผลในเดือนวันนี้อาตมาภาพกับผมพระมหากิตติกิตติเมธี
0: กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกับโกครับ
1: ครับขอลาทุกๆท่านไว้ณโอกาสนี้ขอเจริญพร
0: สวัสดี
2: ในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี
3: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิรธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดความคืบหน้าเด็กขับรถชนพระธุดงค์มีภาวะออทิสติกส่งรักษาแพทย์เฉพาะทางแล้วพร้อมตั้งทีมประกบทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บฝากทุกครอบครัวดูแลบุตรหลานใกล้ชิด
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และกำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายปิตยาคุณสิมรายงาน
2: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 1,460 รายองค์การอนามัยโลกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,460 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต452รายส่วนยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกของดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยัน20รายในจำนวนนี้เสียชีวิต2รายท่ามกลางความกังวลว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประเมินว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงมากขณะที่ยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีระดับความเสี่ยงสูงอย่างไรก็ตามส่วนที่เหลือของทวีปแอฟริกาและทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยงต่ำแม้จะมีการเคลื่อนย้ายประชากรจากดีอาร์คองโกอย่างต่อเนื่องก็ตามน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกา
5: ตามข่าว าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
7: เหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
8: แดนนี้คงร้างไปอีกนานถ้าเองก็เหลือจะทานเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้อย
9: เอาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
8: เผาเสร็จยากนะสิเฮ้ยไปไปเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
7: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และกับสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
11: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมีหืดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าสงกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
16: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
7: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและก็คิดถึงทุกท่านครับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทางสวทขอนแก่นคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz AM 621 KHz ท่านสามารถติดต่อนะครับทางสวทขอนแก่นในหลายช่องทางถ้าท่านจะโทรเข้าร่วมนะครับโทรศัพท์เข้าร่วมรายการสดๆก็หมายเลขโทร043-236-726นะครับหรือท่านจะดูทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับก็กดเข้าไป Facebook นะครับสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ก็จะขึ้นมานะหรือว่าท่านจะดูทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่ดูได้ทางเว็บไซต์สวทขอนแก่นนะครับก็เบอร์ไว้เว็บradio.khonkan.pd.go.th นะครับก็สามารถดูได้หรือทาง TikTok นะฮะกำลังฮิตกันนี่ก็ได้นะครับคือ TikTok ก็ radio.kkprd11 เลขอาราบิกนะครับไม่ใช่เลขไทยอันนี้คือช่องทางหลากหลายที่สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้ให้พี่น้องเราได้รับทราบข่าวสารแลกเปลี่ยนกันหรือดูย้อนหลังก็ได้นะครับรายการนี้ถ่ายทอดถ้าคลื่นวิทยุทางเสียงนี่ก็ FM 99.50 MHz AM 621 KHz นะครับแล้วก็ท่านสามารถดูทางเว็บไซต์นะครับดูได้ทั่วโลกคลื่นนี้จะกระจายเสียงไปอย่างทั่วโลกนะครับวันนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าคุณสายันสุริยะสกุลพงษ์ได้ขอลาทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. รายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาตินี่คุณสายันมีภารกิจนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้โทรแจ้งผมก็ลาคุณสายันไปสุสีเป็น2สัปดาห์นะครับสัปดาห์แรกก็เสาร์อาทิตย์แรกก็ไปนั่นแหละครับไปงานผีตาโขนก็เรียกว่างานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับก็ไปทั้งเสาร์อาทิตย์และก็เสาร์อาทิตย์ที่แล้วครับก็ไปประชุมสัญจรพบกับสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ16จังหวัดประชุมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสัญจรครับผมเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็ไปประชุมสัญจรที่เชียงรายนะครับตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่29นะครับมิถุนายน2569ที่ผ่านมาอันนี้ก็เริ่มเดือนกรกฎาคมวันที่4นะครับก็ปลายช่วงปลายเดือนมิถุนายนก็ไม่ได้เข้ามาจัดรายการคุณสายันก็มารับภาระช่วยนะครับรายการนี้เราจัดนะครับผมได้เรียนทางโสทองเขียนว่าผมเชิญคุณสายันสุริยสกุลพงษ์มาร่วมจัดรายการด้วยเผื่อบางทีผมไม่อยู่นะครับหรือใครไม่อยู่ก็จะได้ช่วยกันอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสายันนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันเพราะงานนี้เป็นงานจิตอาสาเป็นงานที่พวกเราแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพี่น้องของเรานะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับมาห่วงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม2569เรื่องดินฟ้าอากาศพี่น้องคงจะทราบดีนะครับว่าช่วง 2-3 วันมาเนี้ยภาคอีสานของเราก็มีเมฆครึ้มนะครับมีฝนตกนะครับแต่วันนี้รายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าฝนจะตก 170% ของพื้น 170% ของพื้นที่นะครับ และจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับฉะนั้นพี่น้องชาวอีสานของเราขณะนี้อยากให้ฝนตกลงมานะโดยเฉพาะบ้านผมนะครับบ้านมูลนาคหนองใหญ่ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นตอนนี้กำลังญาติน้ำกันครับกำลังสูบน้ำกันน้ำจากสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าจากลำห้วยสามหมอนลำน้ำชีเนี่ยนะครับก็มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบางทีกรรมการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่ไปเรียกร้องเอาเงินกับคนนั้นคนนี้นะครับเพราะน้ำมันเป็นของส่วนรวมน้ำมันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่น้ำประปาและกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นกระแสไฟฟ้าของหลวงไม่ใช่ว่ากรรมการน้ำตั้งขึ้นมาแล้วจะเก็บเอาคนนั้นจะเก็บเอาคนนี้แล้วมีการขายน้ำขายนี่นะครับพลังงานเนี่ยไฟฟ้าของหลวงนะแล้วทราบว่าเขามาคันเนี่ยไปขายน้ำแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็บางทีบอกว่าถ้าจะไหลน้ำไหลลงสั่งบอละ500สั่งละ500พอเอ๊ะมันไม่ใช่น้ำส่วนตัวนะครับผมก็ถามว่าเงินเอาไปไหนเอาไปใช้เฮ้ยไม่ใช้ได้ยังไงมันต้องเป็นกองทุนเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ฝากทางกรมชลประทานนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับกรมชลประทานนะครับรับผิดชอบช่วยต้องช่วยไปดูนะครับไม่ใช่ว่าโอนให้บริหารจัดการให้กับท้องชาวบ้านท้องถิ่นแล้วท่านไม่ไปดูเลยถ้าท่านไม่ไปดูเลยเขามีการขายน้ำนะครับวันเสาร์วันที่เนี่ยขายน้ำเงินไปไหนครับน้ำเป็นน้ำของประชาชนนะครับกระแสไฟฟ้าเป็นกระแสไฟฟ้าของประชาชนแล้วท่านให้คณะกรรมการตั้งขึ้นมาท่านไม่กำกับดูแลสร้างความเดือดร้อนมีการขายน้ำไม่ใช่น้ำส่วนตัวนะครับน้ำลำชีมันเป็นส่วนรวมเพราะฉะนั้นเขาจะปล่อยลงบ่อลงอะไรจะไปเก็บเงินเขาอีกอ้าวเหมือนกับน้ำประปาส่วนตัวมันไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ฝากนะครับขอฝากทางกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยไปตรวจสอบนะครับว่ามีการเก็บน้ำจากประชาชนแล้วน้ำที่จะไหลลงบ่อลงเนี่ยเอาคนละ500แบบนี้ผมว่าไม่ถูกนะฮะเพราะเป็นน้ำหลวงไฟฟ้าหลวงแล้วเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นอันนี้ก็ฝากนะครับบางทีก็จะมีการร้องมายังปปช.ร้องมายังศูนย์ดำรงธรรมท่านในอำเภอโคกโพชัยนั้นต้องไปดูนะครับสถานีนี้ตั้งอยู่ที่บ้านสมอนนท์นะครับตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นคือตามโครงสร้างจะมีคณะกรรมการน้ำขึ้นมาคณะกรรมการน้ำขึ้นมาที่กรมชลประทานเขาตั้งขึ้นมาพอตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ไปกำกับดูแลนะครับปล่อยให้มีการขายน้ำปล่อยให้มีการอยากเก็บก็เก็บแบบนี้ผมว่าขาดหลักธรรมภิบาล นะครับอันนี้ฝากชลประทานและก็ฝากท่านในอำเภอโคกโพชัยนะครับและท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดูนะครับประชาชนเดือดร้อนแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่รับความเป็นธรรมเพราะมันเป็นน้ำของประชาชนครับไม่ใช่น้ำมาดานน้ำไหลจากลำน้ำชีนะครับแล้วกระแสไฟฟ้าหรือว่าใดไฟฟ้าที่ทำเครื่องอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นของสมเด็จพระเทพนะโครงการของสมเด็จพระเทพด้วยแล้วโครงสร้างก็มีคณะกรรมการจัดการน้ำขึ้นมาปล่อยให้กับประชาชนที่มีคลองน้ำผ่านเนี่ยแล้วไปเก็บเงินเขาแล้วเก็บแล้วไม่รู้ว่าเงินเอาไปไหนนะแล้วเมื่อวานนี้ทราบว่าที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าที่นาผมอยู่ในโครงการนี้นะฮะจะปล่อยน้ำมันแห้งนะครับในบ่อแห้งก็ต้องลงบ่อก็อยู่บ่อละ500อ้าวชนประธานนะครับชนประธานเนี่ยก็ท่านทางอำเภอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยให้เหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นยังไงเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีการขายน้ำนะฮะคำว่าขายน้ำหมายถึงว่าเอาเงินไปให้คณะกรรมการครับคณะมันไม่ใช่เครื่องสูบน้ำของคณะกรรมการนะมันเครื่องสูบน้ำของหลวงของงบประมาณแผ่นดินเพียงแต่ชนประธานสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยให้คณะกรรมการตั้งขึ้นมาดูแลกันต้องให้ความเป็นธรรมหลักธรรมอภิบาลนะครับเนี่ยเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยไปดูเลยครับที่เครื่องสูบน้ำก็จะขายน้ำครับตอนกลางคืนทั้งคืนครับขายทั้งคืนอ่ะตอนกลางคืนทั้งคืนท่านลองเดี๋ยวผมจะแจ้งทางปปช.ทางสตง.ทนายที่เกี่ยวข้องไปแอบไปดูครับว่าเป็นจริงไหมแล้วเงินที่เก็บไปเนี่ยนะครับถ้าใครไหลลงน้ำลงบ่อจะเอาคนละ500เนี่ยมันไม่ใช่น้ำส่วนตัวนะครับมันน้ำหลวงนะครับคุณจะมาหาอยู่หากินกับพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนไม่ใช่นะครับมันเป็นน้ำ ถ้าปล่อยมาแล้วมันกี่ชั่วโมงกี่แล้วก็ว่าไปให้ประชาชนที่มีบ่อก็เอาน้ำลงบ่อเข้าไล่เข้านาเข้าสูบน้ำเข้าบ่อมันก็เขาไปเลี้ยงปลาเขาน้ำมันกินไม่ได้หรอกครับเขาไปเลี้ยงเก็บเลี้ยงปลูกพืชปลูกอะไรแล้วคุณจะไปห้ามว่าแต่เอาอีกห้าร้อยเอาคุณเอาเงินไปทำอะไรคุณเก็บไร่ละสิบบาทคุณเอาเงินไปทำอะไรลองตรวจเช็คดูสินะครับบางวันเนี่ยมันเป็นเงินที่เก็บจากพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ฝากชนประธานนะครับชนประธานที่ชนประธานจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับและชนประธานรู้สึกกองอะไรที่อยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยดูแลเนี่ยชนประธานตรงนี้เนี่ยซึ่งผมจะเอาเรื่องนี้ไปเข้าที่ประชุมเข้าหลักธรรมพิบาลเข้าทางนั้นว่าเกิดขึ้นอย่างเงี้ยทางชนประธานจะทำยังไงแก้ไขยังไงอันนี้เกิดมานานนะครับมีวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับท่านแอบไปดูครับอย่าเพิ่งเชื่อผมท่านแอบไปดูนะมีการขายน้ำหลวงนะขายน้ำผมถามเอาเงินไปไหนเพราะว่ากรรมการก็แบ่งกันใช้ไอ้แบบนี้ไม่ได้แล้วก็ฝากไว้นะครับโอเคครับวันนี้มีสายก็มาเชิญเลยครับขอโทษทีสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับท่านครับ
1: โอ้จากไหนน้อเนี่ย
2: หายไปตั้งเป็น2 3อาทิตย
1: ์หายไป2 3อาทิตย์จำเสียงไม่ได้เลยแม่พูดได้หนึ่งฮะ
2: ผมดอกไก่เกียวครับท่าน
1: โอ้ดอกไก่เกียวโอ้โหขอบคุณมาก
2: จะพูดให้ฟังเรื่องน้ำเนี่ย
1: ครับครับ
2: ผมเป็นกรรมการคุณหนึ่งท่านดร.จีนท่านสมัยท่านนู่นแต่ท่านดร.จงกลอะไรเนี่ยเอาอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับท่านดร.ครับ
1: ครับ
2: ไอ้ถ้ามันมีการไปเอาน้ำกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปสูบน้ำเพื่อจะทำการเกษตรเนี่ยแค่ว่าไปเอาน้ำเนี่ยโอ้โหมันท่านน่าอภัยไหมล่ะเอาไว้ว่าคิดได้ยังไงนั่นแหละคิดได้ยังไงความคิดเนี่ยคิดได้ยังไงเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยประชาชนท่านไปหาท่านประธานเขตหกผมไปนั่งอยู่นั่นแหละผมได้งบประมาณมาสมัยผ
1: ม
2: ทำงานเป็นสบานนะผมไปทุกอาทิตย์ไปหาช่างเมื่อก่อนช่างออกแบบนี่แม่ก็เป็นนามสกุลเดียวกับผม
1: ครับ
2: เนี่ยแล้วทีนี้มันถ้าทำอย่างนั้นเลยครับชนประธานจังหวัดเนี่ยต้องอยู่ที่ผมเหมือนกันนะเรื่องน้ำเนี่ยเขาให้อบต.เนี่ยผมอยู่เทศบาลอบต.เนี่ยดูแลเพราะมันเป็นฝั่งอบต.และการจัดเก็บน้ำอะไรต่างๆนานาที่เขาเรียกอะไรนะตามไหลเขาตีนเขาหนังท่านโทษนะครับผมเนี่ยเดินทุกครั้งที่มาไม่ว่าจะเป็นพลังไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรแต่ว่าจะเป็นชนประธานเขาจะผัดเปลี่ยนเวียนกันมาทุกเดือนผมเนี่ยนะครับเดินทุกครั้ง
1: ครับ
2: ผมเดินทุกคนมาเดินแต่ทั้งสองหน่วยงานแล้วการเมืองมีผมคนเดียวท่านเชื่อไหมล่ะผมคนเดียวเนี่ยสคก็ไม่ไปอตก็ไม่ไปแต่ท่านเชื่อผมไม่ได้ผมไปกับข้าราชการคนนั้นทั้งคนเดียวนี่แหละคร
1: ับ คร
2: ับ ผมไปถามสทบ้านผมดีกว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปเป็นเพื่อนบอกเขาไม่มีหน้าที่เฮ้ยบนแล้วอะไรทั้งเขาเนี่ยจะคิดได้ยังไงเขาผมคิดมาจากไหนไม่ใช่หน้าที่นะปักยังไงเนี่ยไม่ได้ดูถูกกันครับเรื่องจริงเนี่ยแม่ผมอยากให้ฟ้องยิวจะได้พูดให้ศาลฟังแล้วทีนี้อบต.มันแต่ว่ามีช่างอีกคนหนึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ดีหน่อยเขาช่างเก่าเขาพาผมไปนู่นไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่ผมได้รู้จักหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นผมรู้จักอธิบดีชลประทานท่านด้วยที่ท่านที่ท่านอยู่ที่อะไรนะที
1: ่
2: ม
1: ี
2: ได้
1: เป็น
2: ร
1: ถ
2: สา
1: วอ่
2: ะ
1: เอางี้พี่ดมพี่ดอกเกียวกรณีที่ผมพูดถึงนี่หมายถึงว่าโครงการอยู่ที่บ้านสามหมอนนทันตำบลหัวชัยอำเภอโคกหัวชัยมันเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพพอสร้างเป็นงบประมาณ2-300ล้านนะทั้งหมดทั้งเครือข่ายนี
2: ่พอกัน
1: พอทำเสร็จเขาก็ให้
2: ทีนี้ผมขออนุญาตขยายความหน่อยแต่ที่ผมถามว่าแล้วคุณไปคิดออกได้ยังไงว่าคุณไปเอาอย่างนั้นนะไปกล้าไปเอาได้ยังไงผมก็เลยจะพูดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นทรัพยากรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้าข้าราชการไม่จะเป็นยาถ้าเรารวมใจกันจริงๆนี่ครับท่านครับถ้ารวมใจกันแบบบริสุทธิ์ใจจริงรักชาติไม่น้ำลายไหลเราบริสุทธิ์ใจทุกๆคนเนี่ยผมว่าประเทศไทยอะไรมันจะเข้ามาไม่ได้หรอกครับไม่ว่าจะเป็นการประชาชนนะครับเกาะต่างๆต่างประเทศเขาไม่ยึดหมดเนี่ยถ้าประเทศไทยแบบรักชาติจริงๆนี่นะไม่ต้องว่าเอาทุจริตอ่ะเอาว่ารักชาติจริงๆเนี่ยต่างประเทศเขาไม่กล้าหรอกครับเพราะว่ามันเหยียบทุกข์ก็บอกให้ผมคนไทยไม่ได้นะคุณท่าน รับรองว่าประเทศนี้เนี่ยจะอยู่แบบสุขสบายแล้วคนต่างชาติจะเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเขาจะปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยแต่ชาวบ้านเองจะแพ้ได้ยังแบวค่าน้ำเขาเนี่ยเอาแล้วคิดยังไงคิดได้ยังไงผมถามหน่อย
1: คืออย่างนี้พี่ดมขออนุญาตแทรกว่าท่านดอกไก่เกี้ยวนี่นะครับพอชนประธานสร้างเสร็จตั้งใดตั้งคลองน้ำอะไรเสร็จนี่เอากระแสไฟฟ้าเข้าไปปั่นน้ำเนี่ยก็ให้ชาวบ้านให้ในตำบลโพชัยนี่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลทีนี้คณะกรรมการนี่แหละไปออกกฎเพราะว่าทำไมถึงออกกฎได้เพราะชนประธานให้อำนาจไปออกกฎว่าไล่ละ10บาทนะไล่ละ10บาททีนี้ไอ้กฎกติกาอย่างนี้ดูแลคณะกรรมการ10คน20คนผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยเอาเงินนี่ผมถามเอาเงินไปไหนเอาให้คณะกรรมการแล้วที่สำคัญนะพี่โดมท่านเราไปเกี่ยวสมมุติว่าเขาปล่อยน้ำตั้งแต่2โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็ปล่อยไปใช่ไหมฮะเส้นนี้เนี่ยหัวจ่ายเนี่ยปล่อย2วันก็ปล่อยไปมันน้ำไปถึงไหนก็ถึงนั่นก็แบ่งกันไปไอ้ที่นี้เนี่ยที่สำคัญนี่คนไหนมีบ่อน้ำไหลลงสางลงอย่างนี้เก่าอีกบ่อละ500เอ้าผมถามว่าน้ำมันเป็นน้ำธรรมชาติ
2: ผมมีการซื้อต่อรองกัน
1: กระแสไฟฟ้าก็เป็นกระแสไฟฟ้าหลวงแล้วที่สำคัญผมเป็นธรรมาภิบาลจังหวัดด้วยนะผมอาพาคณะธรรมาภิบาลลงไปดูปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาเนี่ยพูดให้พี่ดมฟังว่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่กำกับมันจะมีช่างคนหนึ่งอยู่ฝ่ายชนบทเนี่ยดูแลรักษานะดูแลเนี่ยเขาเรียกว่าไอโครงการลำชีสองหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจที่ซึ่งก็มีไอสำนักงานเขาอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะ
2: ที่ร้อยเอ็ดก็มีครับ
1: นั่นแหละนี่แหละเขาบอกว่าเก็บได้ก็ให้เป็นหลักธรรมาภิบาลแล้วที่สำคัญวันเสาร์อาทิตย์ขายน้ำขายตั้งแต่หกโมงเย็นหรือสองทุ่มอย่างเงี้ยถึงหกโมงเช้าลองนึกดูอ่ะทั้งวันทั้งคืน
2: เหมือนกันระบบเหมือนกันคล้ายกัน
1: เป็นไหมที่ชัยภูมิเป็นไหมอย่างเงี้ย
2: ครับระบบคล้ายกันที่ชัยภูมิเหมือนกันเนี่ยที่อบต.เขาจะมาจัดตั้งประปาจะซื้อลูกบัตรละ50 สตางค์นะครับรูปแบบละ50 สตางค์แต่ว่าให้เขาอบต.ดูแลท่านเชื่อไหมนะอบต.ไม่เอาผู้นำไม่เอาเขาบอกมันรับผิดชอบเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเขาไม่รับผิดชอบเขาไม่เข้าใจว่ารับผิดชอบคือเขาจะตั้งนั่นละไอ้เก็บไอ้กติกาเขาเรียกอะไรนะรูปแบบเม็ดละ50 สตางค์มันจะมีอะไรนะไอ้จะมีมาตรอะไรมันเก็บเนี่ยจะไปรับผิดชอบอะไรก็รวมจะเข้าหลวงแล้วคุณก็มาเก็บไปที่อบต.คุณไม่เข้าใจในแสดงว่าจะคณะการเมืองนี่ผมก็ตายแล้วเนี่ยแล้วก็แทนที่จะได้เงินตัวนั้นมาพัฒนาปีละ5-6 แสนล้านเนี่ยเอาห้าหกแสนบาทเนี่ยหกแสนบาทต่อปีเนี่ยมาพัฒนาแหล่งน้ำอะไรต่างต่อเนื่องเนี่ยคุณไม่รับเลยผมงงและทีนี้ผมไม่ได้รับผิดชอบก็เดินมากันแล้วก็ยิ้มกับไอ้ชนประธานจังหวัดเชียงภูมิแล้วเขาบ่นว่าไงผมไม่พูดเขาบ่นให้นายกว่าไงผมไม่พูดพูดแล้วมันน่าเกลียดคืออย่างนี้ก็ใช่ไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราผมนี่วิ่งเต้นเนี่ยผมไปตลอดนะครับตอนนี้ได้มา300 กว่าล้านแล้วพอดีสสเขามาทำอีก300 ล้านเป็น600 ล้านกันแล้วแต่ทำเสร็จแล้วตอนนี้ okay. แต่ที่นี้เราทำเรามีแหล่งน้ำทรัพยากรต่างๆมากมายตายกองแต่ไม่มีใครทำไม่มีใครพูดไม่มีใครเป็นห่วงพวกท่านก็เป็นอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะบางทีเราก็เป็นห่วงประชาชนเลือกไปเนี่ยไม่ดูอะไรบ้างอะไรเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ที่นี้ที่ท่านพูดนะถูกแล้วล่ะเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตัวเองไปขายเมื่อก่อนผมได้สะมาเนี่ยท่านโทษนะผู้ใหญ่บางคนไปถามมาผมก็ไปตอบอย่าไปให้นะเอาบ่อละ2,000นะผมเอามาเองนะผมอยากให้นะอย่าให้นะเนี่ยยังมีการไปแอบไปตบหลังกันอีกนั่นนะครับเอาโอเคครับผม
1: ครับโอเคครับนี่คุณดอกกระเจียวจากชัยภูมินะครับอันนี้ใช้เวลาคือเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญครับน้ำเป็นน้ำหลวงแล้วคุณไปตั้งกติกาเอาธนบัตรเท่านี้บาทแบบนี้นะครับก็คงจะเรียนทวารการจังหวัดนะครับชมประธานจังหวัดขอนแก่นแล้วก็หน่วยงานลำชี2ที่ร้อยเอ็ดนี่นะเพราะว่าคลื่นนี้มันออกไปทั่วไปดูจุดนี้ครับว่ากรรมการใช้อะไรกดอะไรขึ้นมาเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับอาจารย์สมยง
1: โอ้พันธุ์จันทร์ขึ้นฮอดอยู่เด้อ
3: โอ้ยท่านเขียวโอ้เลี้ยงทางอาไฟโอ้เลี้ยง
1: เออ
3: ราชการ
1: เออ
3: โอ้เลี้ยงเล็กน้อยส้นผ้าตาลายโอ้ยมรณภาพ
1: ตาลายตัวเนาะ
3: ยังแขวพ่ออย่าเกาแขวอยู่มันเป็นยังสิล่ะคำของพ่อสื่อสัตว์เนี่ย
1: โอ้แม่นแท้เลย
3: เรื่องต้มเลือดร้อนของนี่ล่ะผมยังว่าอยู่ว่าเป็นยังจังบ่เฮ็ดระบบแบบโซลาร์เซลล์แบบบ่บาดาลกลายเป็นหม่องๆไปเนี่ย
1: ครับ
3: ผมว่ามันยังมีปัญหาตอนนี้ล่ะตอนใต้น้ํานี่ล่ะผมก็เบาแล้ว
1: นี่ผมเห็นมากับตาเลย
3: เห็นกับตาก็มีหลักฐานพร้อมนี่ล่ะอาจารย์ก็เห็นแล้ว
1: นี่นี่40
3: ลงผู้ใดบ่จ่ายเงินรับรองมายากยากครับ
1: นั่นเห็นบ่แม่นนี่

0: คุ้มบ่ได้ดอกได้เบิดบ่มีปัญหาบ่ได้เบิดผมรู้สึกว่ารู้สึกวางสิเด้เกี่ยวกับพระนี่ขอเว้าซะบ่ได้เว้าเรื่องพระมาโดนคือพระพุทธเจ้านี่เพิ่นสิทุรงไปน้ําตาเด้เออมันก็บ่มีความท่านสมัยมีถนนหนทางก็คือสมัยนี้เนาะ
1: ครับ
0: ป่านนี้การทุรงนี่เพิ่นก็ทุรงไปโปรดเวียนอัยสัตว์สมัยนี้การทุรงนี่ก็คือทุรงทางดําทางค้อนจีบทางอย่างต่างๆป่านนี้เขาว่าสิเด้อย่างนี้ก็ฮู้เด็กน้อยนี่ยังจะคิดว่า10ปี11ปีนี่ยังว่าไล่เรียนสาเด้ออาจารย์เก่งกว่าผมอีกเรื่องโทรศัพท์มันนี่เก่งมันรู้บ่เจอโทรศัพท์กดปุ่มกดหมายรู้บ่เวลาผมได้ง้อไปหน้านี่ระยะทางประมาณบ่ถึงกิโลนี่มันว่ามันสิแบบบิดมาแบบแว่นมาเด
1: ้ครับ
0: ว่าบอกกับหมู่มันน่ะเนาะขออนุญาตสู้อยากง้อบ่นี่กูสิซนให้ง้อน้ํามันน้ําทางเนี่ยมันบ่ได้เป็นทางรถเฮ็ดมันเป็นทางรถมันเป็นทางง้อ
1: ง
0: ้อหมอบ่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: อันนี้เรื่องจริงได้เนี่ยอันนี้เจอมากับตาครับเจอมากับหูมันว่าทางมันเป็นทางรถไปหน้าไปยังทำกระทั่งรถเสมอเนี่ยตอนนี้ง้วนจะจูงไปประมาณจักหาสิบเมตรหรือร้อยเมตรเนี่ยแต่นั้นอยากเจ็บมันกระซ้นอันนี้เราเป็นเบ้าขึ้นมาง้วนเนี่ยขอนั่งไปแล้วมันเพียงอยู่น้ำกันบ่ได้มันกับรถกับยังกับง้วนกับกล้วยเนี่ยอาชีพของเขาเนี่ยมันก็ก่อนที่เป็นทางรถก็เป็นทางง้วนทางกล้วยก่อนตอนนี้พระทุดงท่านก็ทุดงไปมันว่าไม่ทางไป
1: ครับ
0: ที่ทุกหนองเป็นไฮเป็นหัวเป็นสวนเป็นไฮเป็นหน้าเบิดแล้วว่าไม่ทางเพิ่นกับผู้คงไปน้ำทางทางบางที่ถนนหนทางนี่ก็ว่าเป็นของรถเบิดผมเสียใจแต่ว่าเด็กน้อย11 12ปีเนี่ยว่าเป็นยังว่าไล่เดียงสาเนี่ยเบิ่งเด้อนักเบิ่งในการแข่งขันนักร้องเด้อน้องต้นเขานี่อายุ11 12ปีเนี่ยเก่งก็ผู้ใหญ่อีกล้มมาได้หลายเกือบหลายเลยครึ่งร้อยเป็นคนเก่งก็ผู้ที่ว่าอาบน้ำห้อนมาก่อนหรือพยายามมันเรื่องจริงครับเห็นได้กับตาเล็กน้อยเสมอนี่เขาเก่งโทรศัพท์เขาผมไปอีกครับต้องยอมรับว่าเก่งอีหลีเขาเก่งเขารู้ปุ๊บผมเขาเสียงในทุกรูปแบบ
1: เสีย
0: งแบบผู้ใหญ่เนี่ยมาแซมตีสีสันว่าเออ
1: ฟัง
0: เด็กยังสาเด็กแต่เด็กนี
1: ้ผมให้จันฟังนิดนึงขออนุญาตแทรกเสนอจังใดก่อนนี่ผ่านที่เฝ้าอยู่นี่ขอเข้าใจ
0: นะเสนอว่าไงกฎหมายนี่มักสิให้กับรถไปก่อนนี่บางครั้งก็ให้อยู่น้ํากันยังแบ่งปันแหน่ยังอาจารย์ดอดอกเจียวรู้กับว่าทางมันเป็นของถนนมันเป็นของรถผมบ่เฮ็ดทางถนนเฮ็ดรถมันค่ําทันสมัยนี่เขาก็เฮ็ดไปทั่วน่ะอบต.เทศบาลเขาเฮ็ดทางไปกันหน้าก็เป็นทางความจิตยังผมนี่จากทางไปบ้านนี่เป็นความจิตวัดนั้นมาเลยเด้แต่นี่จุงง้อจุงก้อยไปกับรู้สึกว่ามันเป็นถนนของรถอีกแล้วนี่แหละผมเลยว่าแม่แต่พระเป็นทุดงไปยังที่เก่ากฎหมายมาคุ้มครองเนี่ยเด็กน้อยเสมอนี่10บ่ถึง10ขวบก็แบนรถเจ๊งแล้วเด้อมื้อนี้สิขอบอกซ้ำนี่ล่ะเรื่องการเมืองนี่บ่ว่าเนาเฟะเลยเรื่องความสื่อสารนี่บ่ว่าเนาเฟะเลยยังเห็นเห็นล่ะน้ำท่าจะเก็บองค์สิเหล่าเงินมากของกระเป๋าเจ้าของนั่นล่ะ
1: คร
0: ับครับ
1: ได้
0: ค
1: ิ
0: ด
1: จัง
0: ไ
1: ร
0: ก
1: ็
0: ผมคิดบ้างส
1: ิ
0: ล่ะเน
1: า
0: ะคร
1: ับ
0: ผม
1: ครับอ้าวขออนุญาตเบ้าเรื่องพญาจันทร์จักน้อยเนาะคือพญาจันทร์บอกมาถึงเบิดครับขออนุญาตแทรกนิดนึงว่าเอาขออนุญาตแทรกนิดนึงว่าขออนุญาตได้พี่น้องสายกําลังเขาขอบอกจักนิดนึงให้มันจบประเด็นไปคือรถนี่ไอ้ถนนนี่บ่ว่าแต่ให้รถแล่นอย่างเดียวเด้ครับคนกะยางได้บ่ได้จังได๋หาเว้าไปทั่วแท้มันบ่แม่นง้อควยยางได้บ่ได้แต่ว่าคันมันผิดพลาดขึ้นมานั่นน่ะมันมีคนรับผิดชอบเจ้าของง้อเจ้าของควยรับผิดชอบที่ได้คนยางบ่ยางน้ําถนนสิยางน้ําใสให้นี่โดยพอบ้านเฮาผู้ขับรถน้ําถนนหนทางนี่เขาจึงบอกว่าให้ขับรถด้วยความระมัดระวังภาษาเขาบอกว่าอย่าประมาทอย่าประมาทก็หมายความว่าอย่าขับรถเกินความเร็วที่ตาก็หมายกำหนดหรือมันเขตแออัดคนไหนนักลูกนักเรียนตรงหน้าคุณต้องระมัดระวังครับบ่สิมาอ้างว่าพระเนี่ยไอไปทุดงค้างถนนแล้วพระผิดมันโมแมนครับไอรถนั่นแหละผิดอ่ะรถไปซ้นเลยครับเพิ่นยางอยู่กับขอ

0: ถนนเรียนยางอยู่ใส่กระซ้ำบ่มาเรียนสิไปส้นโรดบ่แม่นครับต้องระมัดระวังช่วงวันจอนจัดต้องระมัดระวังนะครับเอ้าขอสำเนียงจะก่อนมีสายสายขออภัยครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: คนนอนหาจากชัยภูมิเด
0: ้อนอนนาชัยภูมิตัวนี้ไง
1: โอ้ยมองอย่างกับมิตรคือบุญจิตของประชาชนนะแต่ผู้ฟังว่าประชาชนผิดนี่แหละกฎหมายมันประสักติดมีกฎหมายอย่างเดียวนี่แหละท่านดร.เออผมว่านี่แหละเฮ็ดกฎหมายมันถูกต้องผิดผิดถูกถูกมันก็คงบ่มีอยู่ด้วยหรอกจังยาติดตอกติดติดเนี่ย
0: โอ้เนาะเจ็บ
1: ติดที่มันบัดแต่ภูมันติดแล้วภูมันสิกภูมันผลิตคือยังบ่ไปตัดเหง่าตัดหากมันก่อน
0: อืม
1: เขาถูกบงคันมันเสียงเฮ็ดดีจังก็ได้เนาะ
0: ครับ
1: นี่แหละมันรวยตุ้มเป้เบิดเขาอาศัยกฎหมายมาได้แล้วประชาชนเนี่ยเดี๋ยวนี
0: ้
1: อาศัยสิ่งที่มันถูกต้องพอได้แล้วมันต้องผิดคิดผิดถือว่าผิดเนี่ยพวกคุณเนี่ยผิดเอ้าต่อไปเขาไม่มีกฎหมายแล้วเขาก็คิดผิดคืออันนั่นแหละเอาจะจ่าไปโลดเอานี่แหละเขามันคิดตั้งแต่มันมาถึงน้ำผ่านแล้วเมื่อคุณว่าที่ปากก็ปากจะปากติดในผลงานเนี่ยมันเห็นด้วยจับก็จับไปให้เห็นด้วยเลยเอาไปใส่จับได้เท่าไรละล้านอะไรอย่างพูดประมาณว่าเท่าไรเม็ดสองเม็ดคือตะเกา
0: ครับ
1: นั่นแหละเพราะอย่างออสเตรเลียมันราคาดีมันก็ไปมองไหนมันราคาดีมันเอาไปหันละแล้วพวกที่ขายนี่แหละมันก็มีแหละมันส่งกันนี่อย่างเงี้ยมันเพราะว่ากฎหมายมันบ่ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละมันควบคุมไม่ได้ถ้าเหตุจริงทั้งจริงนะโอ้ยมันเป็นอย่างที่บ่ได้อันปากได้เนาะ
0: แม่น
1: เอาแบบท่านจอมพลสฤทธิ์นะเพิ่นเว้าเพิ่นนั่นมาแล้วเฮาก็ได้ยินแต่นี่ล่ะความดีของเพิ่นมันมีกันได้เว้าฮอดบ่ถึงสิ่งที่มันผิดกายเป็นผิดคือกายเป็นคือ
0: ม
1: ีอะไรยังกฎหมายของพวกคุณเท็จมันมีแนวผิดล้อกฎหมายกฎหมายนั่นอยู่เนี่ยนี่แหละเรื่องปราบยาเนี่ยนี่แหละที่มันแล้วเลี้ยงแล้วล้าวเอาให้ไปพวกผู้ไปปราบไปเส้นทางไปตำรวจพวกผู้เขาที่เฮ็ดงานเนี่ยอย่างนั้น
0: ครับ
1: ผู้ใดจับได้นะเอามาเป็นรางวัลแล้วยุคนี้มันผู้ใดก็ต้องการเงินแล้วถ้าจับได้แล้วรางวัลนี่แหละผลิตทรัพย์ผลิตอย่างนั้นเอามาให้เป็นรางวัลของพวกเนี่ยพวกที่ปราบอีหลีล้อเนี่ย
0: ครับ
1: คิดว่าคงจะกระตุ้นขึ้นหลายดูอยู่หรอก
0: ครับ
1: เพลงเนี่ยมันนั่นนี่แหละน้องหัวกระดิกบึงดูรัฐบาลน่ะเอามาเป็นเวลาแห่งชาติบึงเก็บเหรียญดูนี่แหละเอ้ามันอันตันเน
0: ี
1: ่ยอยากให้เอากฎหมายเลยละ
0: เ
1: จ็ดใจเย็นๆบึงดูกฎเหรียญนี่แหละคาไปโลดมันไม่มีเอียงดอกกันที่มันนั่นมนุษย์สมบูรณ์สัมพันธ์นี่อย่างมันบนจันทร์ดอก
0: เอา
1: ขอโทษเด้อเป็นแห้งเป็นน้อยเป็นนี่ละเพื่อในกระเว้าแต่เลี้ยงยาเสพติดเบื้องในทีวีเพื่อน
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับโอ้พี่น้องก็คือน้ำปัญหายาเสพติดนะครับขอบคุณในหลายเพิ่นเว้ามาถึงบัดครับขอเชิญสายต่อไปครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านประธานครับ
0: โอ้พ่อเนี่ยไปจนนอนทงมันบ่เนี่ย
2: ครับผมครับ
0: นั่นว่าแล้วเสียงกันสิสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญ
2: สภาประชาชนของท่านประธานนี่ตั้งขึ้นว่าเป็นสภารายการสภาประชาชนนี่ผมเห็นชอบนําครับ
0: เห็นนําบ
2: ่เห็นนําเลยครับท่านว่าท่านประธานตั้งพรรคการเมืองขึ้นจักพรรคนึงให้ท่านประธานเป็นหัวหน้าพรรคเสบียงล่ะครับ
0: จะมาหาอยู่บ่บ่โอเค
2: ผมเป็นผมสิเป็นลูกเพิ่งโลกเที่ยนหาเสียงหาย
0: บ่เฮาจะพูดเรื่องการเมืองบ่เรื่องเฮาเนี่ยปัญหาเฮา
2: ตั้งชื่อพรรคมังมวนมั้ยพรรคโกกิ่งว่าซั่น
0: อันนี้ตั้งในรายการเฮานี่ดอกเฮาบ่มีปัญญาไปตั้งพรรคดอกมียังไม่ยังมือเนี่ยเพิ่น
2: ไปจนนู่นครับบ่เรื่องปุ้ยผมอยากฝากไปถึงรัฐบาลโอ้ยผมว่าเคยบอกกับพญาหลายอยู่พญาหลายทั้งคุณลั่งแล้วว่าตัดใหญ่สี่ก็ให้มาโลดผมก็เห็นชอบน้ำปุ้ยพญาหลายล่ะยังให้เป็นหนี้เป็นสินต่อมันเท่าแล้วเพราะอยากยืมเงินน่ะล่ะยืมก็เป็นดอกคันเป็นดอกแล้วว่าที่นี่คันวิทย์ดอกที่รัฐบาลซอย
0: ครับ
2: พวกเข้าก็หาใส่หนี้ดอกอีก เกิดมีอุบัติเหตุทั้งครอบครัวสิก็ยากอีกเลยว่านี่เป็นหนี้เติมดอกเป็นดอกดอกเป็นต้นไปเด
0: ้
2: เป็นกันผมเลยว่ามาให้ซี่ๆว่ารถก็ดีคือแจกเงินตั้งแต่แจกเงินเช้าหน้านี่ไรละพันกันยังแจกกันเด้
0: เออๆ
2: แจกจะขาพันเพราะได้ซื้อปุ๋ยใส่กันได้ผมว่าเพราะใหญ่หลายก็หันใจลวงอยู่ดิว่าที่นี่อันทั้งคันคันที่อันคนละครึ่งเพิ่นนี่เนาะ
0: คร
2: ับ แล้วก็ดอกเบี้ยต่ำนี่แถมบัดว่าให้ไปอบรมได้ท่านประธานคันไปอบรมนี่เพิ่นว่าให้พืชเศรษฐกิจ7อย่างนี่แล้วพี่ตรวจฮอดดินฮอดยังไปว่าดินมันเหมาะสมกับพืชไอ้กับปุ๋ยชนิดนี้บ่แบ่งสินะผมว่ามันหลายขั้นตอนคันไปนอนอบรมคือจังไอ้ทกสเพิ่นให้ไปอบรมนี่ผมมานอนวันสันคืนนี่ห้างเที่ยวผมไปนอนวันจังหวัดสองคืนพูดอ่ะนอนอยู่แถวเชียงยืน
0: ครับ
2: รวบรวมโครงการนั่นพ่อก็สอนนี
0: ่
2: วงเงินกับวงเงินจังหวัดสามไปสามหมื่นล้านบาทใช่ไหม
0: ครับ
2: ผมพาเอาแจกประชาชนคนละสี่ห้าพันสิบพอดีบ่สนองยังไปให้เงินอันนี้ไหมอันยังบัวโครงการเพิ่นไอ้รีสกิลอัพสกิลโอ้ยอันโครงการเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษผมกับไอ้อมืดตื้อเพื่อนละท่านประท่าน
0: เออ
2: เออพ่อใหญ่หลายแล้วเพราะว่าไอ้รถโน้ตสกายกันละพ่อใหญ่หลายอ่ะเออผมเลยว่าห่วยมันนี่พืชเศรษฐกิจที่ส่งเสริมเนี่ยก็แม่นภาคอีสานเฮาก็สิมีเขามีเขาไอ้มีเขามีอ้อยมีมันเนาะภาคใต้เพิ่นก็สิมียางผ้าหลอกผ้าล่า
0: เออ
2: ปาพวกยังสิเนาะ
0: คร
2: ับ ผมใหม่มาพี่ๆคือพ่อใหญ่หลายว่านั่นดีแล้วครับเราแวะมากกรณีให้ผมแสดงความคิดเห็นอันนี้จังหน่อยนะครับ
0: จังหน่อยจังหน่อย
2: ครับจังหน่อยเด้อเรื่องทุจริตสอบนี
0: ่เออเอา
2: 3,000 คนนี่เป็นตัวเลขกลมๆถ้าเป็นเงิน3 350,000 50,000 บาทตัวโลกขึ้นหนาท่านประธานบอกโลกเดียวนี้ก็ได้3 3เป็น9 90,000 ล้านล่ะแม่ปลายมัน5ปลายมัน3เอ้ 350,000 นี่หา35ผมว่า 1,000 กว่าล้านเด้
0: เออ
2: มาหน่อยเด้อพันกว่าล้านนี่มาที่นี่บางคนก็ว่าที่ออกเป็นข่าววิทยุไม่ใช่เป็นเงิน 4,000 กว่าล้านเอาไปใส่เงิน 4,000 ล้านผมมาไปเสี่ยงไว้หม่องไหนเค้าเอาแล้วครับ เข้าใจสุดเถอะ
0: ครับ
2: เข้าใจสุดเค้าเฮ็ดแบบไหนเฮ็ดแบบระบบตบเบ็ดถ้าผู้ใดสอบได้ถ้าสวยสอบบ่ได้นี่เค้าก็สิคืนเงินให้บางครั้งก็สิบ่คืนเด้อบางครั้งก็รีบไปเลยจังซี่เงิน 4,000 กว่าล้านเนี่ยผมรัฐบาลบอกว่าสิสอบทั้งเงินจ้างให้ก็บ่พอไปสอบทั้งที่ดินกูน่ะที่ดินนั้นเริ่มสิขายที่ดินเริ่มสิขายดีแล้วนั่นไปสอบทั้งที่ดินเขาไปหาซื้อที่ดินแล้วเขาบ่ไปเสี่ยงไว้คือสุพจน์ทรัพย์ล้อมรัฐมนตรีมาไอ้คมนาคมจังไปจี้ดอกมันนี่น้ำสิท่วมเพราะนั่นล่ะท่านประธานครับขอบคุณหลายครับ
0: คนไงไปจนนอนทงยุทธาภะเออแล้วก็บอกเรื่องการสอบท้องถิ่นไป3สอบเงินเขาบ่มีทางเห็นหรอกว่าซั่นอันนี้ก็ผมคิดแล้วโอ้เรื่องบ่เรื่องสอบเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนี่นะครับจับไปหมดใดก็ถูกเบิดบ่ไปหมดใดก็ถูกเบิดแต่จักอายอยู่เด้เออมันรู้จักกันเบิดตั้งแต่ระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดทั่วไปแล้วก็ฟังเชิงตัวเลขว่าเงินในการจ่ายนี่พี่น้องที่เคารพเฮาจึงได้บุคคลเข้าไปทั้งมั่นราชการพลคนยังบ่เป็นนะครับความขอสอบกระตั้มหมายถึงว่าผลการเรียนกระตั้มบ่ได้สูงเรียงแต่ว่าด้วยมีเงินโดยมีช่องว่างจังซี่พ่อแม่กับบ่ก็เด็กเล็กตนโลกเนาะบ่ว่าพ่อแม่ผู้ใดก็เอาเงินไปจ่ายพอเงินไปจ่ายแล้วก็ได้พอได้แล้วเฮ็ดงานบ่เป็นขาดสมรรถภาพราชการขาดทุนแต่ว่าด้วยคณะกรรมการแล้วนี่มีการทุจริตคอร์รัปชันกับพี่น้องที่เคารพมันจะก่อให้เกิดปัญหาเต็มบ้านเต็มเมืองในขณะนี้แล้วกระทั่งรัฐบาลนะเมื่อเช้านี่กันพี่น้องเห็นว่านายกอนุทินชาญวีรกุลบอกเรื่องนี้ว่าต่อไปเรื่องยาเสพติดนี่ต้องเอามาปิดเมลัยแห่งชาติต้องคิดตะโดนแล้วครับคันบ่เอามาเกณฑ์ปราบปรามเด็ดขาดเป็นวาระแห่งชาตินี่เฮานี่สิสิ้นชาติด้วยยาเสพติดนี่แหละครับเพราะยาเสพติดยาบ้านี่นะเวลาคนไปเสพไปยังมันบ่เป็นคนแล้วครับมันกลายเป็นสัตว์กลายเป็นคนที่บ่ฮู้จักแม่แต่พ่อแต่แม่ผู้มีบุญมีคุณบ่ฮู้จัก มันสามารถฆ่าได้ฮอดลูกน้อยๆเดี๋ยวของก็ฆ่าได้พี่น้องเราคิดเบิ่งเอาแล้วคณะปล่อยเหตุการณ์เรื่องนี้ให้เกิดขึ้นทั้งซี่โดยรัฐบาลบ่เอาเด็ดขาดครับพอซี่นอนหน้าบ่หรือหลายคนบ่เนี่ยเอาเด็ดขาดเลยเนี่ยนะครับมันต้องมีหลักการขึ้นมาแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งพี่น้องเห็นข่าวเรื่องกัญชาบ่ครับกัญชาผมอยากอายครับต่างประเทศเขาบอกว่าต้นเหตุของยาเสพติดนี่มาจากประเทศไทยพี่น้องที่เคารพพอประเทศไทยไปปล่อยไว้กัญชาคือยาคือบ่มยาเสพติดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผม
3: โอ้ยแย่แย่
0: หนา
3: ด
0: ู
3: ร้อน
0: เอาไปแย่บุญไล่ที่ไหน
3: ครับ
0: โอ้คือส่งบอกค่อยๆเอาสวัสดีไปแย่บุญไล่
3: เนี่ยค
0: ือ
3: ฮอด
0: ขอบคุณของคือกันคือกันวันนี้บุญร้ายครับเอ้า
3: ว่ายังคงขอสอบเนาะเดี๋ยวไอ้หนังบ่ได้ตนลูกและตนหลานเขาบืนเฮียนน่ะนะ
0: เ
3: พราะไปสอบแล้วว่ามันโน่ตะสีตะสาเนี่ยบ่มีเงินเด้ดอกเด
0: ้อครับ
3: ถ้าไปเรียนไปเรียนก็พอย่างแล้วแล้วผมมีความเมตตาอารีจึงจะพูดเอาแต่ว่าผมเป็นผู้น้อยๆแล้วผมมาเป็นผู้ใหญ่ๆคนละ
0: ผู้น้อยไม่เอาก็ได้ดอก
3: เออไปถือไปมันเห็นหมดนั่นล่ะ
0: ครับ
3: แต่ว่าไปไอ้สิ่งกันลบไปเนาะ
0: ครับ
3: มันก็เปลี่ยนนั่นล่ะ
0: เ
3: จ้าขอปุ๋ยนั่นเป็นอย่างเจ้าบดหญิงบ่ทะเลแล้วห้ามกระบอกอีกเป็นเงินลงที่เป็นหนี
0: ้
3: อันเท่าปัญญีเป็นหนี้ปัญญาที่ใช้ดอก
0: แมนเบาเถอะ
3: คนเป็นเช่นกัน
0: คือ
3: เปิดหนี้หมดผมคนเนาะแต่ว่ามีเนี่ยผมก็ฟ้องในย่ำใส
0: ่
3: แต่ไปย้อมแล้วนั่นแล้วขอควบคุมเขียนเดือดดอกเตอ
0: ร์ครับ
3: ขอปุ๋ยขอปุ๋ยครับ
0: เออไปไงบุญลายแฟนรายการประจำจากอำเภอกุดรั่งจังหวัดมหาสารคามอันนี้แล้วก็เว้าถือครับสังคมก็คิดคือเล่าลูกหลานเราเรียนนะครับอดแต่รับครับตานอนแต่ถือเขาไปโกงไว้แล้วขอสอบอันนี้บ่แม่นต้องขอสอบท้องถิ่นได้ครับมันเป็นไปมัดข้าวนี่นะครับคันส่วนจะจับได้บ่ได้อีกเรื่องนึงนะครับขอเชิญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับจากไซครับผม
4: ขอบคุณค่ะยาเสพติดมันเป็นที่ร้ายแรงนี่ท่านดอกเตอร์
0: ครับ
4: อยากฝากว่าให้รัฐบาลเป็นตั้งกฎหมายให้นักนะที่เฉพาะกฎหมายยาเสพติดนะแต่ว่าต้องให้รัฐบาลนะเอาใจใส่ในเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าถ้าไม่ปราบในระยะนี้แม่นมั่นลงจมแน่นอนด้วยค่ะยิ่งกว่าสงครามอีกค่ะมันหนักตาเองมันเอาไว้บนยูแต่พอแม่ถามมันแต่บทตั้งตั้งกฎหมายนังนะขึ้นมากพอแม่อาจจะถามมันตั้งเลยคือพ่อแม่ห่วงลูกอาจจะป้องกันลูกไว้แต่ไม่เห็นกฎหมายมันหนัก
0: ครับ
4: เพราะนั่นเป็นคำหนีเมตตาหาชีวิตใส่เลยมันจะเสียดายมันเข้าบาบานแล้วก็ที่หลงสมนอนยา
0: ครับ
4: มันหนักตาเองนะมีสุขละสนแข็งนะมันเอาไว้บอกตั้งแม่แต่มันบ่ญาติแม่ก็ตั้งตำรวจ
0: ครับ
4: เจ้าหน้าที่ค่ะแต่ว่าให้รัฐบาลเพิ่นเอานักๆต้องกะถ้าเอากฎหมายขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาใจใส่ใจนั่งเพราะเป็นว่า
0: ครับ
4: แต่หน้าเอาตากให
0: ้ครับ
4: บ้านเมืองมันจะเดือดร้อนเดี๋ยวมันยิ่งกว่าสงครามค่ะด้วยไอ้ท่านดร.
0: ครับผม
4: ขอบค
0: ุ
4: ณคร
0: ับ คร
4: ับ ก็เห็นจำมีค
0: ่
4: ะ
0: ครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านที่เขามาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นของพี่น้องล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ความคิดเรานี่ถูกกระจายไปทั่วประเทศแล้วผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนะครับก็สิได้เอาความคิดความสะท้อนข ของพี่น้องเขาว่าเขามีปัญหาอีหยังเขาสะท้อนเขาบ่สามารถเขาไปนั่งในสภาได้เขาจึงสะท้อนออกมาทั้งรายการทั้งสวทคนแก่รายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติพี่น้องมูเรียกว่าสภาประชาชนว่าซั่นเอาครับสายสุดท้ายนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับจากไหนครับ
5: จากขอนแก่นนี่แหละครับ
0: โอเคครับ
5: ครับคือการสอบเนี่ยท่าน examination เนี่ยไม่ใช่มีครั้งเดียวในเมืองไทยที่จะลักษณะแบบนี้เนาะท่านเนาะ
0: ครับ
5: มันก็หลายครั้งนะอับอายชาวประชาโลกเขาจริงจริงเมืองไทยนะครับขอขออนุญาตนะผมเป็นคนไทย
0: ครับ
5: นะฮะผู้ที่เขาตั้งใจอ่านหนังสือสอบบรรจุหรือจบม.ต่างๆมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆหรือยูนิเวอร์ซิตี้มาเนี่ยคนอ่านหนังสือจริงถ้าเขาสอบได้เขาก็เสียใจถ้ามันเป็นแบบนี้ท่านใช่ไห
0: ม
5: ถ้าเขาสอบผ่านหรือว่า pass examination ย้อนยุคท่านสมัยที่เป็นนักเรียนสมัยสอบบรรจุย้อนยุคจริงๆท่านการสอบแบบจึงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวพอขอข้อมูลเขาเรียกว่ามันจะเพิ่มชอยเอาทูบท่านคงเข้าใจอยู่หรอกนะท่านเนาะเอาทูบจุดกอขอข้อมูลจุดเข้าไปนั่นแหละยุคเก่าท่านนะถ้ายุคนี้มันโวยคุณนักต้นปุ๋ยมันเยอะอับอายจริงๆท่านเอาขอชิมท่านนะเวลาท่านจะบวชแล้ว
0: ครับผม
5: เออเอาเวลาท่านมันน่าจะสามชั่วโมงท่าน
0: บอกนะขอบคุณครับ
5: เออ3ชั่วโมง
0: ซะเออขอบคุณครับ
5: ขอบคุณมาก Thank you very much See you again
0: ครับขอบคุณครับอ่ะผมขอยุติการรับสายได้ครับสิขออนุญาตสรุปความเห็นของพี่น้องมามื้อนี้พี่น้องมีความเห็นเข้ามาถึงเบิด7ท่านสุดท้ายนะครับจากคนแก่นของเฮาก็ไม่แรกท่านดอดอกกระเจียวคนที่2พ่อใหญ่จันดอดอกกระเจียวนี่จากจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็พ่อใหญ่จันนี่จากแวงน้อยอันนี้เป็นปลาเกษตรนะครับคุณนนท์หน้าจังหวัดชัยภูมิแต่ก็พ่อยายไปจุดนนทงทาพระขอนแก่นแต่ก็พ่อยายบุญหลายจากอำเภอกุดลั่งจังหวัดมหาสารคามและสุภาพสตรีจากขอนแก่นนะครับและสุภาพบุรุษสายสุดท้ายก็จากขอนแก่นด้วยกันสรุปใจความได้ว่าทั้ง7ท่านเสนอเข้ามาวันนี้เป็นข้อเสนอที่ดีมากและเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการน้ำซึ่งคุณดอดอกกระเจียวเนี่ยท่านมีประสบการณ์มาเยอะก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละครับไม่ใช่ว่าทางราชการสร้างเครื่องสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าหรือขุดคลองขึ้นมาแล้วเป็นคลองของเงินจากภาษีของประชาชนแล้วท่านปล่อยให้คณะกรรมการท้องถิ่นนะครับตั้งกรรมการตั้งชาวบ้านขึ้นมาตั้งขึ้นมาไม่เป็นไรครับแต่ท่านต้องกำกับว่าคณะกรรมการเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกระแสไฟฟ้าก็เป็นกระแสไฟฟ้าของหลวงจากเงินภาษีของประชาชนน้ำจากลำน้ำชีลำห้วยต่างๆมันเป็นน้ำธรรมชาติไม่ใช่น้ำบาดาลท่านให้คณะกรรมการเหล่านี้ไปตั้งเก็บเงินเพื่อแบ่งกันใช้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าเก็บเงินเพื่อตั้งกองทุนไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องให้ความเป็นธรรมการปล่อยน้ำไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นจุดที่ผมพูดถึงเนี่ยคือจุดที่บ้านสมอนนทันตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอันนี้เป็นจุดพลังน้ำของสมเด็จพระเทพนะครับพระราชทานโครงการใน200-300 ล้านนะครับก็ผมจะเอาเรื่องนี้นะไปแจ้งทางชนประธานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองไปตรวจสอบดูสิคณะกรรมการทุกวันนี้ใครเป็นคณะกรรมการบ้างใครเป็นประธานกรรมการจึงทำอย่างนี้และมีการขายน้ำวันเสาร์วันอาทิตย์แอบไปดูเลยครับไม่ต้องท่านแอบไปดูเลยเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับแล้วปล่อยน้ำวันๆเนี่ยก็ห้ามเขาไม่ให้น้ำเอาไหลเข้าในบ่อน้ำเอาสร้างห้วยหนองคลองบึงในนาเนี่ยบอกว่าเอาเข้าต้องเสียเงินบ่อละ500ท่านไปดูครับคณะกรรมการถ้าเป็นความจริงอย่างนี้มันเป็นความจริงไหมอันนี้ข่าวมาแล้วเมื่อวานนี้นาผมก็ไม่ได้น้ำเพราะอะไรฮะเพราะเขาบอกเป็นบ่อต้องเสียอีก500อะไรนะครับมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ขนาดชาวบ้านนะอันนี้ขอฝากนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องพระธุดงค์นะครับพระธุดงค์เรื่องการใช้รถใช้ถนนเนี่ยถนนนี่หลัก นะครับเขาเฮ็ดก็ทำให้คนใช้รถวิ่งแต่ก็ห้ามคนเดินไม่เดินนะแต่ต้องระมัดระวังนะครับผู้ขับรถต้องใช้ความระมัดระวังเช่นกันสัตว์ก็เหมือนกันเขาไม่ให้มาเลี้ยงแต่ว่าถ้าเดินกลับบ้านกับอะไรมาชนเขานี่นะครับรถมาชนเนี่ยรถก็ต้องเจ้าของสัตว์ก็ต้องรับผิดชอบนะครับมันมีกฎหมายของมันอยู่แต่ว่าไม่ใช่สัตว์เดินหรือว่าคนเดินคุณจะไปชนอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะแสดงว่าคนขับรถก็ประมาทเขาจึงกำจัดความเร็วนะครับของรถเนี่ยนะครับฉะนั้นต้องแสดงความเสียใจกับพ่อทุดงนะครับแล้วก็ขอฝากผู้ปกครองของเด็กนะครับว่าเด็กเนี่ยนะครับไปอย่างนี้เนี่ยท่านดูแลยังไงข่าวก็ร้ายกระแสนะครับมันก็บอกว่าเด็กเป็นเด็กออทิสติกบ้างอะไรบ้างแล้วก็คอยฟังข่าวแล้วก็ให้กำลังใจผู้ปกครองนะครับช่วยดูแลเด็กแล้วก็ให้แสดงความเสียใจกับพระธุดงค์นะครับที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญครับสมควรที่จะกลับมาเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็การสอบที่โกงข้อสอบนี่นะครับหลายท่านที่เสนอมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอับอายแล้วก็ถ้าว่ารัฐบาลไม่เข้าไปแก้ไขนะครับหรือไม่เอาคนที่กระทำผิดไม่มันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเด็กมันทำไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะท้องถิ่นนะครับมันกระจายมันซึมซับไปหลายวงการที่มีการสอบอย่างเรื่องทุจริตเนี่ยนะครับส่วนเรื่องปุ๋ยเนี่ยพญายมประจุนนทงพญายมบุญหลายก็ค่ายกันว่าเอาให้เขาเลยว่าไม่ต้องไปเขาพูดละเครื่องจัดการให้เลยนะครับให้เงินเขามาเลยเขาจะไปซื้ออียังกับว่าไปตั้งแต่ค่าที่ดินค่าเกี่ยวกับในการไห้ไร่และพันธุ์ยังไห้ได้ยังไงเงินสดได้ประธานเป้าถือครับอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นราชการก็ดีนะการเมืองก็ดีนะครับสสสวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้คือเสียงจากพี่น้องประชาชนที่สะท้อนให้ท่านได้เห็นสสทั้งหลายที่เลือกเข้าไปนะครับก็ขอความกรุณาได้เอาเสียงของพี่น้องประชาชนไปทบทวนนะครับว่าอันนี้คือปัญหาของเขาที่เกิดขึ้นกับตัวเขาจริงๆอยากให้รัฐบาลอยากให้สสสวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องราชการได้แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติทุกท่านก็เรียกร้องให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดให้มีความโปร่งใสในมันเกิดขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าเราไม่แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดเราเห็นทีจะต้องสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเพราะคนติดยาเสพติดฆ่าพ่อฆ่าแม่นะครับรักเล็กขโมยน้อยทำร้ายร่างกายคนก็ไม่มีคุณภาพประเทศชาติเราก็อยู่ไม่ได้เวลาหมดครับขอบคุณทุกท่านครับครับสวัสดีครับ
6: ใน3วันหลายพื้นที่ในสหรัฐยกเลิกการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐเนื่องจากเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาต่อเวลาพิเศษชนะเคเบิร์ต3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.th ในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำย้ำซ้ำซ้ำต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ขณะที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารี
7: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิระธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันนั่งเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา5นาทีและร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
6: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่โดยระบุว่ากัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางจากประเทศไทยและสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายการส่งกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศไม่สามารถทำได้อยู่แล้วส่วนที่มีรายงานว่ามีการลักลอบยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางนั้นเห็นว่าหากนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องถูกยึดและดำเนินคดีบุคคลที่ทำก็ต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นซึ่งประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียมีโทษนำเข้ายาเสพติดรุนแรงและอาจถึงขั้นประหารชีวิตโดยมีการระบุไว้ในเอกสารการเข้าประเทศอย่างชัดเจนว่าห้ามนำอาวุธหรือยาเสพติดเข้าประเทศไม่เกี่ยวกับต้นทางว่าใครเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนของประเทศไทยก็มีมาตรการป้องกันรวมถึงจับกุมและดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอยู่แล้วสำหรับกฎหมายกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าสู่รัฐสภาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้เสนอกฎหมายต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและทำทุกอย่างต้องภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกุมทั้งเครือข่าย
8: พลตำรวจโทอัชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
6: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้มงวดมาตรการควบคุมและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติน
9: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวถึงการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดโดยนายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศไทยไม่ใช่ศูนย์กลางหรือจุดที่จะมาใช้ผ่านทางยาเสพติดจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้รวม6มาตรการประกอบด้วยการท่าอากาศยานบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขเคนายดมกลิ่น การท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นๆจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของและดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเห็นชอบกรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือและสุดท้ายให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: และตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายเพราะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดในการที่จะปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะ
9: รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารแจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่ากระบวนการจัดสอบและการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตแต่คณะกรรมการสืบสวนพบความผิดปกติในขั้นตอนการประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโดยพบการส่งต่อไฟล์ข้อมูลผู้สอบผ่านผ่านแฟลชไดร์และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการแก้ไขคะแนนคำตอบในบางช่วงของกระบวนการระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยยังไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้สำหรับตรวจกระดาษคำตอบตลอดกระบวนการสอบแข่งขันในครั้งนี้ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนและยืนยันตัวตนผู้สอบผ่านภาคกและภาคขที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวนกว่า 15,000 รายให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อเท็จจริงหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยทางแพ่งและทางอาญาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นและป้องกันความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวซึ่งหลายเรื่องรัฐบาลยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณระดับ8แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศมาจากแหล่งอื่นได้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า 200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงถือเป็นเรื่องปกติเพราะทุกสมัยส.ส.ฝ่ายค้านมักอภิปรายการเพิ่มขึ้นของงบกลางเพราะอยากให้อำนาจตัวเองใช้จ่ายเงินมากขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้จ่ายงบกลางอย่างไรก็ได้มีการแบ่งเป็นหลายหมวดหมู่กรณีงบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นรวมถึงงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
6: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
11: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์รัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นแบบประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันทีเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 16:30 น.โดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการมะพร้าวแกงดึงผู้ประกอบการและลงเข้ารับซื้อตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูก
12: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกระตุกตัวและส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงโดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่หลักผลิตสำคัญได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มกำลังรับซื้อโดยตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูกพร้อมกันนี้กรมการค้าต่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาการนำเข้ามะพร้าวลูกลดลงร้อยละ60และการนำเข้ากะทิแช่แข็งลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
13: ที่เกษตรกรกังวลก็คือเรื่องของการนำเข้ามะพร้าวแกงซึ่งการนำเข้าเนี่ยกรมค้าต่างประเทศเนี่ยก็ได้คุยกับผู้ประกอบการโรงงานแล้วนะครับว่าเนื่องจากเรามีผลผลิตในประเทศออกในช่วงนี้นะครับก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยซื้อสินค้าในประเทศเป็นหลักชะลอการนำเข้าและติดตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแล้วก็มีการลดลงจริงมะพร้าวลูกลดลง 60% แล้วก็กะทิแช่แข็งลดลงไป 50% เพราะฉะนั้นมะพร้าวแกงเนี่ยก็ขอเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเนื่องจากเมษายนถึงสิงหาเนี่ยผลผลิตมันออกมากนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้ปล่อยเฉยนะครับเราก็ดึงผลผลิตเนี่ยคิดว่า9ล้านตันเนี่ยทำได้เกินแน่นอน
12: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญติดตามสถานการณ์และการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงเป็นรายวัน ั้งจากโรงงานในพื้นที่และโรงงานนอกพื้นที่เพื่อเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแกงให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
14: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไร้เกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
15: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
16: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชโสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้หลายโอกาสเหมาะสำหรับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายอย่างเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชานุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้ไปเผยแพร่ให้สตรีไทยทั่วไปนำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติตั้งแต่นั้นสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้อยู่ในกระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติโดยคาดว่ายูเนสโกจะมีการพิจารณาในปี2569คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
6: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
17: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศได้เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายแม้ช่วงเช้าวันนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยจ่าสิบตำรวจนพดลแผ่นดิต ผู้แทนจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมกับคณะกว่า40คนเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งพร้อมบอกเล่าถึงความประทับใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาภาษาศาสตร์และนิติศาสตร์
18: ก็คือจะเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากทรงงานได้ยิ่งกว่าผู้ชายบางคนนี่ครับผมจะทรงทำประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากเลยครับเป็นเชื้อสายของพระมหากษัตริย์นะแกก็มีความแกร่งเกินผู้หญิงธรรมดาครับคือไม่ว่าจะเป็นทักษะการขี่ม้าแล้วก็ทางภาษาและการกฎหมายที่แกเรียนมาแกทรงเก่งมากครับท่าน
17: เช่นเดียวกับนางศิรพรด้วงคงแก้วจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นความรู้สึกที่เกินจะบรรยายเป็นถ้อยคำและยังคงสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
19: ท่านทรงดูแลประชาชนนะคะรู้สึกว่าจะดำเนินรอยตามรอก้าวเลย
17: ทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพใน3ช่วงเวลาของทุกวันได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาชาวนันมาลีรายงาน
6: เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กขับรถชนพระธุดงค์พบว่ามีภาวะออทิสติกจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางพร้อมจัดตั้งทีมดูแลจิตใจทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
20: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นอกจากนี้ได้กำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้ก่อเหตุโดยยึดหลักคุ้มครองสิทธิเด็กและปฏิบัติตามกฎหมายหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ระบุตัวเด็กหรือครอบครัวผู้เสียหายได้ซึ่งอาจกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศเตือนหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือน7จังหวัดในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคม2569โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมปักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไฮล้ำประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นแม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดน้องคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครเลยหนองบัวลำพูทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์ปวท.หนองคายรายงาน
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐซึ่งรวมถึงรัฐนิวยอร์กและรัฐฟิลาเดลเฟียยกเลิกการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงคอนเสิร์ตการจุดพลุและการเดินขบวนพาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าประชาชนชาวอเมริกันมากกว่า185ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในสหรัฐอยู่ภายใต้การประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนโดยบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง46องศาเซลเซียสขณะที่รัฐบาลสหรัฐเตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้แผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของสหรัฐอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันหยุดยาววันชาติดื่มน้ำให้เพียงพอและเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนจัดนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดในแคว้นลูฮันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาส อย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแสดงความขอบคุณทหารรัสเซียที่ยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่ากองทัพรัสเซียยังคงรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในแนวรบไว้ได้อย่างมั่นคงสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสรา

0: ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนายฮอเก้โรดิเกรสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,645 รายบาดเจ็บราว 12,600 รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 38,500 รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,400 รายออกจากซากปรักหักพังได้อย่างปลอดภัยนายโลดิเกรสยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติกว่า 3,300 คนยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าราว 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1อียิปต์เข้าไปได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีโดยเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธรสองนักขวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-3เร็วกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทะลิตาหงยกกับปัททินันเผือกคำช่วยกันหวดชนะคาเอะอาซึมะกับนารายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก10-8และ7-5ทะลิตากับปัททินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโทจิรินแก้วเก่ามวงอันดับ3มุชนะคิมโซฮยอนมวงอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4และ6-4โทจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนารายโยวาดะมวงอันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงอนิคจรของไทย2-1เซต7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนายปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกรุ๊ปจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและไทยเพชรใจสว่างส่วนรุ่นเยาวชนชายอันดับ1เป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและรุ่นเยาวชนหญิงอันดับ1เป็นของประพิชญาคลองโปร่งพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโดมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโดมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส41บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจัดการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีสุดศิราวันอินทโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีธาพาราไทยในรายการนี้สำหรับการแข่งขันรายการนี้เป็นเวทีของนักกีฬาหญิงโดยเฉพาะและเป็นสนามเก็บคะแนนสะสมระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคใต้รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาชนะพัทลุงยูไนเต็ด2-1เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ DX นครศรีอะคาเดมี่ที่ชนะ Republic Academy 2-0 ส่วนที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

0: นั่นโรงเรียนสตูลวิทยา2-1เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาที่เอาชนะร่มเกล้านรายูไนเต็ด3-0ในสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้โอวาทแก่นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมทำการแข่งขัน2รายการสำคัญได้แก่แบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียและมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกกล่าวว่าเอเชียนเกมเป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับชาติหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียตลอดช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมานักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองได้
1: ในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกต.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบประมาณที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปคอลิฟายเกมโอลิมปิกด้วยก็เป็นที่น่าดีใจนะครับ20คนที่จะถูกตัดตัวที่จะไปแข่งขันก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
0: พลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมนักแบดมินตันไทยคณะกีฬาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬามาได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะมีการตัดตัวครั้งต่อไปให้เหลือ20คนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกและเอเชียนเกมซึ่งนักกีฬาของไทยก็อยู่ในชั้นแนวหน้าที่มีความคาดหวังว่าจะสร้างเหรียญให้กับประเทศไทยได้ขณะที่วิลกรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้อาการบาดเจ็บไม่มีแล้วตอนนี้ก็พยายามเรียกความฟิตกลับมาและจะมีรายการแข่งขันก่อนหน้าคือ Japan Open World Tour Super 750และ China Open World Tour 1000ซึ่งเป็นรายการวอร์มก่อนจะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกก็หวังว่าจะคว้าเหรียญกลับประเทศความเคลื่อนไหวของทัพเทควันโดทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดณัฐนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่ท่ารำ2คนโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ซึ่งนักกีฬาชุดนี้ในประเภทต่อสู้นำทัพโดยบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งก่อนในรุ่น63กิโลกรัมชายซึ่งในครั้งนี้จะขยับขึ้นมาร่าเหรียญทองในรุ่น68กิโลกรัมชายสำหรับโปรแกรมหลังจากนี้ทัพเทควันโดไทยมีคิวเดินทางไปอุ่นเครื่องและเก็บคะแนนสะสมที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ใน2รายการใหญ่ได้แก่ World Cup Team Championship Series วันที่14-16กรกฎาคมและรายการ Korea Open วันที่18-22กรกฎาคมก็จะกลับมาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมชาติไทยหลังจากหมดสัญญากับออเรนโดวันคือรี่ล่าสุดพรพันธ์ได้เปิดตัวเข้าร่วมลีกมหาอำนาจลีกวันวอลเลย์บอลเป็นที่เรียบร้อยตามรอยปิยนุชแป้นน้อยและพิมพิชยากกรำทำให้มีนักตบสาวไทยในลีกนี้ถึง3คนแล้วแต่ยังต้องลุ้นว่าพรพันธ์เกิดปราดจะไปอยู่กับสโมสรไหนใน6เมืองใหญ่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์ นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่6เมื่อเวลา10:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.2 องศาเหนือลองจีจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5-6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิดUnlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้ส่งผลงานได้ทางอีเมล kulleab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0846851002และ0956693301สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดีเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการ 8:30 น.ถึง 16:00 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตรูปร่างภายนอกเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่ได้ช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นแต่มีคุณสมบัติกระตุ้นประสาทในปากและลำคอกระตุ้นต่อมรับรสที่ลิ้นให้ขยายตัวจึงรับรสได้ไวกว่าปกติเวลากินจะช่วยให้รสต่างๆค้างอยู่ในปากนานขึ้นกว่าเดิมจึงรู้สึกว่ารสชาติอาหารกลมกล่อมขึ้นนั่นเองโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นเกลือของกรดกลูตามิกส่วนกรดกลูตามิกคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนผงชูรสผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่หากรับประทานผงชูรสมากเกินไปทำให้ร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไปส่งผลต่อความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคไตเรื้อรังนอกจากนี้การรับประทานผงชูรสมากเกินไปอาจเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เช่นเกิดอาการลิ้นชาปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำอีกทั้งหญิงมีครรภ์ไม่ควรกินผงชูรสเด็ดขาดเพราะอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้สำหรับทารกแรกเกิดถึง3เดือนนั้นหากได้กินผงชูรสเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสมองในเด็กวัยนี้ส่วนอาการผมร่วงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าการบริโภคผงชูรสในปริมาณปกติเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการผมร่วงทว่าเมื่อใดก็ตามที่พบเส้นผมหลุดร่วงมากกว่าปกติผงชูรสมักถูกตั้งข้อสงสัยด้วยความเชื่อที่ว่าผมร่วงเพราะกินผงชูรสเป็นความเข้าใจผิดที่ถูกบอกต่อกันมานานอาจมาจากการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลเช่นการรับประทานอาหารสำเร็จรูปหรือบะหมี่สำเร็จรูปเป็นประจำจนทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอนอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคอาหารบางประเภทเป็นประจำก็ส่งผลกระทบต่อเส้นผมได้เช่นกันอาหารที่มีน้ำตาลสูงของทอดอาหารแปรรูปอาหารรสเค็มจัดรวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนก็ส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและกระบวนการนำสารอาหารไปเลี้ยงรากผมเมื่อเลือดไม่สามารถลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมได้อย่างเพียงพอส่งผลให้รากผมอ่อนแอลงและหลุดร่วงง่ายกว่าปกติขณะเดียวกันยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นกรรมพันธุ์หัวล้านเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายความเครียดสะสมการพักผ่อนไม่เพียงพอรวมถึงการได้รับสารเคมีรุนแรงก็ส่งผลให้เกิดหนังศีรษะแห้งอักเสบสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะผมร่วงได้การดูแลเส้นผมให้แข็งแรงจึงควรเริ่มจากการดูแลสุขภาพโดยรวมรับประทานอาหารหลากหลายชนิดพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและหาวิธีผ่อนคลายความเครียดรวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงหรือการทำผมบ่อยเกินไปการพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุย่อมช่วยให้สุขภาพเส้นผมกลับมาแข็งแรงได้จบบทความประจำวันเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการค่ะ
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
10: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: XM 99ผ้าสูง Make a Hairs สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองมุนตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอาก็ตั้งแต่น่ะซาดถ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
5: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
11: ไบโอฟาร์เพื่อคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
12: ้อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้น ิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
14: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่นFM 99.5 MHz วิทยุออนไลน์ที่ Radio KK.net และสถานีเครือข่ายรายการเสียงชุมชนคนอีสานรายการเพื่อพี่น้องชาวอีสาน
15: ครับแม่ขออนุญาตไปเล่นกับหน้าจอที่น้องมิวตั้งไว้เพลินเกินไปนะครับต้อนรับเข้าสู่เสียงชุมชนครับเสียงชุมชนเมื่อกี้เนี่ยไตเติ้ลดีๆก็ไปสไลด์เล่นไปนะผมดร.วิวครับคุณผู้ฟังนะต้อนรับเข้าสู่ภาครายการภาคประชาชนนะครับวันนี้ก็พูดรอหัวหน้าโอเล่ข่าวว่าวันนี้มีการสอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะผมก็ข่าวนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาแจ้งมาถึงว่าอยู่นะทำไมรถเยอะจังเลยคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวช่วงเครื่องหลังจะเปิดสายรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนหลากหลายเรื่องราวนะครับส่วนเรื่องที่ฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอาวุธปืนนะครับมีพ่อใหญ่จำนงเนาะหรือพ่อใหญ่จันแจ้งมาขอบคุณครับยูเซอร์712293399635 7โอ้ยตายแล้วไม่ตั้งเป็นชื่อเนาะ อยู่ทางแพลตฟอร์ม TikTok นะครับก็ดีครับสำหรับการร่วมรับฟังผมไม่ได้มีรางวัลให้นะฮะไม่ได้มีรางวัลให้เพราะว่าการเป็นสื่อภาคประชาชนเนี่ยก็ต้องหาข่าวนะครับเอามาเล่าแต่ว่าข่าวที่จะเล่าเนี่ยมันพอดีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสโคปหรือขอบเขตของรายการนะครับรายการวันเสาร์เนี่ยเมื่อก่อนอยู่วันพุธเนาะเป็นรายการที่ต้องเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือกพลังงานทางเลือกซึ่งก็มีหลากหลายแต่ผมก็จะนำเสนอเรื่องที่ผมชำนาญนะฮะก็คือพลังงานโซลาร์เซลล์เพราะมันต้องเตะเข้าโกตัวเองบ้างนะครับเตะเข้าโกตัวเองมันเสียประตูนะส่วนกฎหมายเนี่ยหัวหน้าวันเลขกับผมก็จะเป็นผู้ถามตอบกันนะครับพ่อใหญ่จำนงถามเรื่องอาวุธปืนพ่อเสรีภาพจะกระนำเรื่องที่ถนนมันนั่นกระนำก็หมายความว่าตอกย้ำให้กับผู้บริหารนะครับคือน้ำหยดลงหินมันก็ยังกร่อนนะดังนั้นพวกเราถ้าเพิกเฉยนิ่งเฉยก็คือแล้วแต่ก็ไม่ต่างอะไรกับชุมชนที่ไม่มีส่วนร่วมอันนี้ก็ผมก็เห็นดีด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยสื่อสารกันในช่วงครึ่งหลังนะครับเนาะครึ่งแรกนี่ก็ให้ผมโซเล่ไปก่อนเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะครับมีหลายท่านถามผมว่าด็อกเตอร์จบด้านไฟฟ้ามาหรือเปล่าไม่ฮะเอาเรามาทำอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้ามันเป็นความชอบและเป็นพรสวรรค์ครับนะคนที่จะมีความชอบมีพรสวรรค์เนี่ยก็มันหลากหลายเรื่องราวเนาะสมัยเป็นน้อยๆเนี่ยถือกระเป๋าเครื่องมือตามพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านก็เก่งเรื่องไฟฟ้าผมเองก็ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าตั้งแต่นั้นหรอกนะครับก็คือรู้ว่าตามชนบทเนี่ยบ้านผมมีไฟฟ้าเข้ามาปี2527นะครับ2527ก็ไม่ได้มีการไปแนะนำอะไรจากการไฟฟ้าเลยครับเขาไปตั้งเสานั่นมิเตอร์ให้ชาวบ้านเราก็ไม่ได้รู้ว่าไฟฟ้ามันอันตรายแค่ไหนนะครับก็ฟังข่าวฟังอะไรผมเองก็ไม่ได้ไ มีความรอบรู้เรื่องไฟฟ้านะครับมาแล้วครับหัวหน้านะฮะมีเรื่องฝากถามอยู่ก็ปรากฏว่าเอามือไปแตะไฟนะหัวหน้าไฟดูดครับเออเกือบตายนะฮะจากนั้นมาก็เลยเริ่มเอาไฟฟ้ามาเป็นประโยชน์นะครับตอนนี้หัวหน้าของท่านเดี๋ยวนะท่านมาถึงแล้วนะครับเดินทางเยอะเหลือเกินท่านผู้อาวุโสก็ได้นะครับหัวหน้าลองนั่งดูเห็นไหมเห็นตัวเองอยู่ในนั้นยังเอายังไม่เห็นใช่ฮะเดี๋ยว เพลินว่าทางน้องนิวนะครับตั้งตัวนี้ไว้ให้ผมก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวว่ากันเด้อครับเด้อเพลินว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคนะครับเดี๋ยวน้องนิวมาพอดีนะฮะหัวหน้าวันเล่ไม่เห็นตัวเองนะฮะสงสัยจะอยู่เกี่ยวกับอันนี้แหละนะฮะเพลินทานสิทธิ์ไปแล้วอ๋อมาแล้วนะฮะ มาแล้วได้อีกทีเพลินโอเคไหมเห็นยังครับยังครับข้างในในห้องส่งยังรอแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวทักทายหัวหน้าวันเล่ด้วยหัวหน้าครับ
16: ครับสวัสดีครับดร.บิวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับผม
15: หัวหน้าเอาปืนมาด้วยไหมครับวันนี
16: ้โอ้พกปืนผิดกฎหมายครับ
15: นั่นแหละนายจันถามเลย
16: ก็ผมมีเฉพาะใบอนุญาตนะครับ
15: โอ้แต่ไม่มีอาวุธปืนทำยังไงดีหัวหน้าเพราะว่าแกฝากถามเนื่องจากยาบ้า
16: ถามนี่ก็คือว่าต้องการที่จะมีต้องการที่จะมีหรือว่าต้องการที่จะไปขออนุญาตนะครับต้อง
15: ดู
16: ถ้าต้องการที่จะมีต้องไปดูต้องไปขออนุญาตนะครับต้องไปขออนุญาตที่อำเภอผมก็ไปขอนะดร.บิวผมก็เล่าประสบการณ์ได้ฟังกันว่าในขณะตอนที่ผมทำงานอยู่ผมก็ต้องมีหนังสือรับรองคุมการประพฤตินะครับไปเพื่อที่จะไปขอซื้อผมก็ไปขอซื้อปืนสวัสดิการนะครับก็มีประสบการณ์หลายอย่างก็มีทั้งประสบการณ์ไปรับมรดกด้วยนะที่เป็นข่าวอยู่ที่ทางสระบุรีนะครับเขาก็มีการไปขอรับมรดกแล้วก็มีการอะไรทำอะไรข้อยุ่งยากหลายประการไงที่เขาจับกันนะครับผมอันนั้นก็เป็นข่าวไปแต่ผมไปขอรับมรดกเนี่ยก็ในฐานะที่ว่าคุณพ
15: ่
16: อ
15: ม
16: ีอาวุธปืนแล้วก็พอตกทอดพอคุณพ่อเสียชีวิตผมก็ไปขอรับในฐานะเป็นทายาทนะครับแล้วก็ไปขอมีไม่นะครับก็ไปซื้อมาอีกก็เป็นปืนสวัสดิการนะครับก็มีประสบการณ์หลายครั้งอยู่พอดี
15: พ่อใหญ่จันบอกว่าถ้าหัวหน้าวเล่ฝากถามหัวหน้าหน่อยคือหนึ่งแถวนู้นน่ะมียาติดเยอะ
16: ครับ
15: แต่เนี้ยเขาก็ไปนัดส่งกันโซนนั่นแหละเผื่อพ่อใหญ่จันเน
16: า
15: ะ
16: ต้องไปจับก็ไม่ได้นะระวังนะครับ
15: ไม่ได้ไปจับครับคือเอาป้องกันตัวเองเผื่อไปเห็นกันน่ะ
16: เผื่อไปเห็นไหมที่เป็นคลิปเป็นข่าวอะไรต่างๆนี่เขาไปเจรจาจะยิงสวนออกมาเลย
15: ใช่
16: เราไม่ได้มีวิธีการป้องกันเราไม่ได้เรียนมาอะไรต่างๆนี่อย่าไปครับเราก็เห็นอยู่ครับเราเห็นบางครั้งเราว่าเราบีบแต่ใส่ก็อันตรายนะเดี๋ยวมันตามมา
15: ครับทักทายก็ไม่ได้เลยครับ
16: ทักทายก็ไม่ได้
15: ผ่านไปเลย
16: ครับผมแต่ก็ถ้าเห็นคนทำร้ายกันอย่างเงี้ยก
15: ็ผ่านเลย
16: นะก็ดูหน่อย
15: ผ่านไปก็ผิดกฎหมายอีกละ
16: ก็ดูหน่อยครับดูเผื่อเขาจะกลัวนะครับอันนั้นก็ต้องช่วยกัน
15: เมืองไทยอยู่ยากขนาดนั้นเหรอข้างหน้าครับผม
16: ก็เราไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันหรือไม่แล้วเขาไปเป็นสามีภรรยากันไหมส่วนใหญ่ก็ที่เห็นทะเลาะกันเนี่ยหนึ่งคือการใช้ความรุนแรงสองคือเขาเป็นสามีภรรยากันผมก็เห็นนะผมก็จอดดูอยู
15: ่ครับจอดดูเฉยๆ
16: ผมจอดดูพอดีคนที่ไปหยุดลงไปนี่น่าจะเป็นตำรวจพอดีมั้ง
15: โอ้พอดี
16: เขาไปเขาก็เห็นความใจกล้าของคือเขาเป็นจิตวิญญาณที่เขาเป็นตำรวจเนาะผมก็ว่าเขาเป็นตำรวจแน่นอนนะ
15: เขาถึงกล้าลงไป
16: แล้วเขาก็ลงไปเขาก็ไอ้นั่นเลยครับเขาก็ไม่กลัวเลยแล้วพวกนั้นกลัวเขาวิ่งไงครับผมครับกำลังทำร้ายผู้หญิง
15: ครับคือถ้าอย่างนี้ในใจผมเองน้องข้างหน้าผมก็ต้องการจะช่วยอยู
16: ่
15: คือถ้าเห็นว่าหนึ่งสถานการณ์โซนนั้นมันมีคนอยู่รอบๆด้วย
16: อันนี้ก็พูดจะคุยกันไปนะ
15: ถูกครับ
16: เน
15: ี่ยคือบางที
16: จริงก็มีเรื่องร้ายๆอันที่เกี่ยวกับข้องกับบ้านเมืองที่ยังถามกันมาอะไรต่างๆนี่การป้องกันอะไรต่างๆนี่ป้องกันเนี่ย
15: อย่างเอาเงี้ยเอาตรงเลยหัวหน้าในฐานะวันนี้หัวหน้ากำลังผมก็ตอนแรกผมว่าจะแจ้งไปทางไลน์เนาะจะเพิ่มผมอยู่หมู่บ้านราชากับท่านอาจารย์หมอบ้านอาจารย์หมอก็เลยโอ้เดี๋ยวค่อยเข้ามารายการค่อยแจ้งคือสมมติอยากมีเนี่ยอาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยอันดับแรกเราไปไหนก่อน
16: ไปที่อำเภอ
15: ยังไม่มีตัวอาวุธปืน
16: ใช่ครับผมเราก็มองดูว่าเราจะไปขออนุญาตที่จะไปซื้อ ครับผม
15: อำเภอแบงน้อยก็ไปที่อำเภอแบงน้อย
16: ไปที่อำเภอครับเพื่อที่จะถ้าเรามีถ้าเรารับรายการอยู่แล้วก็เราไปดูเขาก่อนว่าเขาต้องการที่จะให้ใช้ระเบียบอะไรบ้างเราอยู่ในฐานะประชาชนเนี่ยอยู่ในภาวะแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะขอมีได้ไหม
15: คร
16: ับถ้าไม่อยู่ในคุณสมบัติที่จะไปขอมีได้เขาก็ไม่อนุญาตให้เราไปมีอาวุธปืนนะครับผมไม่ได้มีความจำเป็นไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้านอะไรต่างๆมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะที่เป็นคู่มือในการที่ผมไปขออนุญาตได้นี่เพราะว่าผมเป็นข้าราชการพอผมเป็นข้าราชการปุ๊บพอผู้บังคับบัญชาผมรับรองไปในความเพื่อนผมก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้เช่นกันไม่ใช่ว่าคนเราอยากจะมีก็เดินเข้าไปซื้ออาวุธปืนพอเรา
15: เถื่อน
16: ใช่ไหมครับผ
15: ม
16: ก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันไม่ใช่เราหรือไม่เราก็ไปดูที่ร้านนะครับร้านเราก็เขาก็ยังไม่ได้ขายให้เรา
15: เราก็ดู
16: เราก็ดูเลยว่าเราอยากจะไอ้นั่นยังไงเราก็ถามร้านเขาก็ได้ว่าร้านเขาเนี่ยถ้าเวลาเราถ้าอยากจะซื้อเนี่ยเราจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะเราทำยังไงที่เราจะเขาจะแนะนำไปแต่ว่าถ้าไปที่อำเภอเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติให้ดูเลยว่าเรา
15: เข้าเราเนี่ยอย่างแม่เส้นถามตรงๆเลยอย่างพ่อใหญ่จันผมเอ่ยชื่อได้เลยนะ
16: ไม่แน่ว่าจะมีได้หรือเปล่าคนต่อประมาณนั้นนะครับผม
15: แกก็อยู่ในภาวะที่แบบโอ้โหแบบบริเวณรอบข้างมีแต่คน
16: เลยใช่ยังไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยได้ว่ารอบข้างเนี่ย
15: จริงไหมอีกรอบ
16: ครับผม
15: ต้องไปสั่งไหมเขา
16: เ
15: น
16: ี่ยไม่ต้องครับไปที่อำเภอนะครับลุงจันแล้วก็ดูว่าคุณสมบัติของลุงนี่ขอมีได้ไหมเขาก็จะมีข้อจำถ้าตามผมจำไม่ผิดอันนี้ก็จากความทรงจำเฉยๆมันก็จะมีขนาดที่เราจะครอบครองได้ไม่ใช่เราอยากจะไปขอ
15: ปืนแรงๆ
16: ปืนอะไรต่างๆ3 5 7อะไรเงี้ย11มมอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได
15: ้สงครามแล้วเนาะ
16: ครับตั้งแต่9มม38นี่รู้สึกจะก็ยังจะขอยากอยู่นะครับผม
15: จุด22
16: จุด22ก็คงพอจะได
15: ้
16: นะครับผมถ้ามีเหตุความจำเป็นอะไรต่างๆที่จำเป็นต้องมีไว้เพื่อป้องกันอยู่ในอะไรต่างๆ
15: ก็จุดตรงสองนี่ถ้ายิงใกล้ๆก็ตายเหมือนกันนะข้างหน้าเนาะทำเป็นเล่นไป
16: อาวุธปืนนะครับไม่เข้าใครออกใคร
15: ใช่ครับ
16: ผมก็มีแค่9มม
15: แต่ไม่ค่อยได้ยิง
16: ครับผมผมไปซ้อมอยู่นะครับ
15: เอา
16: แล้วครับมีสนามซ้อมอยู่ครับผม
15: อยู่ที่กรุ๊ปธนาคารสมบัติทุกงานใหม่ข้างหน้าผมไปซ้อมยิงอยู่ที่นี่แหละ
16: ครับ
15: แต่ว่าเลยเป้าตลอดปีละครั้งครับ
16: ผมก็ไม่เคยเข้าเป้านะครับไปซ้อมไว้พอให้รู้ว่าวิธีการ
15: วิธีจับวิธีอะไรก็ต้องสอนอยู่นะก็ยิงจนเข้าเป้าครับแต่ว่าเข้าวงนอกๆผมก็สังเกตดูแอะอะไรในสายตาเราเนาะมันก็ตรงนะเขาได
16: ้
15: แต่เวลาผมไปดูเป้าทำไมมันขาวสะอาด
16: มันต้องมือแข็งมืออะไรต่างๆมันต้องมีกลไกในการยิงหลายอย่างอยู่ครับต้องเรียนถ้างั้นเขาจะไม่เปิดถ้างั้นเขาจะเปิดคอร์สสอนนะครับ
15: ใช่ครับมันเป็นเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษด้วยนะคร
16: ับ
15: อาวุธพวกนี้มันเหมาะสม
16: บางท่านเป็นเจ้าที่ตำรวจก็จริงนะครับเขาไม่ชอบเขาก็ไม่นั่นเลยนะ
15: เขา
16: เห็นเขาบอกผมเป็นตำรวจมาผมไม่เคยยิงปืนเลย
15: แต่ถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ที่ว่านำทัพอ่ะ
16: นำ
15: ทัพเนี่ยใช่ไหมที่เกิด
16: อันนั้นก
15: ็มันยิงจริงๆเลยนะ
16: คือมันก็ไม่
15: ป้องก
16: ันแม้แต่ตอนนี้ในโลกโซเชียลยังไม่เงียบเลยนะ
15: ยังครับยังม
16: ีเพราะว่าก็ยังบอกว่านารัฐวันนี้ก็เดี๋ยวพูดไม่ได้พูดถึงเคสไหนพูดถึงในเรื่องการป้องกันตัวการป้องกันโดยสมควรแก่เหตุตามกฎหมายอาญาเราที่เราเรียนมานะดร.วิว
15: เ
16: ขาก็จะส่วนหลักการของมันเนี่ยมันต้องทำไปพอสมควรแก่เหตุจริงๆอย่างเช่นมีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่เหมาะสมกันใช่ไหมครับผมแต่เขาไม่ได้คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นนะครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็แล้วแต่ถ้าเป็นผลที่เกิดจากการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายยาเรานะครับมาตรา68
15: ถ้ายิงขาได้ไหมคนหน้ากรณีช่วงนั้นยิงขาย
16: ิงขาถ้าผลออกมาเขาถึงแก่กรรมนั่นก็จะไปดูคือมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับอย่างเช่นในอย่างที่เราเรียนมานะครับได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กอยู่ที่ประตูเราเหมือนกับจะงัดเข้ามาย
15: ิงเลย
16: ยิงเลยอย่างนี้ก็ถึงบอกว่า
15: อันนี้ก็เกิน
16: ครับยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรต่างๆนี
15: ่
16: แล้วก็ผมก็พอดีผมไปก็มีคนถามผมแหละครับในเรื่องของการพลาดยิงพลาดการไปล่าสัตว์อันนี้เนี่ย มันเป็นเหมือนตำนานเลยนะเราเรียนมาใน
15: สมัยเรียนถูกเพื่อนด้วยกัน
16: ไปยิงถูกเพื่อนเป็นอะไรต่างๆนี่แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับพอเราไปแล้วก็ป้าก็ว่าเห็นเงาตะพุ่มตะพุ่มอยู่นึกว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมอะไรต่างๆนี่ก็ยิงกันเป็นข่าวเป็นข่าวมาเหมือนกับทฤษฎีที่เราเรียนมาเลยนะครับว่าทุกคนเราไว้ไปด้วยกันมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงสมัยเราเรียนหนังสือใหม่ครับมันก็น่าจะอยู่เน้นกันไม่น่าจะไปยิงกันได้สงสัยอยู่ว่ามันทำลายกันพลาดกันยังไง
15: ศาลเขาตัดสินยังไงว่าได้แบบยิงพลาดอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้มีเจตนาเลยนะก็คิดว่าเป็นในสัตว์ที่เราไปล่า
16: ผมจำไม่ได้นะพี่เตบิโอผมแต่ก่อนนี้ท่องเอาครับว่าถ้ากระทำแบบยิงถ้ายิงสัตว์ไปพลาดถูกคนอย่างเงี้ยไม่พลาดถ้ายิงต้องการที่จะยิงคนนึงไปพลาดถูกคนนี้เนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นพลาดตามกฎหมายอันนั้นก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังพอไอ้นั่นนะครับไม่ลงรายละเอียดนะดร.วิว
15: แต่ว่าใครอยากจะไปขอก็ต้องไปคุยที่หัวหน้าแนะนำ
16: ถ้าจะมีขอมีอาวุธปืนไปคุยไปถามที่ปลัดอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ไทยที่ปกครอง
15: ปืนแก๊ปเราหัวหน้าปืนแก๊ปเนี่ย
16: ปืนแก๊ปก็ต้องคือว่าเป็นอาวุธปืนเหมือนกันนะเขาต้องมีอนุญาตแต่ว่าความรุนแรงมันอาจจะ
15: เบาลง
16: ก็อาจารย์อนุญาตได้ง่ายขึ้นนะครับผม
15: โอ้พ่อใหญ่จันเริ่มจะใช้วิธีการแบบศาลตัดสินเองอ่ะ
16: ครับ
15: เป็นศาลเองอ่ะไม่มีเจ้าหน้าที่มาใช่ไหมส่องเลยกลางคืนเนี่ย
16: ส่อง
15: ส่งยากันใช่ไหมอย่างเงี้ยใส่เลยอย่างเงี้ยเงียบเลยแต่นี่ไม่มีใครกล้ามา
16: ไม่มีใครรู้ด้วยว่าใครยิง
15: อ๋อใช่เออคุณน่าคืออยู่นะ
16: เอาละครับพร้อมในเรื่องของอาวุธปืนคร
15: ับเอาเรื่องเกี่ยวกับ
16: เรื่องราวต่างๆที่จะอยากจะมานำเล่าสู่กันฟังก็มีโอกาสได้ไปหลายเรื่องอยู่ในเรื่องที่ฝากกันเรื่องป้องกันก็อธิบายให้ฟังแต่ไม่อธิบายลงไปในลึกรายละเอียดของเคสไหนเป็นเคสไหนเพราะมันเป็นการสู้กันในเงื่อนแง่ของคดีพอสมควรตอนนี้มาอีกเรื่องนึงที่กับผมได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนทางตำบลศิลาในเรื่องของการไกลเกลี่ยประนอมข้อพิพาท
15: เป็นไงครับถึงต้องกระบวนการ
16: ผมก็ไปเล่าให้เขาฟังแล้วก็เล่าถึงในเรื่องของข้อพิพาทส่วนใหญ่บางครั้งเกิดจากเรื่องของที่ดินนะครับ
15: ใกล้กัน
16: ที่ดินอยู่ติดกันที่ดินเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไอ้ตอนที่เราต้องการเอกสารสิทธิ์เลยดร.วิวเราต้องการเอกสารสิทธิ์ปรากฏว่าพอเรายื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดินไปปรากฏว่าข้างเคียงก็ดีข้างเคียงก็มาคัดค้านก็ได้นะดร.บิลว่าเอ๊ะที่ของคุณมันล้ำเข้ามาหาชั้นในขณะที่เราออกโฉนดที่ดินคนอื่นบอกว่ามันไม่ใช่ของคุณมันเป็นของผมนี่ก็มาคัดค้านทั้งแปลงก็ได้นะครับ
15: คุณน่าขอแทรกนิดหนึ่ง
16: ครับ
15: เรื่องนี้แหละเพลินวันที่มีการไปรังวัดเนาะ
16: ครับ
15: ของแม่นอมแกก็อยู่ใกล้กับผมอ่ะ
16: ครับ
15: พูดตรงๆนะผมก็ใจดีนะผมบอกว่าแม่นอมสรุปแล้วจะให้ผมมาย้ายเสาเอ๋นั่นไหมตามที่ที่ดินเจ้าพนักงานเขาไปขยับเสาแล้วนะเจ้าพนักงานขยับนะ
16: แต
15: ่แม่นอมที่แกอยู่นั่นแหละครับแกก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวหนูจะขยับให้แต่ผมก็ยังไม่ได้ไปตามเลยว่าแกขยับตามนั้นถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาไหมหัวหน้า
16: ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆก็ในเรื่องแนวเขตนะบางครั้งมันก็ไม่เปลี่ยนปัญหาที่บอกว่าบางครั้งก็คือพอเราไปดูแล้วอีก10ปี20ปี
15: แกก็ยังไม่ขยับ
16: ไม่ขยับแต่ทุกคนเอาพอเอากลางแผนที่เอาเขตแดนมาชนกัน
15: ตามหมุดเลย
16: ก็มันอาจจะอยู่มีความเหลื่อมล้ำกันบ้างก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าทุกคนหรือทั้งสองฝ่ายบอกว่าไม่เป็นไรก็เลยจัดระเบียบกันใหม่ก็ได้ใช่ไหมล่ะครับผมอันนั้นก็ไม่เป็นปัญหากรณีจะเป็นปัญหาเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ตามเส้นก็ตามพ่อจะบอกว่ากรณีเป็นปัญหาเลยมันไม่ใช่ อะไรต่างๆเนี่ยไม่ถึง10ปีก็ช่างไม่ถึง8ปีก็ช่างวัน2วันก็ช่างมันไม่ใช่มันไม่อยู่ตรงที่เดิมนี่ที่มันเป็นปัญหาก็จะเริ่มเป็นปัญหาขึ้นมาทันที
15: แล้วสรุปใครผิดใครถูกขณะที่ไปไกลเกียร์
16: ที่ไกลเกียร์นี่ก็ไม่มันจะไม่มีใครผิดใครถูกของเราเนี่ยต้องการที่จะให้เกิดการประนีประนอมยอมความกันแล้วก็การที่ได้ทุกคนได้มีความอรุ่มอร่วยให้กันหลักความอรุ่มอร่วยนี้อยู่ในหลักราชการของรัชกาลที่6ล้น9รัชกาลที่6นะครับที
15: ่
16: เขียนไว้ในหนังสือ
15: ผม
16: การไกลเกลี่ยนี่คือ
15: ไกลเกลี่ยมันต้องมีเรื่องไง
16: ไกลเกลี่ยนี่อันนี้ผมไปเป็นแนวทางว่าถ้าหากว่ามีเรื่องราวสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการไกลเกลี่ยแล้วก็ประนีประนอมกันได้
15: ที่ศิลาใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหม
16: ย
15: ัง
16: ไม่เป็นครับยังไม่ได้เกิดถ้าหากว่าใครมีประสบปัญหาอะไรต่างๆนี่สามารถใช้ช่องทางที่จะประนีประนอมการประน
15: ี
16: ประ
15: นอมอย่างเดียวใช่ไหม
16: ครับการประนีประนอมกันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับ
15: ผู้ใหญ่บ้านมีประโยชน์
16: ผู้ใหญ่บ้านก็มีครับผมเพราะว่าเขาเป็น ผู้ปณีประนอมเบื้องต้นแล้วก็เป็นผู้ที่ชาวบ้านให้การไว้วางใจนะครับเขาขึ้นมาแล้วก็มีเขาเอาหลักการเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักของตะวันตกนะครับตะวันตกเขียนในเรื่องของวิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งในเรื่องของการใช้บุคคลที่3ในการที่จะไปพิจารณาเป็นเรียกภาษาอังกฤษเติร์ดปาร์ตี้อะไรต่างๆนี่แบบที่ดร.บิวชำนาญเนี่ยใช่ไหมครับครับแต่ว่าของบ้านเรานี่ก็คือหลักบ้านชาวบ้านก็ร่วมมารวยกันเรียกผู้เฒ่าผู้แก่มาประนีประนอมมาคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็น
17: ตกลงร่วมกันได้
16: แล้วก็เนี่ยผมจะพอเล่ามาถึงแต่ตรงนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นมากพอเริ่มตั้งแต่การจะมีโฉนดที่ดินเลยผมยกตัวอย่างไป2อันอันแรกนี่ก็คือข้างเคียงมาคัดค้านอันที่2คนอื่นเลยเข้ามาคัดค้านว่ามันเป็นที่ดินของเขาอันที่3หน่วยงานราชการก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภอบอกว่าที่ที่คุณมาขอโฉนดที่ดินนี่นะเป็นที่สาธารณะใช่ไหมครับข้อพิพาทนี่มันเกิดขึ้นพอมันจะเกิดขึ้นมานี่เราก็ใช้มีทางเลือกที่เราจะใช้วิธีการระงับข้อพิพาทแบบไหน
17: ครับเพราะกรณีที่มันมีคนไปไถที่ข้างทางอ่ะ
16: ครับ
17: อันนี้พูดตรงๆนะครับนะอันนี้เกิดเหตุอยู่จังหวัดนครราชสีมา
16: ผมไปไถที่ข้างทาง
17: คือเขากินทางมาเรื่อยๆ
16: เขตทางหลวงอยู่ในเขตทางหลวง
17: เป็นทางชนบททางที่ว่าชาวบ้านเขาเที่ยวด้วยกันนะ
16: บ่อไถออกมาจากนอกเขตชนบท
17: ไถออกมาเรื่อยๆมันเป็นสปกรนะครับนะก็ไถมาจนกระทั่งแบบแนว
16: ม
17: าจะทำยังไง
16: มาจดถนนหลวงเลยมาจดถนน
17: คิดมาอีก2ผ่านนะ2ผ่านรถไถครับนะ
16: อันนั้นก็ต้องให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของมีหน้าที่ในการดูแลเส้นทางนั้นว่าเป็นทางหลวงชนบทหรือถ้าเป็นทางสาธารณะธรรมดาก็อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นร่วมกับทางอำเภอที่จะคอยป้องกันกีดกันอันนี้หมายถึงกระบวนการที่ผมแนะนำให้ไปเราจะไปจับเขาก็ไม่ได้นะเราเป็นประชาชนด้วยกัน
17: ไม่ได้เลย
16: แล้วก็พอไปเขาก็จะทะเลาะกันแล้วก็บางครั้งเนี่ยพลาดอันนี้ก็เกิดขึ้นมาบ่อยก็ทะเลาะกันใช้ความรุนแรงใช้ด้ามเสียมด้ามจอบฟาดกันเลยครับผม
17: ทีบกันลงน้ำอีกอย่างเง
16: ี้ยอันนี้ผมอยากจะกราบเรียนในทางท่านผู้ฟังการที่จะไปปลูกถามว่าบางที่เขาไม่ได้เกาะพอให้ความเดือดร้อนนะดร.บิวริมถนนทางหลวงปรากฏว่ามันมีเขตทางเหลือเขาไปดำนาเคยเห็นไหมครับคือถ้าเขาไม่ได้ไปทำอะไรต่างๆเขาก็จะไม่ได้บอกเขาจะไม่ว่าอะไรต่างๆทางหลวงก็เขาก็จะไม่ว่าเขาก็ปล่อยให้ทำไปแต่ว่าถ้าไปทำให้
17: ถนนวัตถุ
16: ถ้าถนนของเขาชำรุดเสียหายเนี่ยเขาก็จะมาจับนะครับเขาแจ้งจับได้นะครับแจ้งจับดำเนินคดีนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนอย่าไปยึดถืออย่าไปบอกว่าไม่มีใครเห็น
17: เคยอยู่มานานแล้วเคยทำมาแล้ว
16: บางอันเนี่ยต้องระมัดระวังบ้านเมืองเราถ้าเราช่วยกันนะมันจะไม่เปลี่ยนปัญหา
17: โอเคครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะรับสายอยู่ด้วยขอบคุณทางสปท.เขาหน้าเขาหน้ามาจัดรายการเนี่ยเขาหน้าจำชื่อพอ.เราได้ไหมพอ.เจี๊ยบ
16: ครับผมได้ยินตั้งแต่เวลาผมมาผมขับรถมา
17: ครับ
16: ก็จะมาได้ยินดร.บิวจะเกินนำ
17: ขอบคุณไปอัชิรยามังคานี
16: ครับผม
17: นะครับเป็นผู้ที
16: ่เห็นตั้งแต่ท่านตั้งแต่วันแรกที่ผมมาประชุมกับดร.บิว
17: ใช่ครับนะฮะแล้วก็เรามาวันเสาร์เนาะไม่เจอท่านแต่ถ้ามาวันธรรมดาก็จะเจอ
16: เราก็อยู่ภาคประชาชนก็ไม่ได้เข้ามา
17: ถ้าไปบีบธุระก็ไม่ได้มาติดต
16: ่
17: อแล้วก็ท่านหัวหน้าฝ่ายรายการนะครับหัวหน้าเดย่าที่มาจัดเต็มนะฮะแล้วก็วันนี้น้องมิวครับน้องมิวเนี่ยก็เป็นผู้ควบคุมเสียงให้
16: ผมก็ได้ยินแต่เสียงอตู
17: อตูนี่นักบอล
16: ครับอันนี้ไปเจอกันบ่อยในสนามแล้วก็ในมัตุราชที่มองไม่เห็นตัวไม่ได้เจอกันนะฟัง
17: แต่ว่าหัวหน้าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไอ้โลโก้สีเหลืองที่มีคำว่า VSC นี่เริ่มโด่งดังนะอยู่ในสนามบอล
16: ครับเขาไลฟ์สดกันโอ้ยครับผมดร.บิวครับเตรียมเสื้อดร.บิวสงสัยจะต้องแจกชุดที่2แล้วมั้ง
17: ปีหน้าครับปีหน้าเดี๋ยวพักนิดหนึ่งแล้วนะเนาะ
16: ครับผม
17: ครับคุณผู้ฟังครับเบอร์โทรศัพท์สถานีวิทยุนะครับผมดร.บิวกับหัวหน้าโอเล่นะก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงสื่อมวลชนช่วงฟังเสียงพี่น้องประชาชนแป๊บเดียวครับคุณผู้ฟังครับแป๊บเดียวจริง
18: ๆขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz วิทยุออนไลน์ที่ radiokk.net และสถานีเครือข่ายรายการเสียงชุมชนคนอีสานรายการเพื่อพี่น้องชาวอีสาน
17: ครับคุณผู้ฟังครับหัวหน้า
16: ครับผม
17: วันนี้ก็เบอร์โทรอันเดิม
16: ก็มา
17: ครับ
16: พูดกันแล้วก็ในเรื่องสาระต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนถาม
17: ครับ
16: ผมยังไม่พูดถึงในเรื่องที่วันนั้นมีคนที่คุยกันเรื่องมรดกทางโรงนี้ก็ยังคุยกันต่ออยู่ไม่จบสักทีนะครับ
17: มรดกนี่เรื่องใหญ่เรื่องยาวครับเอาโทรศัพท์เข้ามาคุยกันได้ครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีครับเชิญครับ
17: อ้าวเชิญเชิญ
16: สวัสดีครับ
19: ผมสวัสดีครับท่านหัวหน้าเ
16: ลยครับผม
19: ครับผมผมเจ๊มากนะครับ
16: ครับชัดเจนครับ
19: มันจะร้อนหน่อยเข้าก่อนเพื่อนเลยยังไงก็คันรายการไว้ก่อน
16: ครับผม
19: คือเรื่องที่ผมจะคุยจะพูดเนี่ยมันเดือดร้อนจริงๆเกี่ยวกับการเดินทางไปมาเนี่ยถนนบ้านผมเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากผมเคยร้องเรียนผ่านไปแล้วกับดร.วิวเนี่ย
17: ครับ
19: เขามาทำที่แล้วมาหย่อนลงคกให้แล้วรถตกก็หายไปอยู่ทำใหม่ใหญ่ไหมตรงนี้มันเข้ามาจากทางแยกทางแยกเข้ารอแปะเข้ามาประมาณ20 เมตร
17: ครับ
19: รู้สึกว่ามันจะเป็นหลุมเป็นบ่อมากฝนตกมาน้ำไหลกระบุลงมาข้างล่างเนี่ยเอาอะไรมาอัดมันก็ไปอยู่ทำท่อได้ไหมวางท่อได้ไหมผมถามไปถึงเทศบาลนะครับทำท่อซะจะได้จบเลยหรืออย่างน้อยก็ทำถนนใหม่ครับจากทางแยกเข้ารอแปะเข้ามาทางจะแวกเข้าป่าหมู่บ้านของอำเภอเนี่ย

0: เอาราดยางมาวางเอาคอนกรีตมาวางหรือเอาสมุนไพรมาวางน้ำไหลผ่านมันก็ผ่านนี้หมดเป็นรุ่นหนักกว่าเก่าอีกตัวนี้หนักมากครับอยากจะพอกบอกผ่านรายการนี้ถึงผู้บริหารทางราชการนะครับหรือยังไงก็รู้ว่านายกเป็นบัญชีก็เลยจะเป็นร่วมจะเป็นหลานพนักมุ่งมากนะ
1: เป็นหลาน
0: หน่อยนะครับเห็นใจคนเดินทางเห็นใจผู้สั่งจะเป็นมาลำบากมากลำบากจริงๆครับทางเข้ามาเนี่ยเป็นหลุมเยอะรถจริงนี่ผ่านไม่ได้เลยอ่ะผ่านลำบากเพราะว่ามันเป็นหลุมเยอะและจะฝากถึงอีกเรื่องนึงนะครับพี่ตอนนี้เห็นว่าคุณประจนเขาเดือดร้อนเขาข้องใจเรื่องกับทุเรียนจะทำออกมาครับคนไทยกินทุเรียนคุณภาพต่ำไปขายคุณภาพสูงต่างประเทศคนไทยปลูกทุเรียนนะครับไม่ใช่น้อยหลายพันกิโลแต่เวลากินทุเรียนครับกินคุณภาพต่ำดังนั้นอยากจะให้คุณประจนเขาเข้ามาเลยครับฝากถึงหัวหน้าวุ้ยฝากถึงเจ้าบิวครับไปถึงผู้บริหารครับเกี่ยวกับทุเรียนครับขอบคุณมากครับผมแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ
2: เป็นเรื่องที่ผมฟังดูนะผมมีคนที่พูดสะกิดใจผมคือบางครั้งเนี่ยเราละเลยเรื่องเล็กๆน้อย
1: ๆของชาวบ้าน
2: ครับ
1: อืม
2: แล้วก็เราเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยผมมาจากพานั่นนี
1: ่
2: ครับเราละเลยเรื่องเล็กน้อยแล้วเราก็เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยนอกจากวิวแปลแล้วกัน
1: ถือว่าเนาะ
2: ครับ
1: ถ้าเรามองแค่นั้นเนี่ยมองความทุกข์ของชาวบ้านเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ย
2: ผมก็เที่ยวเส้นทางเข้ารอ8ไปเตะฟุตบอลประจำเลยครับผมเวลาบางครั้งนี่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะเราคนตกใหม่ๆนะครับผม
1: เดี๋ยวจะยิงตรงถึงทางนายกครับขอหน่อยนะรับสายครับคุณผู้ฟังครับโทรมาได้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.วิวหัวหน้าโอเล่ครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
3: มีความเป็นห่วงกับประเทศไทยเฮาและแผ่นดินไทยเฮาเมื่อกี้ซีซีรีส์เราเกินเรื่องบักทุเรียน
2: เน
3: ี่ยครับแล้วนี่แต่เรื่องบักทุเรียนนี่ไอ้ประเทศจีนนี่มารับซื้อเป็นน้ำโล่งน้ำโล่งโล่งนี่อัดเขาไปขายประเทศเขาแล้วส่งเอาไปขายแข่งเฮาประเทศนอกเอาบักทุเรียนเฮาไปขายอ่ะ
1: ครับ
3: ทำกันกับไอ้เฮาผลิตเขาเป็นผู้เอาไปขาย
1: เอ้ามันเขาก็ซื้อเนาะเขาก็เสียตังค์ได้ล่ะ
3: เมียนยูเขามาซื้อแต่ว่าเขาซื้อเขาเอาแต่งบักทุเรียนดีๆแล้วก็จงบักทุเรียนขี้ไล่ขี้ไล่บริโภคในประเทศนี่ไหมเขาซื้อเขาไปหากำไรเนาะ
1: แมน
3: มาที่นี่จังประเทศจีนไอ้จังประเทศเวียดนามมั่งสิต้นบักทุเรียนหน่อยเบี้ยบักทุเรียนนี่ไอ้พันบักทุเรียนนี่ประเทศเวียดนามเขามาซื้อจากประเทศไทยไปขายแข่งเฮาอยู่เดี๋ยวนี้ส่งไปขายประเทศอื่นแข่งเฮาอยู่นี
1: ่
3: เดี๋ยวนี้ผมเกรงว่าเมื่อตั้งแต่พักอยู่ในตลาดเจริญสีมอเตอร์เนี่ยประเทศจีนกตีแตกแล้วครับท่านส่งมาจากประเทศเขามาขายพักขึ้นชายแข่งผมอาชีพปลูกพักขึ้นชายแล้วก็ทำหน้าปลูกพักหอมเปย์ขึ้นชายชี้หอมนั่งจ้ะมันขาดยุคตลาดเจริญสีเนี่ยจนขายถึงได้บ่เนี่ยพักเขามาตั้งแต่เมืองจีนต้นใหญ่งามเขาขายโลละ50พอให้กินพอจนนี่ขึ้นเดี๋ยวโล70นี่มาที่ตลาดเฮาเบิดแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี่ผมว่าจักหน่อยนี่ประเทศไทยนี่มันสิเป็นแผ่นดินจีนไปแล้วมานี่ผมสิเว้าเรื่องนึงให้ฟังมานี่ผมนี่เกือบถูกเป็นเหยื่อของไอ้จีนเฒ่า
1: ครับ
3: เมื่อปีพ.ศ2567เนี่ยผมนี่ได้ไอ้เป็นในนาที่ดินภาคสนามไปหาที่ดินนี่ท่านหัวหน้าโอเล่ก็ท่านดร.วิวจิ๋วจักอยู่นะแถวบ้านดอนบมนี่มั้ยครับภาคที่บ้านดอนบมเนี่ยถามมหาตำบลท่าพระตำบลดอนหันเนี่ยผมไปหาได้ที่ดินน่ะผมไปหาได้75ไร่เขาบอกว่าเขาจะเอา100ไร่เขาซื้อกำหนดให้เลยว่าไร่ละ 400,000 บาทผมไปหาให้เขาได้75ไร
1: ่
3: บาดนี้เขาว่าเขาสิบินมาเดือนเมษาว่าสันว่าผู้ที่เป็นนายหนาใกล้นายทุนที่ซื้อคือจีนนั่นก็น่าเชื่อถือได้ครับเพิ่นเฮ็ดงานเพิ่นเป็นครูสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเพิ่นก็เอาลูกมาให้เบิ่งแน่นี่ลูกสามีเพิ่นชายครูกันก็ไปนี่น่ะนี่เพิ่นสิให้เบิ่งนี่ล่ะกินนี่คนนี่ล่ะนี่ยืนอยู่ข้างลูกสามีฉันนี
1: ่
3: เพิ่นสิมาซื้อที่ว่าสันว่าผมเห็นล่ะครับนายหนาน้ำกันนี่ผมก็โอ้ปริศนาเสื้อถือตอนนั้นกินเท่ากับ

0: สี่ที่ทิศกับว่าท่านเนระบาดคักปันไหนไหมครับผมก็นาเครือถือแล้วเนาะผู้มาผู้มาเป็นในนาใกล้ผู้ใกล้ผู้ไอซื่อนั่นจะเป็นผัวของเรานี่เนาะผมก็ไปหาเลยเจ็ดสิบห้าเลยเขาเชียวร้อยเลยวันนี้ผู้ใดอยากขายทีแถวนั้นนี่ผมหาเบิ่งว้ายมีแต่พลอยจนซื้อให้คอยน้ำแน่ผู้ลงคนก็ว่ากันคอยได้ขายคอยเจ้าเจ้าหักให้เจ้าไล่ละ 2,000 3,000 ไล่ละ 20,000 ก็มีเขาเจ้าอยากขายแห้งว่าจะขายจังไหนหัวหน้าน้ำท่วมคันปีได้น้ำท่วมท่วมเมื่อท่วมหอดหน้าผมท่วมท่วมหอดมองที่ผมไปหาให้ล่ะ75ไร่ครับท่านหัวหน้าด
1: รวีโ
0: บท่านโอเลียพายาได้ที่ดินแถวนี
1: ่
0: ชนดที่ผมผมสิท้า
2: อยู่แถวพนัง
1: โอเคโอเค
2: อยู่แถวพนัง
0: เอาไปเอามาว่านี่สืบไปสืบมาเป็นกินเท่าหัวหน้าเอ้ยเกือบผมถือหลอกเออนี่นะผมก็เลยเป็นห่วงว่าเอ้าประเทศไทยเฮานี่มันสิเป็นที่ของประเทศจีนบ่ล่ะติจีนสิมาครองแผ่นดินไทยล่ะติซะนี่ล่ะนี
1: ่โอเค
0: นี่ล่ะผมเป็นห่วงครับ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณได้หลายครับ
1: ครับครับนะฮะพ
2: ี่อันนี้ก็มีหลายคน
1: เป็นไปได้ไหมหัวหน้าเป็นไปได้ไหม
2: หลายคนก็ห่วงหลายคนก็บอกว่าเวลาทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มันเป็นทั้งจีนเป็นทั้งตะวันออกกลางเป็นทั้งอะไรต่างๆกันมาทั้งหมดโดยเฉพาะไอ้ที่เกาะล้านเกาะเกาะอะไรนะเกาะพังงาน
1: ไม่ใหญ่จนจะเป็นห่วงนี่มีความเป็นไปได้ไหมว่าจะมีโนมินีมาซื้อจริงๆอ่ะหัวหน้า
2: ก็มีแนวโน้มเป็นไปได้แต่ว่ามันนานแล้วล่ะนะครับตามที่เราพูดนะครับเพราะว่าที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ส่วนใหญ
1: ่
2: ส่วนใหญ่ก็จะไม่ผมว่าค่อนข้างที่จะไปซื้อทำอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะยากกันทั้งนั้นนะคร
1: ับผมเคยเจอหัวหน้าเล่าให้พ่อใหญ่จนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังเขาติดต่อมาบอกว่าดร.อยากได้ที่เพื่อที่จะทำโซลาร์ฟาร์ม
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะให้นายหน้าค่านายหน้า
2: โซลาร์ฟาร์มนี่ผมเคยได้ยินแล้วก็มีความเป็นจริงนะครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ผมก็บอกว่าผมก็พอจะติดต่อให้ได้อยู่นะฮะแต่ก็ต้องมาคุยกันเป็นกิจลักษณะเพราะผมเคยถูกหลอกไปประเทศลาวว่าแน่ด้วยความเคารพครับเพื่อจะไปทำเกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล
2: ์ครับ
1: แต่ที่สำคัญนะฮะพอไปนั่งคุยกันพอผมได้ยินแค่ 3-4 ประโยคผมรู้เลยถูกหลอกมาคุยโดยเราก็เสียค่าใช้จ่ายเองนะครับและที่สำคัญนะเขาบอกว่าคุณน่ะต้องมาลงทุนทำไอเท่านั้นเองแต่เขาจะหา
2: เขาไม่ได้จ่ายอะไรให้เลย
1: เขาไม่ได้จ่ายอะไร
2: นี่คือเราถ้าเราไปลงทุนแล้วเราได้กำไรก
1: ็ประมาณนั้นครับ
2: เราจะกลับมาประเทศไทยได้ไหมล่ะครับกำไรโอ้ย
1: สุดยอด
2: เล
1: ยผมเจอมาเยอะเหมือนกัน
2: ครับผม
1: เจอมาเยอะ043236
2: เราสู่กันฟังท่านผู้ฟังก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับอย่าไปเป็นเหยื่อให
1: ้
2: ใครทั้งนั้นนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านทั้งสอง
1: เชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: มันประเทศนี่มันเป็นทั้งที่นี่เขาอยู่ลำบากกันแล้วท่านดร
1: ก็อยู่แบบเดิมนั่นแหละอย่าไปคิดมาก
3: อยู่แบบเดิมยังไงอยู่แบบเดิมอ่ะคือมันไม่น่าจะเป็นมันก็เป็นไอ้อย่างอย่างข้าราชการที่จะมาบรรจุเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ย
1: คร
3: ับ แล้วมันจะหาคนบริสุทธิ์คุณพ้องได้ยังไงเรา
1: เอ้
3: ยผมอยากเรียนทั้งที่ไอ้เวลาเขาสอบได้เลยเขาสอบด้วยวิธีการใดๆไปสร้างเนี่ยมันอาจจะเป็นมานานแล้วล่ะมันตั้งแต่ประเทศไทยมีเป็นประเทศสยามมานู่นแหละแต่ทีนี้มันสอบเข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องมาจ้างต้อเนี่ยท่านรู้เพราะท่านจ้างต้อจะไหนวะจริง
1: เอ
3: าแต่สมมติว่าผมจะไปยุ่งเทศบาลจะไปยุ่งอบต.นี่เนาะต้องไปหาผู้ใดล่ะผู้คุณใหญ่อยู่สุดยอดนะผู้ใดจะว่าม
1: ันมีระเบียบการโยกย้ายอยู
3: ่เอาเอ้ยจะมาเจอนะพอไปไปหาใครเลยเขาไปหานายก
1: หานายก
3: แต่เดี๋ยวว่านายกไม่ค่อยให้หาไปหาใครครับไปหาเลขานายกแล้วก็จะมีเอาง่ายๆว่าเอาอย่างนี้คุณไปซื้องานต่ออีกต่อนึงอ่ะหมื่นเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยตั้งแสนบาทอีพอกูยังขี้ตลอดเนี่ยครับบ้านเมืองนี่แหละไปอย่างอิสราเอลอย่างฝรั่งอะไรมาอยู่ตามเกาะฟังหองฟังงันแถวใต้เนี่ยเขาคิดกันหมดแล้วเนี่ยต้องยังต้องเป็นที่เนี่ยไม่การสอบไม่ได้การชั้นผู้ยังไม่การโอนเป็นบุริทั้งปากใต้แล้วโลหิตจ่าทั้งภาคเหนือก็เป็นพวกพม่าทั้งภาคอีสานก็เป็นลาวไอ้โดนจับตลอดปลอดเปลืองไอ้พวกประดาตำบองอำเภออะไรต่างๆเพื่อนผมก็มี
2: ที่กล้าเนี่ยครับ
3: เพราะมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นประเทศไทยมันไอ้เรื่องแผ่นดินเรียกมันนอนออกแล้วมินีมันมานานแล้วครับแล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยว
3: แล้วก็บอกว่า
1: ท่านว่าท่านนายกเจ้ากรณีที่นายกท่านเป็นเดือดเป็นร้อนไหมถ้าท่านนายกไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรแล้วท่านดอกกระเจียวเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนเพื่ออะไร
3: อันนี้พูดเฉยพูดให้ฟังให้เฉยว่ามันก็เป็นเดือด
2: แล้วก็ตายแล้วมันเป็นประเทศไทย
3: แต่มันเป็นประเทศไทยก็เลยเป็นเดือดเป็นร้อนแล้วเราจะอยู่กันแบบคล้ายๆว่าท่านดร.วิวเนี่ยไปเที่ยวพัทยาเนี่ยเป็นแต่อยากอายกับพวกบางแสน
1: อายครับผมไปเลยคร
3: ับ หน้าอายสั่งเต้นเลยเขาไปเขาขอไปใกล้เหรอ
2: คร
3: ับ เอาไปอันที่เป็นตึกไม่เจอนานแล้วจะพูดเขาพูดจะบอกพลังเนาะ
2: เสียไปกินทุเรียนแบบใดล่ะฮะนี
3: ่
2: ทุเรียนก็สิบ่ทุเรียนเหลือครับ
3: ผมยังไปบางคนบอกว่าไปซื้อปืนไอ้ผมเคยเป็นรองนายกก็พาจะไปขอนายอำเภอวิธีการผมก็รู้ไอ้เป็นสวัสดิการก็ถือว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการนะประชาชนธรรมดาจ้างยังไงก็ไม่ได้เป็นสวัสดิการ
1: ไม่ได้เน
2: า
1: ะ
2: จิโบคือยังคนเอาเรียวเอาประเดี๋ยวได้ไหม
3: เออแล้วก็ทับไปชี้ปุ๊บก็จะถามว่าเจ้าซื้อไปเห็นอย่างเขาไงเอ้าผมซื้อไปป้องกันตัวเจ้ามีอย่างสมบัติเจ้าอ่ะเจ้ามีเจ้าโ
2: อ
3: มัวเจ้ามีอย่างแน่เนี่ยบางคนบ่มีอย่างว่าบ่ได้หรอกถ้ามีเงินแน่ก็บ่ให้ปืนสามแปดก็บ่ให้ปืนเจ้าก็บ่ให้เด
2: ้
3: ให้ปืนแง่หัวให้ปืนลูกซองยาว
1: โอ้ยอย่างมากแต่ว่าเอาไว้บ้าน
3: ลูกซองยาวเราพอดึงพอได้ถือไปสเปซสปาเนี่ย
1: ครับ
3: เอาต้องเก็บไว้บ้านเนี่ยท่านผู้ใดกอกแก้เคยยิงเนี่ยถ้าว่าถ้าปืนสั่นปุ๊บไปได้ได้ไปยิงในทั่วปืนสั่นอ่ะสั่นเห็นเนาะอันนี้เรื่องจริงไม่ไหนเรื่องจริงเนี่ยอาจจะนั่นแต่ท่านจะให้ประชาชนใช้ให้ปืนลูกซองแค่นั้นแหละพอการพบไปเห็นตำรวจก็จับง่ายมันยัดใส่กระเป๋าไปได้
1: เอาใส่รถกระบะเนี่ยข้างหลังอ่ะ
3: และทีนี้มันอย่างเงี้ยแล้วการสอบก็ยังมีการทุจริตจะไปเข้างานก็ไปซื้องานอีกสอบอะไรก็ช่างทุจริตหมดผมว่าไอ้ยาบ้าเนี่ยเอาอย่างนี้ถ้าประเทศไทยถ้ารักชาติจริงๆเนี่ยรวมตัวกันรักชาติจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาต้องเห็นที่มันมาท่องเที่ยวเนี่ยในสวัสดิการสวัสดิภาพทรัพย์สินเงินทองต่างๆปลอดภัยหมดใครๆก็มาเที่ยวประเทศเรา
1: เอางี้พ่อใหญ่เนาะเอางี้เป็นการเริ่มต้นเลยเนี่ยในฐานะท่านเคยเป็นผู้บริหารและเป็นผู้บริหารอยู่เนี่ยท่านลองไปดูซิว่าไอ้คำที่พาดพิงว่ามีหมู่บ้านหนึ่งที่ชัยภูมิเนี่ยที่มันมีการค้ายามีการเสพยาหรือติดยากันใช่ไหมมันเป็นจริงไหมนำล่องสักหน่อยได้ไหมครับผม
3: มันลงมาได้หรอมันเข้าไปไม่ได้หรอกบ้านหลังนั้นจะมาพูด เออแม้แต่บ้านผมมันลูกเพื่อนก็เหมือนกันเลยยังไม่ได้ออกคุกเลยเนี่ยเอา แต่มันไม่ต้องไปบ้านเขาหรอกบ้านผมนี่แหละ
1: ครับ
3: มันเด็กๆฉะนั้นอ่ะผู้ใหญ่เขาไม่นั่งบางทีไอ้มีคนแก่ๆมันก็เสพมันตั้งแต่อายุ10กว่าปีมันเดี๋ยวนี้มัน40 50ปีมันก็เสพอยู่อย่างนั้นน่ะแต่อายุไม่ยืนหรอกครับพวกเนี้ยแต่ว่ามันรำคาญตอนที่มันปอดที่มันจะอายุไม่ยืนเนี่ย
1: ครับ
3: นี่แหละคือปัญหาของประเทศนี้พอเราไปปราบมันจริงๆครับเอาทหารมาปราบที่ใหญ่ตํารวจปราบดิถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีคุณก็เอาเดี๋ยวนี้มีปลัดอำเภอมีนายอำเภอไปปราบ
1: ม
3: ัน
1: หมดไม่ใช่หน้าที่ของทหาร
3: ดีครับมันยังมีอยู่เหมือนเดิม
1: ครับครับครับนะฮะวันหน้า
2: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่ดีนะครับ
1: วันหน้ามีคนฟังรายการเราเยอะนะโดยเฉพาะผู้นำทางบ้านเหล่าพลงามนะฮะท่านผู้หมวดสมศักดิ์กับพี่นงเจนงเนี่ยฟังประจำเลย
2: เราก็พยายามที่จะนำสาระดีๆจริงๆฟังเป็นประโยชน์นะครับ
1: ไม่ใช่หลงเสียงดร.วิวนะหลง
2: เป็นประโยชน์ครับครับเป็นประโยชน์ในการที่จะเอาเรื่องราวดีๆอย่างผมออกมาในบางครั้งผมไม่ได้ยกตัวอย่างบางครั้งผมเอามาจากไอ้อุทาหรณ์ในเรื่องที่มีการฟ้องร้องชนะคดีกัน
1: หัวหน้าเดี๋ยวขอแทรกให้หมดก่อน
2: ครับ
1: พี่นงบอกว่าหัวหน้าโอเล่เก็บเป็นคนยังไงไม่เคยเห็นเอาก็อยากเห็นแต่มาดูที่สถานีบอกว่า
2: ดูที่ Facebook เขา
1: ไง Facebook ก็ได้แต่ว่าแกเข้าไม่ได้หรอก
2: ครับ
1: ทําไมเสียงหัวหน้านิ่มจังเสียงดร.วิวเนี่ยจะแปลกๆแปลกๆเสียงโคราช
2: มันถึงอยู่ด้วยกันได้ครับผมครับถ้าอย่างนั้นมันก็จะไม่มีสีสัน
1: ใช่
2: ครับผม
1: ครับก็คุณผู้ฟังครับรายการวันเสาร์เนี่ยคือจริงๆอ่ะถ้าผมมากับหัวหน้าผมอุ่นใจ
2: ครับ
1: เพราะเวลามีการถามเรื่องกฎหมายนะผมโยนให้หัวหน้าเลย
2: พยายามที่จะมาทุกครั้งแต่ไปบางครั้งแต่จากนี้ไปต้องกราบเรียนกับทางท่านผู้ฟังเพราะว่าแม่บ้านผมก็คงในเดือนหน้าเนี่ยต้องไปอบรมเป็นทางการที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับผม
1: โอ้ครับ
2: พอต้องโอนจากทางเทศบาลไปแล้ว
1: ใช่
2: จากตำแหน่งที่ อยู่เทศบาลก็เป็นหัวหน้ากฎหมาย
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: กำลังโสกัน
2: ครับอาจารย์เลยครับ
4: ก็เรื่องคำว่าความปลอดภัยทุกวันนี้มัน
1: อ
4: ันไปอาศัยเจ้าหน้าที่มันลำบากเนาะผมก็คิดไปอย่างนั้นแหละแต่จริงก็อยากจะได้อยู
1: ่แค่คิดใช่ไหมเนี่ย
4: ครับก็คิดให้มันแรงๆหน่อย
2: ครับ
1: เ
4: พราะว่าคนอื่นเขาไหนจะเอาเป็นตัวอย่างบ้างว่าทุกวันนี้พึ่งพาสายทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมันช้าบางทีก็ไม่มาเลยหรืออะไรก็แล้วแต
2: ่พึ่งพาตนเอง
4: พึ่งพาตัวเองก
2: ็มี
4: สัญชาตญาณคำว่าสัญชาตญาณ
2: มีแต่เมื่อเป่าไป
4: อาจารย์คงจะรู้นะครับเนาะ
2: ครับ
4: สัญชาตญาณเอาตัวรอดไม่ใช่วิ่งนี้อย่างเดียวผมก็เป็นทหารมาก่อนผมก็คิดว่าถ้าสู้ได้ก็ต้องสู้ถ้าสู้ไม่ได้ก็ยอมตายก็แค่นั้นเองเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐทุกวันเนี่ยมันน่าสงสัยทุกคนเลยว่าเราจะพึ่งได้ไหม
2: คร
4: ับยังไงอาจารย
1: ์ครับ
4: ก็เห็นกันอยู่ทำงานในแบบไหนอ่ะแล้วอย่างที่ไต่พรสวรรค์ของบัวลำพูใช่ไหมไปยิงเด็กแล้วมันมีอะไรอ่ะมันมีความแค้นความอะไรอ่ะก็มันยิงกันแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอะไรจะไปต่อสู้คิดดูเลยรัฐบาลคิดดูเลยอย่างพลาดอย่างเงี้ยทหารเงี้ย
1: คร
4: ับ อกอบเงี้ยเป็นไงอ่ะมีอะไรต่อสู้ไหมทุกอย่างรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวคิดดูดิเจ้าหน้าที่ผมคิดถูกไหมรอท่านแล้วท่านมาแบบไหน
1: คร
4: ับ เจ็บปวดนะโอเคนี่แหละครับท่าน
1: ครับขอบคุณมากโอ้ฟังจากน้ำเสียงเราจริงจัง
2: ครับ
1: เพราะหน้าอย่าง
2: ก่อนนักรีวิวเคยดูหนังไหมครับ
1: เคย
2: หนังไทยเวลาตอนจบนะครับตอนจบเวลาเขายิงกันเลยครับ
1: ใช่
2: ยิงกันแล้วคนร้ายถล่มกันอะไรต่างๆนี่ตอนจบก็จะจบโดยดี
1: โดยดีคือพระเอกตายครับคุณผู้ฟังพ่ออาจารย์พูดมาผมมีความรู้สึกแบบนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆเนาะนะเนาะ
2: ครับ
1: คือประชาชนไม่มีอาวุธไงแต่ถ้าให้พกอาวุธอีกก็อาจจะอันตรายต่อบุคคลอื่นอีก
2: มันก็มีหลากหลายมันครับมันค่อนข้างที่จะขนาดไม่ให้พกเนี่ยมันยังแอบพกเลยดร.วิวใ
1: ช่ สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: เจิ้น
5: ผมคุณวนาจากเคภูมิคือเราละ
1: ใช่ใช่ฟัง
5: โอ้ก็เรื่องกฎหมอกฎหมายนี่นะครับเอาก็สู้ไปตามกรรมตามวินลันพ่อจันเอ้ยนี่แหละมันเป็นจริงว่าแหละเอาเพิ่งพาคนของรัฐบริเวณขมือเนี
1: ่
5: ยแต่ผู้ดีมันก็มีอยู่ดอกแต่มันน้อยเบื้อง
2: เมืองแล้ววะเนี่ย
5: ส่วนมากมันมีแต่นี่แหละตั้งขึ้นมาแล้วให้รักษากฎหมายก็มาทำผิดซะเอง
1: ครับ
5: แล้วมันจะไปจังได๋ล่ะประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาน่ะระบอปราบบ่ปรามกันนี่ยังนี่แหละมันก็คนของรัฐบ่มีคุณภาพอย่างมีหน้าที่ปราบยาเสพติดอ่ะเพราะว่าเบิดคุณภาพแล้วเสียงก็ประมาณองค์กรนี่ไม่ต้องให้มีก็ได้บาทเนี่ยทุกติดนั่งเสียแต่ประชาชนรับผิดชอบเขาเองมันนี่แหละมันท้อแท้แล้วมันถึงทางตันแล้ว
2: มัน
5: ล
2: อย
5: เป็นคิดจังไรคนของรัฐ
2: เ
5: นี่
2: ยมันลายเยอะ
5: เราเนี่ยละมันเขาออกความจริงมาว่ากันเมื่อคุณมีหน้าที่แล้วคุณมัวคิดอ่ะมันย้อนยันประสิทธิภาพแล้วกินเงินของประชาชนแล้วกินอันนี้ละเงินดอกเงินเหรียญของประชาชนเมื่อคุณทำงานไม่มีประสิทธิภาพผมว่าให้ออกไปได้แล้วนี่แหละมันคับแค้นคนของรัฐนั่นแหละมันปินใจเองนี่เนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองที่ล่มจมก็ข้อกฎหมายมันก็ตัดสิทธิ์นี่แหละเขาปล่อยให้เขามาเองแต่ปินไปยากอยู่หรอกเพราะว่าพระสยามเทวาธิราชเป็นรักษาอันเดนคนมองก็เห็นนั่นแหละจังคนจีนน่ะเกิดอุบัติเหตุคือจังมาอู้นุ่ยวุ่นวายกันนี่แหละมันเป็นเพราะพระสยามเทวาธิราชเป็นรักษาประเทศชาติบ้านเมืองเฮาแท้ผู้รักษากฎหมายมันย้อนยานต่อประสิทธิภาพแล้วซื่อๆเนี่ย
1: คร
5: ับ เอาเฮาก็เว้าก็ร้องก็เรียนไปพอปานนี้ละ
1: ครับผม
5: เอาละสบายดีสวัสดีครับ
2: โอเคครับช่วยกันช่วย ได้หลายสิทธิ์ได้หลายเสียงครับผมครับ
1: เหมือนปรงเนาะ
2: คือทุกอย่างนี้มองดูไปมันมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นี่ค่อนข้างมาก
1: ใช
2: ่แม้กระทั่งการไอ
1: ้พาเดิน
2: ทุดงครับพาดงก็พาเดินโอ้ยดูอนาถแล้วก็อันที่1อันที่2ก็ไอ้ที่แก้ข้อสอบกันนี่ก็โยนกันไปโยนกันมาเนาะ
1: มันดูแบบต่ำสุดของระบบเลยนะ
2: ห
1: ัวหน้า
2: คือถ้าเป็นอย่างพวกผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเราค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้
1: เด
2: ี
1: ๋ยวรับอีกสายครับหัวหน้าครับสวัสดีครับ
6: เดี๋ยวจากบัวเงินเด้อท
1: ่าน
6: เด
1: ้อครับตอน4นอนนาบัวเงินเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
6: เฮ็ดเวียกเสียสาขางหมดทั่วแล้วก็เลยมาฟังอาจารย์ทั้ง2งอกอยู่ถึงหน้านี่ละ
1: ครับผมเชิญเพิ่มเติมได
6: ้วันนี้ผมก็มีอยู่2เรื่องเรื่องที่แรกแต่ว่าที่พ่อบอกเรื่องที่ดินโอนมรดกกันนี่ละ
2: ครับบอกเลย
6: ผมก็สิเว้าฟังเพราะว่ายังไงผู้เพิ่นตายไปเพิ่นสร้างไว้ว่าดิน2งานอยู่เลาะทางเราไปล้านซะเด้อท่าน
2: ครับ
6: พอดีครับพี่น้องลูกหลานเขาก็แต่งงานพี่น้องอยู่กรุงเทพอยู่สารภาพอยู่ไหนก็มาโฮมกันก็เลยว่ามาแล้วก็ไปโอนทรัพย์หยังว่าซั่น
1: ครับ
6: ก็เลิกสู้ควันแล้วก็เลยพากันไปไปแล้วก็ไปเว้าให้ที่ดินเพิ่นพังกันละเพิ่นก็เลยว่าถามหาใบตายโคตรไม่ไงโอ้จะมาอยู่สันเดียว
1: ไม่เป็นธนบัตรอ่ะ
2: คร
1: ับ
6: ว่าหลายยากหลายเนี่ยต้องที่ยากกูจะกลับกรุงเทพไปจะกลับเป็นเพราะท่าน
2: คร
6: ับ เพราะว่ามันบ่ายเหรอเนี่ยต้องบอกยากกูถึงในยิ่งนั่นละเพราะอันนั้นแล้วนั่นนี่บาดมีผู้น้องก็เลยลำคาญก็คือเห็นใจพี่น้องผู้อยู่ไกลนั่นบ่ก็เลยยืนให้เพิ่นพันหนึ่งให้ผู้หนึ่งอีก500เพิ่นเฮ็ดเลยแม่ครับโตเป็นยังคิดกันยี่สิเอากระซ้างผมละให้เพิ่นล้วนแบบนี้ผมจะว่าเรื่องรายได้ของกระบวนการเงินเดือนนานี่คือหนาบักแตงโมกับบักแตงไทยบ้านผมออกตั้งที่ออกได้ครับท่าน
1: แตงไทยอ่ะ
6: ปีนี้โอ้ถือว่าบักโน่ราคาตกต่ำที่สุดเออกิโล2-3 บาท 4 บาท
1: ครับ
6: นี่ละบักนานี่ก็สิใส่กองทุนเงินล้านเด้อบาทนี่มันเป็นยังไงผมว่าดีแก่ตัวใดตัวนี้กับบักทุเรียนเขานี่รัฐบาลมันก็จังซอยนั่นดีแท้บักทั้งบัวเงินทั้งที่บักแตงบักง่วงคือบ่บ่าจังได๋มีจัดเอาเท่านี้ล่ะครับ
1: ท่
6: าน
1: ผู้ประ
6: จ
1: ํา ท่านครับ
2: เอาก็รับฟังทั้
1: ง
2: 2เรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็เดี๋ยวจะแจ้งไปทางหน่วยงานสำนักงานที่ดินให้ถึงแม้ว่าเราจะออกมาแล้วแต่เราก็ต้องมองดูภาพลักษณ์ของเราให้มันดีนะครับ
1: บางทีชาวบ้านก็สะท้อนมา
2: ครับสะท้อนมาก็รับฟังแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มันเสียหาย
1: เพราะนะครับในช่วงท้ายอีก2นาที3นาที
2: ก็ยังมี
1: เรื่องเกี่ยวกับวัดบาศาสนาพระสงฆ์พระเจ้า
2: ก็ค่อนข้างที่จะเป็นอันนี้ก็เป็นปัญหาเยอะ
1: เดินน่ะเดินบนถนนผิดมั้ยเอ้าอย่างงี้
2: เดินบนถนนก็ไม่ผิดหรอกครับผม
1: ไม่ผิด
2: ครับ
1: ทุร
2: ดงจะยังไงก็มีหน้าที่ไปเดินไหลทางนี่ไม่ได้ไปเดินบนถนนไอ้นั่นนะครับ
1: อันตรายไหมคนน่ายังขายของ
2: ถามว่าอันตรายก็อันตรายแต่ปกติมันก็จะไม่ค่อยเกิดเหตุหรอกครับอันตรายก็ต้องเขาแต่เขาก็มีสัญลักษณ์มีธงมีอะไรต่างๆแสดงให้เห็นทุกอย่าง
1: เ
2: ลยครับผม
1: เหม
2: ือ
1: นกับกวาดใบไม้กวาดอะไร
2: น
1: ั่นเนาะ
2: ไปไม่อยากจะคิดถึงในเรื่องของกฎหมายถ้าในเรื่องของกฎหมายก็คนที่ก่อเหตุมันยังไงมันก็ผิดอยู่แล้วครับผม
1: เด็กน้อย
2: เด็กก็ว่ากันไปตามเด็กครับเด็กก็อาจจะถือว่ากระทำผิดแต่อาจจะไม่ต้องรับโทษหรือทำแล้วถ้าเด็กต่ำกว่าวัยอันนี้มันก็จะต้องถือว่าไม่เป็นความผิดก็จะไปใช้วิธีการก็ใช้วิธีการสำหรับเด็กในส่วนของในเรื่องคดีความแต่ในส่วนเรื่องความเสียหายก็ไปว่ากล่าวกันไปว่าใครบ้างที่เป็นผู้เยียวยาผมว่าถ้ามีรถมีประกันอีกด้วยนี่ก็ยิ่ง
1: มอเตอร์ไซค์
2: หนักพอสมควรนะครับ
1: มีประกันก็เหมือน
2: มีประกันนี้ก็ต้องฝากทางท่านผู้ฟังเลยนะครับอย่าให้ประกันขาดเวลาเกิดปัญหามันจะได้ไม่ยากนะครับเราบางครั้งเราไปเยียวยาไม่สามารถที่จะเยียวยาบางอย่างได้ครบตี
1: ก
2: ็ยังมีประกันมาช่วยเราถ้างั้นเขาจะบังคับให้เราทำประกันนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับ
1: แล้วก
2: ็
1: เวลาหมด
2: อ๋อหมดจริงๆแล้วครับผม
1: คุณฟังครับผมเองก็ในฐานะเป็นภาคประชาชนเหมือนหัวหน้าวันเล่นี่แหละก็เป็นจิตอาสานะครับ เข้ารายการในทุกวันเสาร์เดี๋ยววันเสาร์หน้าเจอกันเนาะหน้าเน
2: า
1: ะ
2: ครับวันเสาร์ก็จะ
1: รักษาจิตให้ดี
2: ทำหน้าที่ด้วยความถูกต้อง
1: ความสมองจะหมดไป
2: ครับลาท่านผู้ฟังแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
7: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานได้ทุกวันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไรเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง
5: เดือนนี้กรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จุดแรกพบกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองขลุงพร้อมส่งมอบสวัสดิการสร้างสุขเพื่อคนทุกวัยเป็นเงินงบประมาณให้แก่กลุ่มต่างๆได้แก่เงินงบประมาณการกับเครื่องเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน11,700,000 บาทเศษงบประมาณอุดหนุนในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุอำเภอคลองขลุงจำนวน31 หลังเป็นเงิน1,100,000 บาทเศษมอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวนเงิน1,500,000 บาทเศษและเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่นายสมควรเชี่ยวเขตกิจผู้สูงอายุวัย103 ปีที่ตำบลคลองขลุงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปพบปะมอบสิ่งของและมอบงบประมาณให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆชาวอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อใช้ในการดำเนินการกับเครื่องภารกิจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปเดียวเรยยศพัชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและติดคุก
6: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ในทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพรบการพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วอย่างมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับด้วย จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนทำให้ต้องอพยพประชาชนเกือบ 10,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนโดยระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่จังหวัดคิโรนาในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 14,300 ไร่ส่งผลให้ประชาชนเกือบ 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งปิดการสัญจรผ่านถนนหลายสายเป็นการชั่วคราวขณะที่ทางการแคว้นคาตาโลเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า400นายกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าในจังหวัดคิโรนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าปะทุขึ้นอีกหลายจุดส่งผลให้ความพยายามควบคุมไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้
8: โอ้บอเคียงมันเหรอเอากุ้งไปเทใส่
9: เอากุ้งใส่ค่ะทีนี
8: ้กุ้งมันก็ปกติมันอยู่
9: นะคะ
10: กุ้งแบบนี้ละพี่น้อง
8: เ
10: ห็นนะครับ
8: เป็นน้องๆอยู่ในไลน์ก็อยู่ในจัก
10: กินได้เด้อครับพี่น้องครับเปิดออกมาก็สิเป็นจังสี่ครับ
8: คุณเทรามันเนาะ
10: มัน
8: เ
10: สียเหี้ยวแล้วผู้ใดเบิ่งบ่ทันนะครับ
8: มันก็เป็น
10: ให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะพี่พ่อนเนาะ
8: จริงว่ะ
9: แล้วก็น้ำมะนาว
8: เผ็ด
9: มะ
8: นาว
10: ใส่พริกเยอะไหมครับ
9: ก็ประมาณเม็ด2เม็ดค่ะเพราะว่าเราจะใส่พริกป่น
8: ยาว
9: แล้วก็ต่อไปก็จะ
8: เติมสังกัดจะรู้ต่างชื่อว่ากุ้งเต็ม
10: กุ้ง
8: เต็ม
10: แล้วก
8: ็
9: พริกป่น
10: พริกป่น
9: แล้วก็จะมีอูมามินิดนึง
10: อูมามินิดนึง
9: ค่ะ
10: ใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยนะครับ
9: แล้วก็จะมีน้ำปลา
8: หลายครับ
9: น้ำปลาแล้วก็กะเอาประมาณเอาแล้วก็ใส่ปลาร้านิดนึงถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ
10: ถ้าลูกค้าสั่งแต่ว่าไม่ใส่ปลาร้าก็ได้
9: ไม่ใส่ค่ะแต่ตามสูตรต้องใส่นิดนึง
10: นิดนึงนะครับพอแซ่บนะครับ
9: ค่ะพอแซ่บ
10: ทีนี้วิธีการคลุกนะครับ
9: แล้วก็จะคลุกเขาอย่างนี้ค่ะจะสูตรจานแล้วก็เราจะเอากุ้งมาโรย
10: เวลาจะไปเสิร์ฟลูกค้าทำยังไงคร
9: ับ ก็ถือเดินไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็บอกลูกค้าว่าก่อนจะทานต้องเขย่าก่อนค่ะเขย่าอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลูกค้าก็จะเปิดเอาช้อนขูดขีดแล้วก็รับประทานได้ค่ะเราจะมีผักแหนมค่ะมีใบชะพลูกะหล่ำปีถั่วฝักยาวค่ะถ้าใครมาที่แก่งคุดคูค่ะต้องมาทานเมนูนี้ค่ะคือกุ้งเต้นค่ะจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำไหลมันจะไม่มีพยาธิไม่มีอะไรค่ะทานได้ค่ะรับประกันเมนูเด็ดเมนูดังที่แก่งคุดคูนะคะ

แก๊งคุดคู่สุดแดนสยามอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเป็นจังไดครับพี่น้องครับเห็นกรรมวิธีการทำกุ้งเต้นแล้วเป็นตาแซ่บบ่ครับถ้าผู้ใดอยากกินกุ้งเต้นนะครับให้มาแวะแหล่งท่องเที่ยวแกงคุดคู่อำเภอเชียงคานร้านอาหารที่อยู่ในแกงเมนูเด็ดเมนูดังต้องอย่าลืมสั่งนะครับกุ้งเต้นครับ

0: ขอบคุณพี่หน่อยครับผมทางสวทเลยนะครับน้องอันทีอันทรงมาฝากกัน
1: นั่นแหละ
0: นะครับน้องทรงมาฝากน้องโจอีและน้องสีปล่อยก็คิดอยากอยู่ในกรุงเต้น
1: ก
0: ็ได้เน
1: าะกรุงเต้นนี่บ่เคยกินได้เพียเคยกินแต่กุ้งเสียบใหม่เชียงคัน
0: อันนั้นโตนบ่เคยพออาจจะซื้อ
1: บ่เคยพอ
0: บ้านโตนี่ขนาดผงสุรสเอี้ยก็ตั้งขนาดหลักกิโลยังก็ไม่หิวทาเขาอยู่
1: คนเบิ่งมักจังซี
0: ่
1: อ
0: ีเด้
1: อ
0: ี
1: แล้วติ
0: อันอาหารกุ้งเต้นเนาะมันก็เป็นอาหารเคยมายังก็อาหารอีสานบ้านเฮาที่ประยุกต์มาจากลาบจากก้อยล่ะนะครับเนาะคืออีสานบ้านเฮาเพิ่นมายังก็ตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่สมัยปู่สมัยย่าเพิ่นก็ลั่งสรรเมนูอาหารอีสานมาหลายๆอย่างว่าสิเป็นลาบก้อยซ้อยแซ่ซุปนะครับมันก็ได้เบิดซุอย่าง
1: ของดิบๆนี่ของหมักเลยคนอีสาน
0: แม่นเพราะว่าส่วนมากนี่จังหวัดศรีดาก็กินดิบสิแซ่บ
1: แม่นนี่บักฮุ่งนี่เฮาก็กินดิบ
0: บักฮุ่งกินดิบตัวเคยตําบักฮุ่งสุกบ
1: ่
0: ได
1: ้
0: พ
1: ี่
0: น้องสุภาพตําบักฮุ่งสุกกินบ
1: ่ยี่ห้อที
0: ่อะล่ะคืออาหารอีสานนี่สมัยของดิฟอยู่ภูอีสานแต่ว่าช่วงมื้อนี่เพิ่นก็มีการลดลงเด
1: ้แม่น
0: นะครับคือปลาเกล็ดขาวปลาน้ําจืดเกล็ดขาวปลามิเกล็ดเนี่ยนะครับเนาะตระกูลส้มปลาซิ่วปลาซอยปลาตระกูลปลาแม่แสดงส้มอย่างเส้นมีมะสิมีพยาธิบะเมตา
1: บแล้วก็ให้ลดลงไปกินปลาว่าน
0: แม่นเนาะไปกินปลาว่านกินปลาหวานปลาทูโก้
1: สมมุติมีเกล็ดเนาะ
0: สมมุติมีเกล็ดแต่ว่าขันเป็นพยาใบเมตับกับบริยางได้ปล่อย
1: ไม่ได
0: ้ขันสว่าตัวเป็นเด้
1: อ
0: ตัวก็กินแม่งกินนุ่นดิบเข้าไปยัก 3-4 ตัว
1: มันสิไปกินได้ไหมในท้อง
0: มันสิไปกินใบเมตับเฮา 3-4 มื้อเฮาเฮาก็สิเรียบร้อย
1: เซามันบ่ฮอดดอกนั่นนี่มันคาจะรออยู่คอนี่มันกินรอดคอ
0: เออบ่เพิ่นเนาะอีสานก็มีหลายๆอย่างอย่างงูเฮาสิน้ํางูเฮา
1: ที
0: ่แต่ว่างูสิงกินไปได้นั้นเป็นสัตว์สงวน
1: เอาคือว่าสัตว์
0: สงวนพ่อแม่เสียพ่อแม่สงวนเลี้ยงไว
1: ้โอเค
0: สัตว์สงวนปัจจุบันสิงกินไปได้เป็นสัตว์สงวนเขาเรียกสัตว์คุ้มครอง
1: แม่น
0: นะครับงูเฮานี่บ้านพี่นี่ไปหางูเฮา
1: เอา
0: ไปจกตอดมือ3มือบ่ตาย
1: ไผบ่ตาย
0: เล่าล่ะผู้จกงู
1: เอาไปเห็นก็บ่ตาย
0: ตายมือที่4
1: โอ้แล้วก็ยังอยู
0: ่3มื้อบ่ตาย
1: เก่งอยู่เด้ตายเก่งอยู่เด้3มื้อบ่ตาย
0: สิบ่เก่งแล้วเนาะอันแจกเด้มีอย่างก่อนแจก
1: ให้บอกเพิ่นแน่นี่เพิ่นเอามาแจก
0: อันแจกใส่ก่อนนั้น
1: แจกอันสกลนครเนี่ยอันเนี้ย
0: พายอมข้ามเนาะ
1: มันบ่สกลนคร
0: เป็นกระเป๋ายอมข้ามติ
1: แม่นกระเป๋ายอมข้าม
0: เฮาสิแจกคําถามมีอยู่ว่า
1: บ่มีคําถามอันนี้นะ
0: เฮ็ดจังได
1: ๋กดไลค์กดแชร์
0: อ๋อก็ได้ก็มีแต่ไทยเฮาแม่นเ
1: นา
0: ะ
1: เ
0: ฮาก็มีน้อยได้สิวางเด้ก็สิบ่ได้ไปมอบเราเป็นกิจลักษณะพอดี
1: เอาก็ให้เราได้ตัว
0: กดไลค์กดแชร
1: ์
0: พี่น้องผู้ฟังทางวิทยุนะครับก็เข้ามาเบิ่งทางนี่ล่ะนะครับมาเดินทางเอียงก่อนไลค์สดเฮานี่ล่ะ
1: น
0: ะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทางเพจ NBT ภาคอีสานนะครับ
1: YouTube มีบ่
0: YouTube กับ NBT ภาคอีสาน
1: Facebook ดิ
0: Facebook กับ NBT ภาคอีสาน
1: TikTok ดิ
0: TikTok กับ NBT ภาคอีสาน
1: ก็บ่เปลี่ยนส
0: ีอีเมลกับ NBT ภาคอีสานถามอีกดูตัวสิอมบ่นี่ตัวตาผิดตัวได้อมกันคักได้นี่เนาะกดไลค์กดแชร์รับไปเลยกระเป๋าผ้า1ใบนะครับเราจะสุ่มตามความพอใจของเรานะครับ
1: แมนก็คือว่าผู้ใดหน้าตาดีก็คือชนะเลิศ
0: ผู้ใดเป็นตัวรู้ตน
1: เอาคือวางซั่นนี
0: ่ห่วยสําเร็จสําเร็จผู้มีเงินเพิ่นบ่เอาดิ
1: ค่อยบอกแม่ค่อยมากดไลค์กดแชร์กันนะ
0: แม่ตัวเป็นตัวรู้ตนบ
1: ่อีเหลีย
0: คันเฮาไปเห็นเฮาสิบ่ให้ตากระเป๋าผ้าดิ
1: เออ
0: เฮาสิค้นหอดที่ดินให้เฮาให้เฮา
1: ก็สิบอกแล้วแม่นอันข่อยใส่เสื้อปุ้ยขาดๆเนาะมากดไลค์กดแชร์ตามโปรไฟล์ซั่นเด
0: ้โอ้กระเป๋างามตาหัก
1: งามๆนี่อีกใบนึงพี่ใส่แน่ยก
0: อันนี้ก็แม่นตินี่
1: แม่นแม่โอ้เฮียซ้ํา
0: โอ้ยเนาะสินค้าโอเคตะนี่ตกลงอันนี้สีขาวเน
1: า
0: ะ
1: จ้างามบ่ฮึ
0: งามตะแล้วเนาะเป็นกระเป๋า
1: น้อมข้ามบ่นี่สีขาวนี
0: ่อันนี้ก็ย่อมผ้า
1: น้อมใบบ่
0: นี่อันนี้ย่อมใบย่อมข้ามอันนี้สีขาวพี่น้องครับเป็นกระเป๋าผ้าทัก
1: น่ารักบ
0: ่กระเป๋าผ้าทับปักนะครับน่ารักอยู
1: ่อันนี้อันนึงเนี่ย
0: จนกระสิรัก
1: เนี่ยอีกนึง
0: อันนี้เป็นหยังนั่น
1: จับเพิ่นแล้วเนี่ย
0: อันนั้นเป็นผ้าหยังมันจะใส
1: ่ผ้าคลุมไหล่ก็มันว่าคุ้มหัวได้บ่เนี่ย
0: คุ้มได้ตัวสีสามารถเฮ็ดอย่างอื่นก็ได้
1: จังได๋พี่
0: เพราะว่ากระเทยอยู่กับผ้าถ้าสีเป็นสินเป็นหยังได้เบิดนี่ผ้าคลุม
1: อันนี้กติกาเพิ่นวางได้เนี่ย
0: กติกาเพิ่นวางได
1: ้วางได้ครับ
0: ใครห่มเลยเด้อนี่เด้ออันนี้คือตอบคําถาม
1: เนาะ
0: คําถามเฮาวางได้
1: ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
0: โอ้จีมันคือจีถามไงเถอะ
2: งานพืชสวนโลกปลายปีนี้จัดที่จังหวัดอะไร
0: งานพืชสวนโลกที่จัดอยู่อุดรธานีปลายปีนี้มันจัดขึ้นอยู่ที่จังหวัดใดนี่คือคำถามนะครับ
1: ไม่ใช่นะตอบน้องคล้ายเนาะ
0: ก็เร็ว
3: เป็นยังที่ตบน้องไข่ตีจักแล้วแม่ขี้ไปทักน้องไข่มันก็ไปทักน้องไข่ยกว่าแม่นตีตบน้องไข่ข่าวสันว่างานมหกรรมพืชสวนโลกที่จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีปลายปีนี้เนี่ยจัดขึ้นที่จังหวัดใดนะครับเนาะ2คนที่ตอบเร็วที่สุดรับไปเลยนี
1: ่นี
3: ่พื้นนี่ข่อยห่มแล้ว
1: แม่น
3: ได้กินข่อยพร้อมไปไปฮอดบ้านพี่น้องอย่าไปลืมซักเด้อซักดีๆแล้วก็แซ่ให้เตอร์ดี
1: ๆเอาถ้าเพิ่นตอบถึงสัก10คนเฮา
3: ตอบถึง10คนเฮาก็สิทําการเอาตามความพอใจเฮา
1: บ่เฮาสิทําการสีกออกเป็นแผ่นน้อยๆ
3: ตัดให้เป็นติ้วเป็นติ้วคือจังอัน
1: เ
3: นี่ยก็อันบ่แม่นอันจีวรพระซุ่มเพิ่นปันกันนั่นมั้ย
1: เออ
3: แล้วก็สิตัดแบ่งจังซั่น
1: เออ
3: เอาผ่านหยังคือรุ่นลุยแท
1: ้
3: อันนี้ของจากสวทอุดรธานีเน
1: า
3: ะพอสวทอุดรเพิ่นเอามาให้
1: จากจากยังก่อนนี
3: ่รู้สึกยังก็กิติพงษ์ถวายชัย
1: อัน
3: น
1: ี้
3: ร
1: ู้
3: สึกใหม่พอกิติพงษ์เราคือสปอตแ
1: ท้อีหลี
3: เราไปซื้อมา 20,000
1: นี่ไปซื้อยังไงนี
3: ่เมื่อไปเฮ็ดข้าว
1: ร่วมงานแล้วมันอยู่ไหนบ้าง
3: อุ๊ยบ่ทะลุตัวแท้ปล่อยจังน้อยอันสิพาไปซะบัดนี
1: ้เออไปไส
3: บ่เรื่องอุดร
1: ไปเวียดนามติบัดนี้เอา
3: ไปเวียดนาม
1: ไปซั่น
3: จริงๆมันมีภาษาเวียดนามอยู่ในหัวอยู่แต่บ่กล้าเว้า
1: เอ้าไปอุดรครับสิพาเบิ่งเวียดนามเท้านี่แหละครับเพิ่นบอกว่าคืนนึงได้เวียนทีไปเวียดนามที
3: ภาษาเวียดนามอยู่ในหัวตอนนี้บ่กล้าเว้า
1: อ่ะนะบอกสิมาเบิ่ง
3: บ่มันสิบอกไปแล้วฮะมันเป็นผิดไปพลาดเพิ่น
1: บ่ผ่านดอก
3: บ่
1: มันจะเป็นหน้าที่ของใส่จักรยานในการรับชมได้มั้ยล่ะ
3: เออก็หาเพิ่นฟังออกก็ดีคือจังกําลังเสียเอาเฮาไปฟังภาษาต่างประเทศ
1: เ
3: ป็นบ่เพิ่นหล่อด่าแม่เฮาก็อื้อๆเฮาบ่ฮู้เรื่องเด้ไปเยี่ยมจังซี่ไปพาไปเวียดนาม
1: ไปเวียดนามครับไปเบิ่งอุดรธานีนี่แหละครับเพิ่นบอกว่าเวียดนามเท้านี่เป็นเวียดนามแห่งแรกเด้เวียดนามเท้าแห่งแรกของไทยได้เพียเพิ่นบอกว่ามันกําลังสิถูกยกระดับเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของภูมิภาคจากเวียดนามเท้าแห่งแรกของไทยนี่ครับไปเบิ่ง
4: จากถนนสายเล็กๆใจกลางเมืองอุดรธานีเป็นที่ตั้งของเวียดนามทาวตลาดชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สะท้อนความสัมพันธ์และเป็นพื้นที่รวบรวมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเวียดนามทาวแห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกของไทยเป็นพื้นที่ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ตลอด2ข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหารเวียดนามร้านกาแฟขนมพื้นเมืองและร้านจำหน่ายชุดประจำชาติเวียดนามอย่างชุดอ๋าวยายที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนเสน่ห์ของวัฒนธรรมแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
5: เวียดนามทาวเนี่ยเป็นจุดประสงค์หลักของชุมชนเวียดนามในภาคอีสานเลยนะครับเพราะว่าการที่ทราบกันว่าซอฟต์พาวเวอร์เวียดนามเนี่ยได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นอาหารเวียดนามต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ชุดประจำชาติของเวียดนามชุดอ่าวใหญ่จนตลอดจนของที่ระลึกจากเวียดนามแล้วก็กาแฟเพราะกาแฟเวียดนามนี้ถูกปากคนไทยมากนะครับเนื่องจากว่าซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้ก็เป็นรายได้หลักของชุมชนเวียดนามในภาคอีสานก็เลยได้มีแนวคิดนะครับว่าเราน่าจะมีเวียดนามทาวขึ้นมาเพื่อที่จะเผยแพร่สิ่งนี้ให้กับคนไทยได้รับทราบก็เลยได้มีโครงการเวียดนามทาวขึ้นมาแห่งแรกที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเปิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2566นะครับแล้วก็แห่งที่2ก็ได้มีขึ้นมาแล้วที่จังหวัดนครพนมนะครับเพราะว่าเวียดนามทาวทั้ง2เนี่ยถือว่าเป็นแห่งแรกของโลกก็ว่าได้ซึ่งทางรัฐบาลเวียดนามสนับสนุนโครงการนี้อย่างมากนะครับก็ผ่านทางเวียดนามทาวนี่ทางรัฐบาลเวียดนามก็จะผลักดันให้มีสินค้าจากเวียดนามมาวางขายแล้วก็เน้นโชว์ทางด้านวัฒนธรรมของเวียดนามแฟชั่นชุดอ่าวใหญ่แล้วก็เน้นอาหารเวียดนามซึ่งถูกปากคนไทย
4: เบื้องหลังความคึกคักของเวียดนามทาวในวันนี้มีรากฐานจากความสัมพันธ์ของไทยและเวียดนามที่มีมาอย่างยาวนานกว่า50ปีโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีมีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์สถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวในช่วงประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยพำนักอยู่ในจังหวัดอุดรธานีสะท้อนสายสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศที่ค่อยๆพัฒนาจากความผูกพันของผู้คนสู่ความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในปัจจุบัน
5: ที่อุดรธานีและก็ที่นครพนมมีแหล่งประวัติศาสตร์เกี่ยวกับลุงโฮนะครับก็คือแหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์จังหวัดอุดรธานีบ้านหนองฮางแล้วก็อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์จังหวัดนครพนมบ้านนาจอกนะครับก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับก็ส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยทางบกก็เป็นเพราะว่าการเดินทางทางบกช่วงนี้ระหว่างไทยกับเวียดนามก็สะดวกเพราะว่าข้ามลาวนะครับมันก็จะมีเส้นทางสายเอเชียและก็เส้นทางเขาเรียกว่า East West Corridor นะครับเชื่อมความเดินทางระหว่างพม่าไทยลาวเวียดนามไปจีนก็เลยสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเนี่ยก็จะมีชุมชนเวียดนามอาศัยอยู่หนาแน่นก็จะมีซอฟต์พาวเวอร์เวียดนามเยอะก็คือส่วนใหญ่เป็นอาหารเวียดนามที่เรารู้จักก็จะมีหมูยอแหนมเนืองกล้วยจับยวนขนมปังเวียดนามอะไรพวกนี้ครับก็จะถูกปากคนไทยเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศมากขึ้นแล้วก็ทุกวันนี้ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของผู้นำระหว่างสองประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับ
4: นางสมนคชัตธดากุลนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานีที่ประกอบกิจการกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสงเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการในประเทศซึ่งมีสาขากว่า15สาขาทั่วประเทศหลังมีการเปิดประชาคมอาเซียนทางบริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังสปป.ลาว2สาขาซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีและมีแผนที่จะขยายไปยังประเทศเวียดนามในอนาคตจากความสัมพันธ์ของสองประเทศเมื่อหลายสิบปีวันนี้กลายเป็นความร่วมมือในมิติของการท่องเที่ยววัฒนธรรมการค้าและการลงทุนซึ่งไม่เพียงสร้างรายได้ให้กับชุมชนแต่ยังสะท้อนว่ามิตรภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตชัยทัศน์ช่วยวงญาติถ่ายภาพทันชนิดอุตมังทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานจากจังหวัดอุดรธานี
1: นี่
0: คือเพื่อนบอกว่าเป็นมองที่มีความผูกพันกับเวียดนามมาอย่างยาวนาน
1: 54ได้พี่
0: แมนกำลังสิถึกยกระดับโอกาสทางเศรษฐกิจของภูมิภาคจากเวียดนามทาว
1: แมน
0: แห่งแรกของประเทศไทย
1: แมนเราแห่งที่2อยู่ที่นครพนม
0: แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเวียดนามอาหารบ้านเพิ่นเนี่ยมันก็บ่ได้ต่างจากบ้านเฮาดิหมายถึงว่ารสชาติ
1: เคยไปกินตี
0: ้บ่แห้งบ่ได้มันสิไ
1: อเคยไปกินตี้
0: ไปเวียดนามตอนนั้นไปเวียดนามอยู่70,000เอ้ย80,000วีฮอยอันดานัง3เมืองไปกินยังก็แหนมเนื้อง
1: แหนมเนื้อง
0: แหนมเนื้องบ้านเพิ่นมันเป็นแผ่นแป้งแข็งๆดิบ่คือบ้านเฮาดิมันแป้งแข็งๆเหยียดเข้าหูคอเลยมันละลายเองแล้วก็ตอนยำๆแตกแป๊ะๆนิดเดียวแล้วไม่ยืงด้วยแต่ว่าเรื่องของน้ำจิ้มเนี่ยจะออกติดทางหวานคือเป็นสินเน้นทางหวานแล้วก็ผักเคี่ยงนี่หลายกันผักเคี่ยงหลายค่ะกับจนเคี่ยงบ่ไหลเลยแต่มันอีหลีมากก็เรียกว่ารสชาติของแหนมเนืองเวียดนามจริงๆเนี่ยอร่อย
1: อร่อย
0: มันไม่เยอะนะครับถ้าอยากจะกินแหนมเนืองที่เป็นรสชาติเวียดนามแท้ๆเนี่ยในอุดรก็ถือว่าเยอะหลายร้านให้เลือกซื้อเอาเราจะบอกเป็นร้านใดร้านหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขา
1: และอีกอย่างคืออย่างกาแฟ
0: กาแฟเวียดนามกาแฟเวียดนามคือสมัครแบบนี่ก็เป็นอย่างรสชาติสิออกไปทั้งเค็มข้นบางมองก็สิหวาน
1: อ
0: ีหวานบ่วายอยู่นั่นมันบักพร้าวหลาย
1: เ
0: ขาใช้คือกาแฟบักพร้าวผอมคือเป็นสินค้าขึ้นชื่อเด้อกาแฟมะพร้าวของเวียดนามรสชาติจะนัวกลมกล่อมมากกูได้บ่เคยไปเวียดนามก็เอามาอ่างครับว่านี่เคยไปแล้วสินะ
1: แล้วกันนี่เด
0: ้อันนี้คืออ่าง
1: น
0: ี่อันนี้คืออ่างนึงอ่างไว้จะของให้ไปเวียดนามอาหารทะเลที่เวียดนามคืออย่างนี้เลย
1: ก็คือ
0: สดมาก
1: ค
0: ือทะเลเวียดนามกับทะเลบ้านเฮาทะเลเดียวกันก็เอาไทยล่ะทางหนุนเป็นทะเลจีนใต้
1: ทะเลจีนใต
0: ้มีอันเกินข้าไก่กันทางหมู่เกาะอะไรนะฟูกวกมาทางนี้ก็ทะเลจีนใต้ล่ะ
1: ก็สําเอาเงินไปกินอีหยังปลาบึกเด้
0: ไม่ได้ไปกินปลาบึกอยู่ทะเลจีนใต
1: ้เห็นได้
0: เห็นบ่บ่ปลาไอ้มื้อนี้มันบ่มีสมองอยู่ปล่อยเห็นว่าก็ได้แล้วเอาไปอยากไปอุดรธานีก็ไปได้นะแหนมเนื่องอุดรที่ผมมักนี่ก็มีหลายร้านคือว่าล่ะนะครับ
1: มีขอนแก่นนี่เด้มี
0: บ่ขอนแก่นก็มีแหนมเนืองที่เป็นของขอนแก่นนี่ถ้าอร่อยจริงๆก็มีหลายร้านเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็ไม่อยากแนะนำร้านนั้นสิเครียดเพราะว่าพี่น้องเป็นคนเวียดหลาย
1: โอ้
0: ก็สิแนะนำร้านนี้ร้านตาก
1: ันเครียดอีกแล้วเนาะ
0: แมนก็สิ
1: ไปหาเองซะ
0: ร้านแอน ป่าอำพรเด้อจังซี่นะวัดหนองแว้งสิกะจีนั่นนี่กะจีเขียดอีกจังซี่นะก็เลยบ่อยากแนะนําผู้ใดนะครับไปกินโลดจังซี่แต่ว่าใครอยากได้ความเป็นเวียดนามแท้ๆเลยเวียดนามแท้ครับพุ่นคําเอียงกับมุกดาหารถามด้านเล่าเบาไปที่หน้ากลางหนองบัวลำพูโอบแมนไปเทียนเวียดนามได้เลยเนาะ
1: ก็ไปสอนกันได
0: ้อันนี้นะมัน
1: อันน้องคุณโปรดิวเซอร์เจ
0: ้แม่คุณโปรดิวเซอร์เพิ่นก็เลยนี่เจ้าน้องก็สิได้แล้วเด้อผู้ใดนี่เดี๋ยวเขาสิติดต่อไปดอกอันสมของรางวัลผู้ใดได
1: ้เนาะเอาก็แม่นกดไลค์กดแชร์เอาตี
0: กดไลค์ก็เดี๋ยวเขาสิไปเบิ่งดอกจบรายการแล้วก่อน
1: แม่ไปเบิ่งนึงนั่น
0: แม่ตัวก็สิได้อยู่ดอกแต่ว่าที่จริงแม่ตัวน่ะสิได้สอบปุ๋ยเป่าหัวเด้อ
1: เพื่อนบ่าวเราแท้
0: แต่ดีใจอยู่ดอกพี่น้องท่านล้านทําเองใช่เนาะอันนี้นี่พาไปหน้ากลางเนาะ
1: จ้า
0: ว่ายพระวัดสวยล่องแพกินปลาเผานะครับทั้งสวทหนองบัวลำพูมีมาฝากกันเอาเซิ่นตลาด

จะไปคิดล่ะครับว่าจังหวัดที่หลายๆคนมองว่าเป็นแค่ทางผ่านจะมีทั้งที่ทำบุญและที่เที่ยวชิลๆแบบนี้ซ่อนอยู่วันนี้เราจะพาไปพิสูจน์กันที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูไปกันเลยครับ

ออกเดินทางจากตัวเมืองหนองบัวลำภูครับมุ่งหน้าไปสู่อำเภอนากลางเลี้ยวไปทางตำบลกุดินจีแล้วเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางแรกของเราครับวัดสิริบุญธรรม

0: สวัสดีครับทุกคนผมอาร์ตครับ
1: ผมแคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลขุนดินจีอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีครับพี่อาร์ต
0: มี2ที่ครับน้องแคนครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับหลายคนอาจจะคิดว่านะฮะจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นแค่ทางผ่านไม่มีสถานที่น่าสนใจแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไป2ที่อย่างนี้ครับคือที่แรกเลยจะเป็นที่สายมูทุกคนนะสายมูพลาดไม่ได้เลยครับเราจะพาทุกคนไปที่วัดสิริบุญธรรมแล้วนะครับแล้วก็นอกจากไหว้พระทำบุญแล้วเราก็จะไปต่อที่ร่องแพดงสวรรค์นะครับที่ตำบลดงสวรรค์อำเภอนากลางนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับวันนี้พวกเราพาไปเที่ยวไปกันเลยที่เราจะไปลุยน้ำกันนะครับวันนี้เราแวะที่ตำบลขุนดินจีอำเภอนากลางนะครับแวะมาไหว้พระทำบุญที่วัดสิริบุญธรรมนะครับนอกจากที่นี่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอนากลางแล้วนะครับก็ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและนอกจากนั้นยังมีบรรยากาศที่สงบร่มเย็นกันด้วยครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
0: มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วย
1: นี่เลยข้างหลังนี่เลย

0: ิ่มบุญกันแล้วครับถึงเวลาความสนุกกันบ้างเรากำลังมุ่งหน้าไปล่องแพดงสวรรค
1: ์ครับและไฮไลท์ของเราคือที่นี่เลยครับล่องแพดงสวรรค์แค่ชื่อก็ฟังดูเหมือนสวรรค์บนดินแล้วนะครับก็มีหลายแพให้เลือกครับราคาถูกมากอยู่ที่50บาทถ้าช่วงเทศกาลก็คือ100บาทมีหลายเจ้าให้เลือกเลยครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือลากแพโดยใช้วิธีการถีบนะครับเขาจะถีบเพื่อลากแพลงไปใช้การปั่นไปครับผม
2: เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย
0: แพที่เราเลือกวันนี้คือแพฟ้าใสนะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายอยู่หน้าร้านเลยพอมาถึงแล้วแนะนำว่าให้สั่งอาหารกันก่อนแล้วค่อยลงแพนะครับจะได้ไม่ต้องรอนาน
3: นี่คือราคาอาหารนะครับในช่วงที่คนได้มาเป็นเที่ยวกันนะครับราคาไม่แพงเลยครับนี่มีเนื้อปลาเผาปลานิลลุยสวนนะครับมีเมนูปลาเมนูต้มยำนะฮะมีข้าวผัดนะครับมีข้าวผัดข้าวเหนียวข้าวสวยมีหมดเลยฮะเครื่องดื่มก็จะมีน้ำเปล่ามีโค้กมีน้ำอัดลมนะครับ
1: ตอนนี้อยู่บนแพนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่อาร์ต
3: สบายดีมากเลยครับนี่อากาศกำลังร้อนพอดีแล้วเราก็อยู่ท่ามกลางนะฮะน้ำเดี๋ยวอีกสักพักเราอาจจะมีการกระโดดน้ำนะครับซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยที่นี่ก็มีเสื้อชูชีพให้ด้วยนะครับน้องแขก
1: สวยมากนะครับบรรยากาศชิลมากเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศให้ดูกันนะครับ
3: ปกติแล้วใช้วิธีการดึงเชือกแต่ว่าที่นี่เขามีแบบเป็นเอกลักษณ์นิดนึงเขามีแบบจักรยานให้เราปั่นแบบชิลได้ฮะปั่นเข้าปั่นออกเนี่ยฮะมันเป็นจักรยานเลยนะครับมีที่นั่งให้2ฝั่งด้วย
1: ไม่
3: ง่ายเป็นไง
1: ปั่นง่ายใช่ไหมครับ
3: อุ้ยคล่องมากเลยนี่ดูดิลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะฮะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเราก็จะออกไปประมาณตรงกลางๆนะครับเพราะว่าสระเขาก็มีพื้นที่ค่อนข้างไกลพอสมควรประมาณ200เมตรครับทุกคนทั้งกว้างคูณยาวนี่ก็200ฟุตทีนึงหลายที่เลยครับดูมีหลายเจ้าเลยแพครับดูสีส้มสีเขียวสีฟ้าเยอะมากเลยครับทุกคนสามารถมาเที่ยวได้เลยนะครับแต่ว่าที่วันหยุดยาวหรือวันอะไรวันธรรมดาก็ได้ครับฮะถ้ามีเวลาก็พาครอบครัวนะครับมาพักผ่อนมาเที่ยว
1: เดี๋ยวระหว่างรออาหารครับเราจะพาไปดูบรรยากาศกันสักครู่ครับ
3: เย้

มาถึงไฮไลท์อีกอย่างของที่นี่ครับอาหารอีสานบนแพบรรยากาศดีๆแบบนี้ทั้งส้มตำปลาเผาแล้วก็เมนูพื้นบ้านนั่งกินไปล่องแพไปลมเย็นๆแบบนี้บอกเลยว่าฟินสุดๆครับ

0: การท่องเที่ยวของเรา1วันใครที่ชอบทริปทำบุญเที่ยวแล้วก็กินอาหารได้ครบเลยนะครับวันนี้ที่ล่องแพดงสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นเปิดทุกวันใครที่สนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราไว้แล้วทริปหน้าเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย
1: เล่นน้ำดีกว่าเย
2: เป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากๆนะครับทั้งได้ทำบุญได้เที่ยวได้กินอาหารพักผ่อนแบบชิลๆถ้าใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวง่ายๆแบบนี้ลองแวะมาที่ตำบลกุดินจีอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูดูนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะพา

0: รายได้ทะลุหลักล้านต่อปีได้พี
1: ่บอกว่ามีครอบออนช่วยของรักภาษาเนาะ
0: เป็นแต
1: ่ไปเบิ่งพี่น้องว่าสินแต่นะ
0: บ่อยได้เฮ้มันเฮาต้อง
1: อันไปเบิ่งบ้านนี่นะพี่น้องตัวเนาะบ้านหยังก่
0: อบ้านด่านดึงด่านตึง
1: ประเทศนี้เป็นไปเลยเฮาอยากออกอากาศ
0: มันเป็นจังได๋ฮะมันไปยังเก่าแ
1: ม่มันบ่ห่าวแม่พอวันนี้บ่ห่าวก
0: ็อยู่เลียวันนี้พอเจ้าบ่ห่าวข้อยก็บ่ห่าว
1: เออเอาบ่เป็นยังให้ให้โอกาสอาทิตย์เดียวแล้วอาทิตย์หน้าสิพาสะ
0: มื้อนี้อาทิตย์นี้สะหน่อยนึงเนาะเอาไปเบิ่งครับพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่ง
1: จ้า
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการมอยสารสเปเชียลมื้อนี้พามาลงพื้นที่อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครได้เบิ่งความสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรที่กล้าเปลี่ยนชีวิตเกษตรแบบดั้งเดิมหันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นหม่อนไหมอุตสาหกรรมจนสามารถสร้างรายได้ทะลุล้านบาทต่อปีที่บ้านด่านตึงตำบลลุบเลาอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเราได้พบกับนางหิ่งภูแข็งหมอกหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนไหมอุตสาหกรรมที่ได้พลิกฟื้นพื้นที่15ไร่กลายเป็นฟาร์มหม่อนไหมอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2567ครับ
3: ปลูกแล้วคือจังมีอยู่ประมาณ15 16ไร
0: ่ครับแล้วที่ไปที่มาเริ่มปลูกตั้งแต่ตอนไหนครับ
3: เริ่มปลูกตั้งแต่ปี2567 67คือปลายปีปลูกประมาณเดือนกรกฎาคมก็ตอนได้เลี้ยงเดือนประมาณเดือนตุลาเดือนตุลาของปี67
0: ครับแล้วเริ่มมีผลผลิตมาตั้งแต่นานหรือยัง
3: ปีนี้เก็บจ่ายปลายปีนี้เก็บจ่ายปีนี้เก็บได้เลี้ยง2ลูก
4: เราหรือของเราจะมาอยู่ขาย
3: ก็เริ่มมาทุกเกือบทุกเดือนเลี้ยงมาเก็บทุกเดือนหน้าแรงก็ได้เลี้ยงถ้าจะว่าน้ําหน่อยแรงมันจะน้ําก็บ่อยากพอปานใด
0: แต่ผลผลิตรายได้ที่ได้นะครับมี
3: รายได้ที่ได้ก็ประมาณถ้าเฮาเลี้ยงหลายก็คือเริ่ม2กล่อง2กล่องก็คือได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทค่ะเลี้ยงเลี้ยงแค่ใครที่มันบ่ตายบ่หยังคือก็คือ 40,000 60,000 70,000 ก็ได
0: ้ต่อปีหรือว่าต่อรุ่นครับ
3: ต่อรุ่นจ้าต่อรุ่นต่อเดือน
0: เดือนละรุ่นเน
3: า
0: ะ
3: จ้าถ้าเลี้ยงกองนึงก็ตกประมาณ 17 ป้ายทั้งสองตัวได้แล้วค่ะอันนี้ค่าตัวไม้ค่าหยังก็คืออย่าอยู่10,000กว่าบาท
2: ผลลัพธ์ที่ได้น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้สามารถสร้างรายได้จำหน่ายตัวไหมเฉลี่ยสูงถึง 30,000 ถึง 40,000 บาทต่อรอบการผลิตต่อเดือนครับเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าการทำการเกษตรแบบตลาดนำการผลิตหรือการซื้อขายแบบเกษตรพันธสัญญาหรือ Contact Farming ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เข้ากระเป๋าเป็นกอบเป็นกำเป็นประจำทุกเดือนหมดความกังวลเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำครับ
0: เราถึงกรรมวิธีในการเลี้ยงนิดหนึ่งครับว่าพอปลูกเสร็จแล้วเราจะไปเลี้ยงใหม่นี่มีกรรมวิธียังไงครับ
3: กรรมวิธีก็คือตัดต้นไปเลยค่ะตัดเอาต้นไปเลยเลี้ยงทั้งลำเลย
0: ทั้งลำเลยเนาะมันกินหมดเนาะทั้งลำทั้งใบเนาะ
3: กินแต่ใบจ้าแต่ใบคือเสียลำเลย
0: เยอะอ๋อเหลือแต่ลำ
3: มันหลายถึงเท่ากับหงส์เสียเวลาโยกตัวไม้ขึ้นอันบ้างจอแหละบ้างเสียกเลยแบบโยกล่ำขึ้นล่ำที่เขาเลี้ยงไม้น่ะโยกขึ้นแล้วคือเลี้ยงตั้งแต่ล่ำเก่าที่มันกินใบหมดแล้วตอนนี้ก็ต้องหอบตัวนั่นออกแล้วก็เอาลงมาคือทายมุ่นไม
0: ้ว่าถึงการจำหน่ายการขายนะครับว่าช่องทางการขายการตลาดของเราเนี่ยไปขายยังไง
3: การตลาดเนี่ยดีเพราะว่าบริษัทเป็นช่วงใดมันถ้าเขาเลี้ยงหน่อยก็หนาแรงนี่มันจะเลี้ยงหน่อยก็ลงมาเพิ่นก็ให้ไปขายร่วมกับสีดาแสดงว่าไม่มีร่วมกับสีดาแต่ว่ารุ่นนี้นะเพิ่นสิไม่ซื้ออยู่นี่อยู
0: ่มารับซื้อถึงที
3: ่
2: ปัจจุบันกลุ่มมันไหมอุตสาหกรรมบ้านดันตึงมีสมาชิกเติบโตถึง35รายครับแบ่งเป็นผู้เลี้ยงไหม20รายแล้วก็เกษตรกรนาใหม่ที่เริ่มปลูกนี่15รายครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันไหมกว่า175ไร่จากข้อมูลการดำเนินงานปี2569พบตัวเลขน่าสนใจนะครับปริมาณการผลิตเลี้ยงไหมรวมแล้ว8รุ่นจำนวนหนอนไหม98กล่องน้ำหนักรังไหมได้ถึง 5,199 กิโลกรัมคุณภาพทะลุเป้าทีเดียวครับน้ำหนักรังไหมเฉลี่ยอยู่ที่53กิโลกรัมต่อกล่องทำให้รังไหมเฉลี่ยสูงถึง 13,320 บาทต่อกล่องซึ่งอัตรารอดอยู่ที่ 73% รายได้สะสมของกลุ่มพุ่งถึง 1.3 ล้านบาท

0: มองย้อนไปเบิ่งสถิติรายได้ของกลุ่มสิเห็นว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก 410,000 บาทในปี2567ทะยานสู่ 1,300,000 บาทในปี2568และยังคงรักษาระดับได้ดีในปี2569นี้ครับสำหรับคาดการณ์การผลิตในอนาคตทางกลุ่มนี้ตั้งเป้าจะเพิ่มปริมาณหนอนไหม198กล่องเพื่อผลิตหนอนไหมให้ได้10ตันตั้งเป้าหมายรายได้รวมอยู่ที่ 2,600,000 บาทครับความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากความร่วมไม้ร่วมมือของศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครที่อัดฉีดงบประมาณและกับโครงการสนับสนุนต่อเนื่องข้ามปีทำให้โครงการบริหารจัดการเชิงรุกมีการปรับเปลี่ยนในการปลูกพืชอื่นนะครับว่าจะเป็นมันสะปะหลังอ้อยมาเป็นการปลูกหม่อนแทนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานใหม่หรือว่า GAPตลอดจนโครงการใหม่ๆในปี2569อย่างธนาคารปุ๋ยมูลใหม่ที่มุ่งเน้นลดต้นทุนและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ
1: สนับสนุนก็คือต้นมอนทางศูนย์เพิ่นสนับสนุนจ้ะต้นพันมอนจ้ะศูนย์มอนใหม่เพิ่นแจกแต่ว่าทางจังหวัดอื่นเขาเจ้าได้ซื้อเขาเจ้าได้ซื้อของบริษัทเขาจะซื้อแต่ว่ายุ่นผู้ใดต้องการปลูกหลายก็คือเพิ่นผลิตให้เบิด
2: แล้วตัวใหม่ล่ะครับ
1: ตัวไม้นี่บริษัทเพิ่นเลี้ยงให้เพิ่นเลี้ยงไว้อ่อนให้เลี้ยงไว้อ่อนให้คือเพิ่นเลี้ยงให้2ไว้ไว้1กับไว้2ไว้1กับไว้2นี่ถ้ามันนอน2เพิ่นสิเอามาทรงแล้วก็คือมาตื่นไว้3อยู่นําอือก็เลี้ยงต่อเป็นไว้4ไว้5ไว้3 4 5
0: ถ้าเบิ่งว่าเศรษฐกิจจะสวยงามแต่ว่าเส้นทางของความยั่งยืนยังมีอุปสรรคนะครับนางหิ่งผู้แข่งหมอกยังสะท้อนถึงปัญหาสำคัญว่าแม้อาชีพนี้จะมีความมั่นคงแต่ว่าความสมบูรณ์ของใบหม่อนเป็นอาหารหลักของหนอนไหมขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำเป็นสำคัญเพิ่นว่านะครับกลุ่มเกษตรกรจึงมีความจำเป็นในการเร่งด่วนที่สุดก็คือการต้องการรับการสนับสนุนเรื่องของน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อสู้กับวิกฤตภัยแล้งการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ร่วมกับระบบน้ำหยดหากได้รับการสนับสนุนจุดนี้พี่น้องเกษตรกรก็คาดว่าตลอดปีจะสามารถขยายพื้นที่ในการผลิตและก็เพิ่มปริมาณการผลิตได้อย่างเต็มศักยภาพทีเดียวครับจารวัตรประชัยถ่ายภาพชรยุทธพัฒน์ธรรมรงค์ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงานครับ
3: เอานะครับขอบคุณพี่บ่าวนะครับจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครนะครับนอนนํามาฝากกันเรื่องของหนอนไหมนะครับเนาะที่บ้านด้านตึงตำบลหลุบเล่าอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับความสําเร็จของเกษตรกรปลูกมันเลี้ยงไหมนะครับที่เป็นอุตสาหกรรม
4: นะครับได้รู้จักกรรมวิธีการเฮ็ดต่างๆเพราะว่าตั้งแต่ขั้นตอนการตัดมอนแม่นเพิ่นเว้าเนาะตัดมอนไปเขียนเนาะมาเลยนะ
3: คุณแม่
4: คุณแม่เนี่ยเพิ่นเว้าเนาะอัดพอทีขนาดนี้นะบ่อไม่เป็นบ่เขา
3: ไม่บ่เขา
4: เป็นเสียงมันย้ายนึงเนี่ยหัวเราะเอ๊ะๆๆอยู
3: ่ไม่แปดอันไปเขาอยู่ปากมีเงี้ยบ่อยู่ข้าง
4: ล
3: ่าง
4: เอ้ยอีเดียติดไม้อ้อมคางอ้อมเดียวว่ามันปาดรัตนาเนี่ยแต่ว่ามาหางไม้บ่เขาเราเด้อ
3: เออเนี่ยเอาเพิ่นก็คือว่าล่ะ
4: ธรรมชาติ
3: ไม่เฮาเนาะนะครับอ้าวเรื่องของที่เลือกของที่เราเลือก
4: ยังนี่ล่ะโอ้อันเก่าอันเดิม
3: แมน
4: กระเป๋าจาก
3: มีทั้งหมดจักชิ้นก่อนมื้อนี้4ช
4: ิ้น4ชิ้น
3: คําถามของเฮาคือกันก็บ่ได้อยากได้ผ่าเด
4: ้อแมน
3: แต่ครับคําถามเราก็ถามว่างานพืชสวนโลกที่จัดขึ้นปลายปี2569นี้ที่จัดขึ้นที่อุดรเนี่ยจัดขึ้นที่จังหวัดใด
4: โอ้
3: แต่นี่คือคําถามดิ
4: คําถาม
3: เนี่ยครับ
4: ต้องไปเสิร์ชหา
3: แมนต้องไปเสิร์ชหานะครับงานมากรรมพืชสวนโลกที่จัดขึ้นปลายปี2569นี้ที่จัดขึ้นอยู่ดอนท่านี่เนี่ยงานพืชสวนโลกของเก่าเนี่ยจัดขึ้นอยู่ที่จังหวัดใดนี่คือคำถามนะครับ
4: คือให้ตรวจไป
3: แมนตอบมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีน้องๆแอดมินไปดูคำตอบนะครับใครที่ตอบถูกก่อนนะครับแล้วก็จะทักเข้าไปในช่องข้อความของท่านนะครับให้มาติดต่อรับรางวัลนะครับก็ไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวเราส่งให
4: ้โ
3: อ้ส่งไปที่บ้านแมนเป็นของที่ระลึกเนาะนะครับเพียงตอบคำถามนี่แหละหรือว่ากดไลค์กดแชร
4: ์ตอบว่าถือเดี๋ยวเฮ็ดจังได๋
3: ตอบว่าถือกับบัวบ่ได้ดิ
4: เอ้า บ่มีปลอบจงปลอบใจ
3: บ่มีปลอบใจปลอบใจก็ส่งไปเฮ็ดแต่ส่องเปล่าซื่อๆมั้ยเป็นของที่ระลึกเนาะ
4: อันนี้นี่มานี่อันนี
3: ้อันนี้ก็สําหรับผู้ใดที่กดไลค์กดแชร
4: ์
3: นะครับที่กดไลค์กดแชร
4: ์
3: นะครับก็รับกระเป๋าผ้าไปนะครับสวยๆสนับสนุนโดยนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
4: ครับเป็นพายอมค้ําเพิ่น
3: แหนส่วนพานี่พาตากตลาดพานาคาเนี่ยพาคุ้มไรเนี่ยนะครับก็สนับสนุนโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหว
4: ัดพานี่ถึงกินเจ้าเหรอนี่
3: หอมดิ
4: ผู้ใดได้ไปนี่ถือว่าอันใดเนี
3: ่ยไว้เป็นดม3มื้อ4มื้อเพิ่น
4: โอ้หายว่าต่อค
3: ือไว้จุอีสีมังคอนเนาะ
4: อ
3: ันได้จับเลยได้พื้นนี่ล่ะพี่น้องเขาสิส่งไปให
4: ้เอาไปเฮ็ดหยังแน่ๆเนี่ย
3: คุ้มไรพันข
4: ้ออ
3: นะครับ
4: ใส่ไปเสร็จสอกเสร็จโตได้บ่นี
3: ่สิบ่ได้มันบางพูดคุ้มไรคุ้มข
4: ้อ
3: ขี้หน้าขี้ตาเบิดทางแล้วก็ผูกข้อผูกข้อแล้วก็แบบมาจุ่มไปมันผูกข้อตายด
4: ิเออบ่แม่น
3: ผูกข้อมาจุ่มไปนะครับแก้หนาวได้
4: คือมาไล่ยังไงคือ
3: ฮะ
4: ไล่ยังก่อน
3: ไล่ผ้า
4: ไล่ผ้าวันนี้มันเป็นยัง
3: จากตลาดผ้านาคาจังหวัดอุดรธานีเนาะเอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งเบิร์ดนะฮะบอสิบทั้งพี่หน่อยนะครับทั้งสวทเลยนะครับทั้งเอ็นพีทีขอนแก่นนะครับนั่นละกาทั้งสวทหนองบัวลำพูนละกาประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครนะครับน้องทีนะครับนำเรื่องเล่าดีๆมาฝากมาตอนกันนะครับในรายการมองอีสานสเปเชียลทั้ง MBT สวีภาคอีสาน
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็ทั้งพี่น้องที่ติดตามเราฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในพื้นที่10จังหวัดภาคอีสานต้องขออภัยในจังอีสีมขอบ่ค่อยหาบ่ได้
4: แม่น
3: อันบ่สบายนะครับเสียงเจ็บอันเอียงก็เจ็บคอ
4: เจ็บคอเนาะเพราะว่าอันตรงบันได
3: ตรงบันไดเจ็บคอตอนสิอักเสบ
4: อาทิตย์หน้ากะสิแก้ตัวกันใหม่กะสิหาวกว่านี้แน
3: ่สตีกะสิคือเก่านี่แหละเนาะนะครับอ้าพี่น้องก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่านะครับตอบคําถามก็ได้นะครับตามรายละเอียดที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับนอกสําหรับรายการมองอีสานสเปเชียลมื้อนี้จกอีสิมังคอ
4: มื้อนี้น้องสิไปลําตะเมนครับ
3: ปรบมือทีงานเอ็มบีทีภาคอีสานต้องขอลาพี่น้องผู้ชมไปสาก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีวันนี้จ้า
4: สวัสดีครับเอาเตยบ่เตย

0: นมาเดี๋ยวอีกนิดนึง
1: ครับเป็นพี่ชายส่วนเนี่ยป่าน้องสาวมันก็ผมปีหนึ่งวันนี้สวยมากเลยครับตั้งแต่ที่แม่บอกว่า
2: ใส่เดี่ยวเลย
3: วันนี้อยู่บ้านกับน้องนะแม่จะไปทำธุระข้างนอก
2: โอ้ยแม
3: ่นี่นกไม่ให้อยู่บ้านกับน้องแค่นี้จะเป็นไรไป
4: พ
2: ี่เอาว่ะ
4: รู้จะป้องจะป้องเรา
2: จะป้อง
4: เร็วเข้ามาเร็ว
2: อีกนิดเดียว
4: เร็ว
2: เฮ้ยโหไฟไปดับอะไรตัวนี้เนี่ยกำลังตีบอสอยู่เลย
5: นะเฉลยให้พี่หน่อยนะน่านะน้ำป่าน่ารักน้ำป่าสวย
6: ไม่ได้ไม่ให้มือถือหนูไว้คนเนี่ยติวหนังสือง
2: ั้นเดี๋ยวพี่ช่วยติวให้ก็ได้โอ้ยพี่เนี่ยเลยช่วยป่ามากเลยนะ
6: พี่เมื่อกี้ขอไม่เห็นยอมช่วยเลย
2: แหมพี่เขาเล่นเองเซ็นหนังสือให้น้องน่าสุดจะตาย
6: เชิญ
1: ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกกี่กิโลเมตร
6: เฉลี่ย 149.6 ล้านกิโลเมตร
1: รัศมีกี่เท่าของโลก
6: 110เท่า
1: ใครใช้โทรทัศน์ศึกษาเรื่องระบบสุริยะเป็นคนแรก
6: กาลิเลโอกาลิเลอีแล้วที่เขาใช้อะกล้องโทรทัศน์นะไม่ใช้โทรทัศน์สักหน่อยตั้งใจถามเลยสิพี่นก
2: โอ้ยเบื่อแล้วอะถามอะไรตอบได้หมดเลยอะ
6: หมดอีกแล้ว
2: อ๋อรู้แล้วถามอะไรดีทำไมต้องอ่านหนังสือสารานุกรมไทย
6: เดี๋ยวนะเอาเนื้อหาที่มันอยู่ในหนังสือสิ
2: ตอบไม่ได้ละสิ
6: เพราะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่นายหลวงรอบ9ทรงสร้างขึ้นให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่านเพื่อให้มีความรู้ที่กว้างจะได้ช่วยเหลือตัวเองผู้อื่นและส่วนรวมได
2: ้โหยตอบได้ไงเนี่ย
6: แค่นี้หมู
2: ก็โอเคแล้วนุ๊ก
6: เดี๋ยวต่อมาเล่นเกมกันดีกว่า
2: แต่บอกต้องติวหนังสือไม่ใช่หรอ
6: ก็เกมติวหนังสือไงผักกันตอบใครตอบผิดโดนเขียนหน้า
2: แต่พี่ไม่เคยอ่านจะตอบได้ยังไง
6: ลืมคิดงานเท่านี้พี่ลบเลือกอ่านจากหนังสือเล่มเล็กมาเล่มหนึ่งแล้วค่อยมาเล่นเกมกัน
2: ไม่เอาอ่ะพี่เล่นเกม

0: ี่จะได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยว่าแม่โทรมา
1: น้องรู้นะว่าพี่นพจะทำอะไร

0: จบแล้วผ่านมาได้เลยพี่ไม่แพ้แน
1: ่ตอบให้มันถูกๆหน่อยสิพี่นบอ่านมาจริงปะเนี่ย
0: แล้วรีบเขียนให้เสร็จเถอะ
1: ยอมไหมไม่มีที่ให้เขียนแล้วนะ
0: ไม่มีทางตาพี่ถามใช่ไหมหุ่นยนต์ดีกว่าหุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อว่าอะไรสร้างขึ้นเมื่อปีไหน
1: หุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานในหลวงให้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกรมการปกครองแถลงจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรเลขศูนย์ให้แรงงานเมียนมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ตรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าด้วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: อนันต์ดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานแถลงการจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบให้แก่แรงงานชาวเมียนมามูลค่าความเสียหายกว่า15ล้านบาท
6: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานและลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนซึ่งส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลขศูนย์ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาทสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบสิทธิ์ทำกินอส12กว่า 7,700 ไร่แก้ไขข้อพิพาทในเขตป่าอนุรักษ
7: ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์อส12กและอส12ขภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับหนังสือรับรองสิทธิ์อส12ดังกล่าวเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 ียงใหม่ที่ได้ลงพื้นที่รังวัดสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรัดกุมครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์8แห่งการดำเนินการในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง49หมู่บ้านรวม 1,594 รายจำนวนแปลงที่ดินทั้งสิ้น 2,121 แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวม 7,704.56 ไร่ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ช่วยให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้องหลบซ่อนและพร้อมแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลรักษาผืนป่าคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงสัญญาณสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและกำลังพลในพื้นที
8: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ประกอบด้วยพื้นที่ของ3กองกำลังหลักได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดโดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งร่วมผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทางด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่นี่สวทเลยระบบ FM คลื่นความถี่ 95.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 1341กิโลเฮิรตซ์สวทเลยวิทยุสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีอย่าลืมติดตามฟังสวทเลยสวทเลยสวทเลย
10: มาฟังสวทเลยเด้อค่ะเด้อ
11: สวทเลย
10: สวทเลยเด้อค่ะเด้อ
12: สาระดีมีทุกมือคลื่น 95.25 หันแนว
10: โดยมาฟังน้ำกันเด้อพี่น้อง
13: เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดเลยร่วมงานบุญสัมภะสักการะสร้างหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่องและบูชาพญานาคผู้ไล่คำมาในวันที่11-12กรกฎาคม2569วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสร้างหลักเมืองเวลา18นาฬิกาชมการแสดงแสงสีเสียงตำนานบุญสัมภะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจักเครือข่ายทางวัฒนธรรมและเลือกซื้อสินค้าถนนเลาะเลยไฮไลท์วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาชมพิธีบวงสรวงพญานาคผู้ไล่คำมาและพิธีเปิดงานเวลา17นาฬิการำบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่องผู้ไล่คำมาจำนวน5รอบร่วมลำบุญสัมภะสักการะสร้างหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่องเป็นมงคลกับชีวิตและครอบครัว11-12กรกฎาคมนี้มาลำกันหลายๆเด้อ

0: งแล้วนะไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
1: น่ารักอ่ะตัวเองดิวภาพถ่ายสวยจังเลยนะ
0: หวานใจนักซิ่งของเขาอ่ะสวยกว่าชุบเห็นมั้ยความรักชนะทุกอย่าง
2: การขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
3: 10เคล็ดลับประหยัดน้ำมันทำง่ายๆลดได้มากกว่า 10% wow. เริ่มกันที่ขับรถใช้ความเร็วคงที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำงานที่บ้านหรือ Work From Home สัปดาห์ละ 1-3 วันวันหยุดเน้นใช้รถสาธารณะไปธุระใกล้บ้านใช้จักรยานไม่ขับก็ดับเครื่องไม่ติดเครื่องจอดรอนานๆตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางใช้ GPS ถึงที่หมายรวดเร็วขับประหยัดไม่เบรกบ่อยเร่งแรงก่อนไฟแดงต้องชะลอความเร็วเติมลมยางเหมาะสมหมั่นทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนตามกำหนดและมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานทางเลือกมาช่วยกันลดการใช้พลังงานด้วยการประหยัดน้ำมันใครๆก็ทำได้ครับ
4: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ครับกับผมปณภัทรแสงสีเรืองรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับซึ่งวันนี้สวทเลยรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผู้ผลิตรายการครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย12สถานีในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับและรับชมกันทาง Facebook Fanpage นะครับของแต่ละสถานีครับซึ่งทีมงานเทคนิคในวันนี้นะครับได้แก่คุณไพโรจน์ทองเวียงคุณปิยพัฒน์การกล้าคุณสุวพันธ์อมาตยกุลคุณจักรพัฒน์ญาติเกื้อคุณเจนรงค์คมในครับประสานงานโดยคุณหทัยรัตน์เกตเกษรควบคุมการผลิตโดยท่านผอ.สถานีครับคุณนุรัตน์พรหมดีอำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ครับก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ของแต่ละสถานีได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้ครับวันที่4กรกฎาคม2569นับเป็นวันมหามงคลยิ่งเนื่องจากเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติไทยครับเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีครับซึ่งหลายพื้นที่ก็ได้จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลอย่างเช่นที่จังหวัดเลยครับเช้าวันนี้ก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยครับโดยมีนายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเลยได้เข้าร่วมพิธีครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ครับสำหรับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องในวันนี้นะครับก็ยังคงนำทุกท่านไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนะครับซึ่งแน่นอนครับในช่วงวัน2วันนี้ก็จะมีทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวจะได้นำมาเสนอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับไปติดตามเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะฮะช่วยเหลือเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนหนุนเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ฟังครับที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้ไปเปิดเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตซึ่งรัฐบาลร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ดำเนินการนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มสภาพคล่องและเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการต้นทุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวครับโครงการดังกล่าวนี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับไม่ใช่เป็นเพียงการให้สินเชื่อเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของภาคเกษตรกรไทยซึ่งรัฐบาลครับก็มุ่งหวังวางรากฐานให้ภาคการเกษตรเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนครับพร้อมกับยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศด้วยครับซึ่งโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้นะครับก็มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาทครับระยะเวลาโครงการ3ปีกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีครับโดยรัฐบาลเนี่ยจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3หรือว่า 3% ต่อปีพี่น้องเกษตรกรก็รับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีภายใต้เงื่อนไขนะครับก็ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าของธกส.ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าการผลิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคเกษตรไทยนะฮะภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืนครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงนะฮะคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับก็เป็นเรื่องของการลงพื้นที่ละกันนะฮะการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเมื่อวานนี้นะของท่านดร.ทรงศักดิ์ทองศรีครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับเมื่อวานนี้นะครับดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับได้เป็นประธานเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬครับซึ่งจังหวัดบึงกาฬเนี่ยกำลังก้าวสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่มีศักยภาพหลายคนอาจจะเคยไปท่องเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวสายมูถ้ำนาคาเป็นต้นก็เกิดความประทับใจนะฮะซึ่งจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของภาครัฐทั้งเรื่องของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบอริคำไซที่เปิดไปแล้วนะครับแล้วก็โครงการสนามบินบึงกาฬในอนาคตซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการค้า ขออภัยครับการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงการจัดรูปที่ดินจึงเป็นอีกกลไกสำคัญครับในการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายของตัวเมืองโดยเปลี่ยนที่ดินตาบอดเนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่มีถนนและระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยสำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลวิสิตนั้นดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงกาฬครับครอบคลุมพื้นที่40ไร่สามารถจัดรูปที่ดินใหม่พร้อมก่อสร้างถนนมาตรฐานระบบระบายน้ำไฟฟ้าและประปาก็ทำให้ทุกแปลงนะครับสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคได้อย่างทั่วถึงแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินตาบอดด้วยครับลดปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็เพิ่มพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ต้องใช้งบประมาณเวรคืนที่ดินครับโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการพร้อมกับชื่นชมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนซึ่งเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วมครับแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับศักยภาพของบึงกาฬเนี่ยให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยซึ่งวันนี้ท่านดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ที่บึงกาฬนะครับท่านก็ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างลานจักรยานขาไถณศาลาประชาคมบ้านบึงกาฬใต้หมู่ที่3ตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬครับแล้วก็ต รวจติดตามการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงโขงหลงที่ตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับนอกจากนี้ครับวันเมื่อวันนี้นะฮะก็มีรัฐมนตรีมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2นะครับนายพลพีสุวรรณชวีได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามกันนะครับว่าท่านไปพื้นที่จุดไหนบ้างนะครับไปมอบนโยบายในเรื่องไหนบ้างจุดแรกที่ท่านไปนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านลงพื้นที่ไปเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบณค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับโดยมีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนให้การต้อนรับท่านมท.2ก็บอกว่าโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองขอนกว้างเนี่ยเป็นความร่วมมือของกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีมณฑลทหารบกที่24เทศบาลนครอุดรธานีและภาคประชาชนครับพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งออกกำลังกายแล้วก็ทำกิจกรรมของพี่น้องประชาชนพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศซึ่งจังหวัดอุดรธานีนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการคมนาคมของภาคอีสานตอนบนนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับมีทำเลที่ตั้งเนี่ยถือเป็นยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางรางแล้วก็ทางอากาศทำให้สามารถเชื่อมโยงกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งในปีนี้ครับ2569นี้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับจังหวัดอุดรครับยังได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลกด้วยซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับจังหวัดด้วยก็คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 3.67 ล้านคนนะฮะแล้วก็สามารถสร้างเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านบาทกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่กว่า 81,000 อัตราด้วยการเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างในเช้าวันนี้นะครับนอกจากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวยกระดับภูมิทัศน์ของเมืองแล้วนะครับก็ยังเป็นการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกควบคู่กับการต่อยอดศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆด้วยนะของอุดรอย่างเช่นบ้านเชียงนะครับคุณผู้ฟังครับก็จากในภาพนะครับท่านก็ เห็นพี่น้องประชาชนมาใช้ส่วนสาธารณะตรงนี้ออกกำลังกงกำลังกายนะครับก็เป็นพื้นที่สาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยส่วนจุดที่2ครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับท่านมท.2ท่านก็ยังไปมอบโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนสร้างความมั่นคงในที่ดินและคุณภาพชีวิตด้วยนะครับโดยท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านดุงครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนณห้องประชุมราชพฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงโดยมีนายเจนกิจเชษฐวานิชรองอธิบดีกรมที่ดินนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมครับท่านมท.2ก็บอกว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นหลักประกันความมั่นคงของประชาชนครับช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมเน้นย้ำนะครับให้ประชาชนเนี่ยหวงแหนสิทธิ์ในที่ดินของตนเองนะครับได้โฉนดไปแล้วเนี่ยไม่จำนายหรือว่าไปโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือโดยไม่จำเป็นนะครับเพื่อให้โฉนดที่ดินนั้นเป็นรากฐานความมั่นคงของครอบครัวในระยะยาวนะฮะหลายคนก็อยากจะมีทรัพย์สินมีโฉนดที่ดินพอได้แล้วเนี่ยก็เอาไปขายหรือว่าเอาไปโอนกรรมสิทธิ์โดยไม่จำเป็นอันนี้ท่านก็แนะนำว่าไม่ควรนะฮะซึ่งกรมที่ดินเนี่ยก็ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งยังมีอีกมากนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็เป็นการมอบโฉนดที่ดินในพื้นที่ตำบลดงเย็นแล้วก็ตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจำนวน200แปลงครับซึ่งก็เกิดจากความร่วมมือของกรมที่ดินหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับท่านราชันสุนหัวเนี่ยท่านก็บอกว่าการได้รับโฉนดที่ดินเนี่ยจะช่วยสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนน ะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยครับนี่ก็เป็นภารกิจหลักๆนะครับของท่านมท.2ครับท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งท่านก็ยังลงพื้นที่ไปหลายจุดนะฮะวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการมอบโฉนดที่ดินที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่ที่บ้านดุงนะครับท่านเปิดสวนสาธารณะหนองคอนกว้างที่บริเวณค่ายประจักษ์ศิลปาคมแล้วก็ยังมีการเยี่ยมชมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ร้านค้าโอท็อปต่างๆที่หอประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยาอำเภอบ้านดุงด้วยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสและร้านค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับนี่ก็เป็นภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์ การกิตินันท์ที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดหนองคายเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงของผู้สื่อข่าวสวทหนองคายรายงานนะครับก็จะได้นำเสนอภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้มาติดตามเรื่องของสถานการณ์ดินฟ้าอากาศกันบ้างนะฮะเบรกเรื่องของดินฟ้าอากาศนะฮะก่อนที่จะไปติดตามผู้สื่อข่าวของทั้ง2จังหวัดที่จะร่วมรายงานข่าวเข้ามานั่นก็คือสวทหนองคายแล้วก็สวทนครราชสีมานะครับมีเตือนเรื่องพยากรณ์อากาศสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เวลา4นาฬิกาพายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนครับหรือที่ละติจูดที่ 20.3 องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันตกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คาดว่าพายุนี้นะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้เนี่ยในช่วงระหว่างวันที่4ก็คือวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ5กรกฎาคม69โดยศูนย์กลางของพายุนั้นไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่นะฮะจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับเฉพาะในภาคอีสานเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะมีที่หนองคายบึงกาฬแล้วก็จังหวัดนครพนมครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กับผู้สื่อข่าวจากจังหวัดหนองคายแล้วก็จังหวัดนครราชสีมากันบ้างเราไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดหนองคายนะฮะอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับที่หนองคายเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับลงพื้นที่หนองคายครับติดตามการขับเคลื่อนการศึกษาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาบ้านพักนะครับแล้วก็เพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งรัดนะฮะในกรณีที่ประสบโรงเรียนเนี่ยประสบเหตุวาตภัยแล้วก็พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับผู้สื่อข่าวคุณพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์รายงานครับติดตามกันครับ
6: รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการลงพื้นที่หนองคายติดตามการขับเคลื่อนการศึกษาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาย้ำพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่ความปลอดภัยนายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดหนองคายเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1ณโรงเรียนท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์และติดตามการดำเนินงานด้านอาหารกลางวันณโรงเรียนดารณีท่าบ่อพร้อมพูดคุยให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูรวมทั้งร่วมตักอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความใส่ใจในการส่งเสริมทั้งคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนอย่างรอบด้านในช่วงบ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมภาษาต่างประเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายณศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังเก่าโดยมีนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวต้อนรับ และนายวุฒิไกรช่างเหล็กนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายกล่าวรายงานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศเป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนและประชาชนสามารถแข่งขันในโลกยุคใหม่โดยเฉพาะจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนมีศักยภาพด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการคมนาคมเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้ลงตรวจเยี่ยมบ้านพักครูของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองหนองคายหรือสกร.ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งานรวมถึงติดตามความคืบหน้าการสร้างอาคารหอประชุมที่ยังไม่แล้วเสร็จจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะพร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยอำเภอโพนพิสัยเนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยโดยเฉพาะกรณี9โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยและยังไม่ได้รับงบประมาณซ่อมแซมซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร็วและปิดท้ายด้วยการประชุมหารือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดหนองคายเขต2โดยเฉพาะกรณีโรงเรียน9แห่งที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยเพื่อให้สถานศึกษาสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและครู
7: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญรัตน์ตีม่วงจากสวทจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้มีข่าวหนองคายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี2569มาฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังค่ะ
8: จังหวัดหนองคายเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยจะมีการบูรณาการการปฏิบัติงานให้สอดคล้องในทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อช่วงบ่ายที่2กรกฎาคมณห้องประชุมประทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายนายสรังศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดหนองคายที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้นกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งว่าได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะของอากาศประเทศไทยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม2569เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนโดยในระยะครึ่งแรกของเดือนมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปและมักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนและอาจมีลูกเห็บตกส่วนในระยะครึ่งหลังของเดือนซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอุณหภูมิจะลดลงและมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นและอาจมีพายุไซโคลนก่อตัวในทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลแล้วเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่และแจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ปี2569กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ของจังหวัดหนองคายเรียบร้อยแล้วประกอบด้วยแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดหนองคายกรณีอุทกภัยปี2569จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มจังหวัดหนองคายปี2569และจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดหนองคายปี2569ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569และเพื่อการบูรณาการการปฏิบัติงานให้สอดคล้องในทุกภาคส่วนพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายจึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ขึ้น
7: โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงานสถานการณ์แนวโน้มและการเตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยประกอบด้วยแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดหนองคายสภาพภูมิอากาศภาพรวมสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำสถานการณ์ระดับน้ำในลุ่มน้ำโขงการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวถนนผิวจราจรการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของหน่วยทหารและหน่วยงานอื่นๆที่รับผิดชอบเขตจังหวัดหนองคายและแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ขอขอบคุณผู้ดำเนินรายการดิฉันนางสาวธนรัตน์จีนนวลสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับผู้สื่อข่าวจากสวทหนองคายทั้งสองท่านเลยนะครับคุณพุทธรักษาพิธรรมนะฮะที่รายงานข่าวเรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569กับน้องธัญรัตน์จีนน่วมนะฮะผู้สื่อข่าวน้องใหม่นะครับของสวทหนองคายครับก็เป็นการเตรียมพร้อมนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนมีการบูรณา

0: ราชสีมานำโดยพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แบ่งเป็น32อำเภอ289ตำบล3743หมู่บ้านมีประชาชนประมาณ 2.26 ล้านคนดังนั้นประชากรส่วนใหญ่มักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทั้งภาคการเกษตรและภาคอุปโภคบริโภคจึงขึ้นอยู่กับทรัพยากรน้ำซึ่งในพื้นที่มีแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำที่สำคัญหลายแห่งเช่นเขื่อนลำตะคองอ่างเก็บน้ำลำแชะอ่างเก็บน้ำลำประเพิงอ่างเก็บน้ำลำมูลเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงภาคเกษตรกรรมนอกจากนี้ในวันที่3กรกฎาคม2569สมาชิกวุฒิสภาอยากได้ลงพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลาดเพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่อีกด้วย
1: ท่านผอ.สถานีวิจัยสแกลาดนะครับของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับต้องชื่นชมว่าจากการฟังบรรยายสรุปเนี่ยข้อที่จริงต่างๆในทางสถานีตั้งแต่ผอ.ลงไปเจ้าที่ก็สามารถดำเนินการได้นะครับเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราไม่เป็นห่วงในเรื่องของการจัดการแต่เราเนี่ยมาครั้งเนี้ยเรามาเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้สถานที่แห่งนี้เป็นการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศนะครับอย่างยั่งยืนแล้วก็อยากจะให้มันก้าวขึ้นไปสู่ในระดับโลกเพราะเราก่อตั้งมาเนี่ยมัน60ปีแล้วด้วยนะซึ่งมองว่ามันยังช้าไปการที่จะต้องไปสู่สังคมโลกโดยเฉพาะการเป็นมรดกโลกเนี่ยถ้าประเทศต่างประเทศเนี่ยเข้าไปถึงไหนแล้วแต่ถ้าเราอยู่ในระบบนิเวศเนี่ยผมมองว่าจะทำให้พื้นที่หรือว่าอาณาเขตของการเป็นระบบนิเวศจากการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเนี่ยมันจะกระจายออกไปสู่ในส่วนต่างๆของประเทศแล้วในส่วนต่างๆของที่มีป่ามีอะไรที่เซนนี้ผมอยากจะให้ ความเขาเรียกว่าอะไรการขยายพื้นที่เนี่ยโดยเด็กและเยาวชนมากกว่านะครับส่วนปัญหาที่ได้รับทราบตอนนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการต่างๆไม่ว่ากรมป่าไม้ก็ดีกรมอุทยานก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่สอดคล้องต้องกันแล้วมันติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายว่าจะทำอะไรก็ผิดกฎหมายจะทำอะไรก็ผิดเพราะฉะนั้นอยากจะต้องแก้กฎหมายตัวเนี้ยให้ทุกอย่างสามารถที่จะสอดคล้องต้องกันโดยเพราะเป็นพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่เฉพาะเนี่ยควรที่จะมีกฎหมายหรือการดูแลของมันเนี่ยในเป็นรูปแบบที่ว่าไม่ใช่สวมหมวกคนละใบแต่ต้องสวมหมวกสีเดียวกันถึงจะมาปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมได้ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาที่มาพบในวันนี้ก็จากการแนะนำของท่านสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่คือท่านเอมออนกับท่านณัฐนีพรว่าอยากจะให้มาดูและส่งเสริมเราก็พร้อมที่จะเอาข้อปัญหาส่งเสริมการต่างๆจากสถานที่แห่งนี้นะครับไปสู่การจัดการที่ดีครับก่อน
0: พักจีราพรมินโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
2: ขอบคุณน้องพักจิราพรพิญโยนะครับก็เป็นเสียงของท่านพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสวพบประชาชนเพื่อลงพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิครับท่านก็พร้อมที่จะผลักดันนะครับสถานีวิจัยและสิ่งแวดล้อมสแกลราดนะครับให้เป็นสถานที่ที่ถือว่ามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเพื่อเป็นสถานที่ที่หลายคนนะฮะมาเยี่ยมชมได้นะครับตรงนี้เราจะไปติดตามในเรื่องของไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับหลังจากที่มีการเปิดรับลงทะเบียนไปแล้วนะฮะสิ้นสุดเมื่อวันที่21มิถุนายน2569ที่ผ่านมาผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับตอนนี้ต้องรออะไรนะครับต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างจะมีการประกาศผลเมื่อไหร่นะครับผมพาไปพูดคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเลยที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการครับเรื่องของไทม์ไลน์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านไปติดตามกันครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นวันสุดท้ายในการยืนยันสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะฮะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 23:00 นของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาทีนี้หลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะหลังจากลงทะเบียนไปแล้วนะฮะยืนยันไปแล้วเนี่ย21มิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว ขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะต้องทำอย่างไรจะต้องรออะไรไหมจะผ่านไหมไม่ผ่านทำยังไงจะต้องยื่นอุทธรณ์ช่องทางไหนยังไงวันนี้มาพูดคุยกันกับทางด้าน

0: ของสำนักงานคลังจังหวัดเลยวันนี้นะครับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับผมท่านแรกคุณวิมลรัตน์อาสาวัฒนะนะครับนักวิชาการคลังปฏิบัติการสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งข้างๆผมนะครับคุณสุธาสินีบุญสินนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการถูกต้องไหมครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับนะไทม์ไลน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันที่21ที่ผ่านมา21มิถุนายนเนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของการยืนหยัดสิทธิ์นะ5ทุ่มทีนี้หลังจากนี้พี่น้องเราต้องรออะไรเตรียมตัวอย่างไรหรือจะต้องติดตามอย่างไรบ้างครับ
2: ก็คือพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้ววันที่17กรกฎาคม69เขาจะประกาศรายชื่อแล้วว่าใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ
0: ์
2: วันนี้เป็นวันชี้ชะตาฉันจะได้เป็นผู้เข้ารอบไหม
0: คือผลการพิจารณาเนี่ยผลการพิจารณาวันที่17
2: ใช่ค่ะ17จะประกาศแล้ว
0: เราไปนะครับ
2: เราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าหนึ่งในล้านอะไรก็ว่าไป
0: ครับ
2: เพราะ
0: ครับสามารถตรวจสอบผลได้ทางไหนครับ
2: ทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
1: แล้วก็จะมีช่องทางของแอปพลิเคชัน
0: เป๋าตัง
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: คร
1: ับทางรัฐด้วยนะคะแล้วก็ติดต่อสามารถติดต่อสอบถามทางธนาคาร
2: ที่
1: ลงท
2: ะ
1: เบ
2: ีย
1: นห้าธนาคารนะคะกรุงไทยออมสินธ.ก.ส.ธ.ก.ส.อาคารสงเคราะห์นะคะหรือ
2: ธนาคารอิสลาม
0: สามารถตรวจสอบได้เลยวันที่17กรกฎาคมเฝ้ารอหน้าจอหน้าเพจได้เลยหรือจะไปที่ธนาคารก็ได
1: ้ก็ได้
0: นะครับช่องทางต่างๆตามที่ท่านสะดวก
2: ถ้าดูผ่านเว็บไซต์ไม่เป็นผ่านแอปทางรัฐผ่านแอปปรับฟังไม่เป็นติดต่อที่ธนาคารก็ได
0: ้ครับให้ลูกหลานดูให้เนาะถ้าหากใครใช้โซเชียลมีเดียดูให้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ธนาคารนะครับทีนี้ในพอประกาศผลออกมาแล้วนะครับจำเป็นต้องยืนยันตัวตนอีกครั้งไหมครับ
1: จะในส่วนของคนที่ได้สิทธิ์นะคะหลังจากวันที่17เนี่ยพอประกาศออกมาแล้วเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่ม
0: ครับ
1: คนที่เป็นผู้มีสิทธิ์รายเดิมนะคะย้ำรายเดิมที่เคยใช้สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องมายืนยัน
0: ไม่ต้องยืนยันตัวตนอีกครั้งนะครับอันนี้คือรายเดิม
1: รายเดิมแต่ผู้ที่อย่างที่เราบอกว่าเป็นกลุ่มตกหล่นของตอนลงทะเบียนอ่ะนะคะ
0: ค
1: ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อของจปทเนาะข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะคะหรือเป็นกลุ่มเปราะบางของทางพม.เนี่ยพวกนี้คื อกลุ่มใหม่จำเป็นจะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารทั้ง5แห่งที่เราบอกนะคะ
0: คร
1: หรือใครอาจจะสะดวกทางแอปเป๋าตังก็ได
0: ้
1: นะคะแต่ถ้าอย่างกลุ่มเปราะบางเราก็แนะนำว่าให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือที่ทางธนาคารน่าจะสะดวกกว่า
0: ครับเราก็จะเห็นวันนั้นก็คนจะแน่นธนาคารอีกครั้งนึงนะครับว
2: ่
0: านะเพราะคือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนถูกไหมคร
2: ับ รายใหม่ที่ได้สิทธิ
0: ์กลุ่มที่กลุ่มรายเดิมท่านไม่ต้องมาทำอะไรนะท่านได้แล้ว
2: ท่านได้แล้ว
0: ท่านไม่ต้องมาย
2: ืนยัน
0: ตัวตนที่ธนาคารหรือว่าระบบนะครับเขาเรียกว่าขั้นตอนนี้เขาเรียกว่ายืนยันตัวตน EKYC
1: ใช
2: ่ค่ะ
0: ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ทุกคนนะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอย่างที่บอกไปผ่านแอปเป๋าตัง
1: ค์
0: หน่วยงานรับลงทะเบียนที่กำหนด
1: ใช่ค่ะ5 แห่ง
2: บอกไป
0: เลย5แห่งนี้ธนาคารกรุงไทย
2: กรุงไทยออมสินธ.ก.ส.ธ.ก.ส.
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2: ใช่แล้วก็ธนาคารอิสลาม
0: ธนาคารอิสลาม
2: แต่จังหวัดเลยบ้านเราจะไม่มีธนาคารอิสลามเนาะ
0: บ้านเรามีธนาคารกรุงไทย
2: มีธนาคารออมสิน
0: ธ.ก.ส.
2: ธ.ก.ส.แล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห
0: ์
1: ก็โชคดีตรงที่ว่าธนาคารธ.ก.ส.นะคะมีให้บริการทุกอำเภอ
2: ใช
1: ่จริงๆก็ค่อนข้างครอบคลุม
0: ครับ
2: ก็จะไม่แน่นเท่าไหร่เนาะ
1: ไม่แน่นเท่าไหร่ท่านสามารถเฉพาะกลุ่มนี้ด้วยเนาะท่านสามารถไปพบเจ้าหน้าที่ได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าหากว่าประกาศผลมาแล้วเราไม่มีสิทธิ์แต่เราตกหล่นหรือเปล่าเรามั่นใจว่าเราจะมีสิทธิ์อ่ะเราสามารถที่จะไปยื่น
2: อุทธรณ
0: ์ได้หรือไม่อย่างไรครับ
2: เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม69นะคะก็คือผ่านแอปเป๋าตังค์แอปทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์โครงการแล้วก็5ธนาคารนี่แหละค่ะ
0: เหมือนเดิม
2: ใช่ที่จะช่วยท่านในการอุทธรณ์ท่านสามารถไปติดต่อได้
0: คำว่าอุทธรณ์นี้ยังไงฮะหมายถึงว่าเราต้องมีข้อมูลไปชี้แจงหรือเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ขั้นตอนก็คือระหว่างการคัดกรองข้อมูลนะคะหลังจากสมัครเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ
0: ์ครับ
1: ต่างๆนานาเลยก็ว่ากันไปแหละไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเนาะจะต้องไม่มีเงินฝากเกิน 100,000 บาทหรือว่าจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์นู่นนั่นนี่
0: อะไรต่างๆ
1: ไม่มีต่างๆใช่แต่ว่าข้อมูลตรงนี้มันท่านพอประกาศมาท่านรู้อาจจะ
0: ไม่
1: ผ
0: ่
1: านสิทธิ์ฉันไม่มี
0: ฉันมีทรัพย์สมบัติเหล่านี้เลยแต่ทำไมฉันไม่ได้
1: แต่ทำไมฉันไม่ได้แล้วเขาก็จะห้อยเหตุผลไว้เช่นท่านพบว่าท่านมีที่ดินเกินกว่าที่โครงการกำหน อ่ะคราวนี้ท่านก็รู้เห็นละว่า
0: เอ๊ะเราต้องไปเช็คตัวเองว่าเรามีที่ดินคือครองที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์
1: ใช่แล้วเราก็วิฉันไม่มีที่ดินตรงนี้อ่ะฉันจะทำยังไงจริงๆฉันควรได้เพราะฉะนั้นอ่ะขอให้ท่านน่ะมาทำเรื่องอุทธร
0: ครับ
1: ภายใน17กรกฎาคม
0: 31ตั้งแต่วันที่ประกาศผลเลย
1: ตั้งแต่วันที่ประกาศผลเลยจากนั้นนะท่านไม่ใช่ว่าอุทธรแล้วท่านนิ่งอยู่บ้านนะไม่ได้นะคะท่านเห็นแล้วแหละว่าข้อมูลตรงไหนที่มันผิดท่านต้องไปติดต่อหน่วยงานนั้นเช่นอย่างที่หนูยกตัวอย่างว่าอุ๊ยที่ดินตรงนี้ฉันไม่มีทำไมถึงมาฟ้องว่าฉันยกให้ลูกแล้วเนี่ยทำไมถึงยังเป็นชื่อฉันอยู่
0: บางทีอาจจะบอกว่ามีเงินในบัญชีก็ได
1: ้ก็อาจจะมี
2: อาจจะเกิน100,000อ
1: าจจะเกินอุ๊ยมันไม่ใช่นะเนี่ยธนาคารอาจจะให้ข้อมูลผิดหรืออะไรเราต้องหลังจากอุทธรณ์เราต้องไปดำเนินการติดต่อหน่วยงานนั้นให้แก้ไขข้อมูลให้เรา
2: ถ้าที่ดินแบบว่าแบบ10ไร่ไม่ใช่ที่ดินทางการเกษตรมันเกินอย่างนี้
1: มันเกิน
2: ที่ดินมากท่านก็ต้องไปติดต่อให้เขาแก้ไขข้อมูล
0: คือเขาจะมีเงื่อนไขแล้ว
2: ใช
0: ่ครับหรือบางทีแล้วที่เป็นประเด็นกันที่บอกว่าลูกเอาไปลดหย่อนเรื่องภาษีแทนพ่อแม่ไอ้อย่างนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ติดยังได้อยู่ไหม
2: ได้เพราะว่าเขาไอ้ทางกระทรวงการคลังปลดล็อกแล้วที่แบบว่าลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: เขาไม่เอามาคิดแล้ว
0: ไม่เอามาคิดแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ปีนี้นะคะไม่เอามาคิดแล้ว
0: ถือว่าปลด
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
1: เพราะว่าเกณฑ์มาทีหลังเนาะเราแบบลำเนินการยื่นภาษีไปแล้วบางท่านอาจจะแบบอุ๊ยมันเป็นการเอาอยู่ๆก็เอาสิทธิ์มาใช้พ่อแม่อาจจะไม่ทราบว่าลูกมาลดหย่อนเนี่ยมันก็เป็นการตัดสิทธิ์พ่อแม่โดยที่ไม่ชอบทำนะคะแล้วก็มีการใบพัดผ่านเรื่องนี้ไปก่อน
0: ครับท่านต้องดูนะบางทีท่านแบบคิดว่าท่านแอบจนอ่ะพูดง่ายๆเนา
1: ะ
0: ท่านแอบจนอ่ะคือท่านมีท่านรู้ตัวเองอยู่แล้วล่ะว่าท่านมีทรัพย์สินอะไรมีสตางค์มีเงินในบัญชีแต่ท่านจะปกปิดไม่ได้นะเราตรวจสอบได้นะคร
1: ับ
0: เราตรวจสอบได้เป็นข้อมูลของทางกระทรวงมหาดไทยนะฮะร่วมกันกับทางกระทรวงการคลังเนี่ยคือท่านจะบอกว่าท่านไม่มีเงินในบัญชีท่านอยากจะได้บัตรอะท่านไปโกหกเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเราตรวจสอบได้ท่านอาจจะ
1: ต้องอยู่ใน
0: ที่ดินที่นา
1: ใช่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
0: ความเป็นจริ
1: ง
0: ค่ะบางทีเราเห็นเพื่อนบ้านได้เอ๊ะอยากจะได้บ้างไปลงชื่อกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในช่วงที่เขามีการเก็บตกที่ผ่านมาเนาะ
1: คือ
0: จริงแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขเขาอยู่ว่าผู้ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคือเราต้องการให้คนที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับแต่ถ้าท่านมีทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยพอมีสตางค์อยู่บ้างเนี่ยไม่ได้หรอกเน
2: า
0: ะ
2: แต่ว่ามีเงินในบัญชีมีที่ดินนี่มันไม่สามารถโกหกกันได
0: ้ใช่ครับมันไม่เพราะว่าอย่างน้อยเราไปดูข้อมูลที่ข้อมูลของทางเขาเรียกที่ดินเนาะเราจะเห็นเลยใครถือครองที่ดินอะไรยังไง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เงินฝากเขาก็ดูได้นะ
1: ว่าท่าน
0: ม
1: ี
0: เท
1: ่
0: าไหร่นะครับเพราะนั้นโกหกกันไม่ได้
2: ครอบครองรถยนต์อะไรเงี้ยมันก็มีหมดเน
0: า
2: ะ
1: ม
0: ัน
1: มีหมด
0: ทีนี้มันอาจข้อมูลเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาคัดออฟเมื่อไหร่เนาะสมมติว่าท่านไม่มีจริงๆเราบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่มีทรัพย์สมบัติตรงนี้จริงๆเราก็สามารถไปเขาเรียกว่าอุทธรณ์นี่แหละครับ
1: ใช่
0: ได้เลย
1: มันอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนฐานระหว่างข้อมูลเอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ย
0: ท่านอาจจะไปโอนที่ดินให้ลูกหลานหรือสตางค์ไม่มีแล้วก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเนาะเราประกาศออกมาคือมันยังมีข้อมูลที่ค้างอย
1: ู่ข้อมูลที่ค้างอย
0: ู่นั้นท่านก็ต้องไปแสดงข้อมูลอุทธรณ์นะฮะยื่นอุทธรณ์ตามที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่แต่ถ้ามีเอกสารเนี่ยท่านต้องเอาไปชี้แจงด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องมีเอกสารนะ
1: ก็คือถ้าเทียบเคียงกับรอบปี65นะคะก็คือท่านอุทธรณ์แล้วเจ้าหน้าที่จะปริ้นเอกสารให้ท่านชุดหนึ่งเพื่อไปแจ้งหน่วยงานที่ท่านจะต้องไปติดต
0: ่
1: อแล้วหน่วยงานเขาจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านจากนั้นมันจะมีวันคัตออฟของกระทรวงการคลังอะค
0: ่
1: ะเขาก็จะดึงข้อมูลมาปรับปรุงข้อมูลให้ท่านอีกทีนึง
0: ครับท่านก็สามารถอุทธรณ์ได้เลยนะ17ถึง
2: 31กรกฎา
0: คมครึ่งเดือนเลย
2: ใช่
0: ให้เวลาท่านนะท่านอย่าไปวันสุดท้ายนะ
1: 17คนจะเยอะใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราจะเห็นคนไปวันมาท้ายๆเน
2: า
0: ะ
1: ใช่
2: วันแรกของท้ายๆอย่างเงี้ยวันกลางๆหายไป
1: อย่างที่ดินน่ะการให้บริการของเจ้าหน้าที่เขาก็งานเยอะอยู่
0: แล้วเดือนเขางานเยอะแล้วโอนที่ธุรกรรมอย่างอื่น
1: ธุรกรรม
0: อยู่แล้ว
1: ปกติเขาก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านน่าจะขอให้เผื่อเวลา
0: ไปธนาคารนี่แหละท่านไปยื่นอุทธรณ์เนี่ยท่านไม่ต้องนัดกันไปนะครับท่านไปได้เลยสะดวกที่ไหนไปได้เลยแล้วมันไม่ใช่ที่ที่กรุงไทยอย่างเดียวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ธนาคารเนี่ย5ธนาคารเนี่ยบ้านเราไม่มีอิสลามแบงค์นะก็ไปแค่4ธนาคารนี้ท่านไม่ต้องไปแออัดกันนะครับบางทีมันเห็นใจอ่ะบางทีคนสูงอายุมันร้อนเนาะ
1: มันร้อนใช่ค่ะแล้วก็
0: เดินทางมาไกลด้วยทีนี้พอหลังจากยื่นอุทธรณ์เสร็จแล้วยังไงต่อครับ
2: เขาจะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาใช่ไหมคะคนที่ผ่านเกณฑ
0: ์ทุกอย่างจบแล้ว
2: จบแล้ว1สิงหาแต่ถ้าคนที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเขาจะประกาศผลอุทธรณ์วันที่14
0: กันยาเลทไปหน่อยเนาะ
2: 14กันยาพอท่านประกาศผลยื่นอุทธรณ์อุ๊ยท่านก็เป็นหนึ่งในล้านอีกแล้ว ท่านต้องยืนยันตัวตนในรอบอุทธรณ
0: ์ก็ไปเข้ากระบวนการอย่างที่บอกไปสักครู่นะยังยืนยันตัวตน EKYC อีกรอบนึงครับ
2: 14กันยาถึง12มกราคม70
0: อดใจหน่อยเนาะสำหรับท่านที่ยื่นอุทธรณ
2: ์
0: นะครับถ้าท่านมั่นใจว่าท่านได้มันก็ต้องได้เนาะถ้าท่านไม่โกหกถ้าท่านมีเอกสารชี้แจงทุกอย่างมันเคลียร์อยู่แล้ว
2: ใช่เพราะว่าทุกอย่างมันโดยนี้มันทันสมัยเนาะมันอยู่ในระบบหมดเป
0: ็
2: นชื่อเราครอบครองไม่ครอบครองอะไรอย่างเงี้ย
0: ดูได้หมดใครเคลียร์ที่ไหนก็ทราบหมดแล้วนะครับส่วนท่านที่ได้สิทธิ์เนี่ย1สิงหาเริ่มใช้
2: ส
0: ิ
2: ทธ
0: ิ
2: ์ได้เลย
0: นะครับ1สิงหาพันแอปเป๋าตังค์แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชน
2: ใช่ใช่ท่านยื่นอุทธรณ์แล้วท่านไปยืนยันตัวตนระหว่าง14กันยาถึง12มกราใช่ไหมคะ
0: ต้นปีเลย
2: 1ตุลาท่านใช้สิทธิ์ได้เลยคนที่ยื่นอุทธรณ์ผ่านนะคะ
0: อ๋อคือสมมติท่านยื่นอุทธรณ์แล้วประกาศผลออกมาแล้วผ่าน
2: ใช่ให้ท่านยืนยันตัวตน
0: 14กันยาเนาะ14กันยานี่คือประกาศท่านต้องไปยืนยันตัวตนที่
2: 5 แห่ง
0: นี่แหละธนาคาร5แห่งแล้วก็หรือจะเป็นแอปก็ได้นะครับยืนยันตัวตนระหว่างวันที่14กันยาไปจนถึง
2: 12มกราคมปีหน้า
0: ท่านก็รีบท่านก็ต้องรีบยืนยันตัวตนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าท่านมีสิทธิ์วันที่1ตุลา
2: ใช่1ตุลาท่านมีสิทธิ์ใช้แล้ว
0: ยื่นก่อนได้สิทธิ์
1: ใช่ท่านควรจะยื่นตั้งแต่ก่อนวันที่มีสิทธิ์ที่ได้ใช้จะได้เริ่มใช้เลยตั้งแต่1ตุลา
0: บางทีโอ้โหบางคนใจเย็นมันเป็นปลายปีหรือต้นปีเนี่ยข้ามปีแล้วนะครับคุณผู้ฟังผู้ชม
1: ท่านก็เสียสิทธิ์เปล่าๆไปฟรีๆหลายเดือน
0: ครับเขาชดเชยให้ไหมอ่ะ
1: ไม่ได้ชดเชยค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิทธิ์กัน
0: ท่านจะได้
1: สาย
0: คือเขาเริ่มตุลาเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ประกาศมา14กันยานะครับท่านรีบไปยืนยันตัวตนเลยอย่างน้อยก็คือให้ทันตุลาคมเพราะมันมีเวลาแค่ประมาณ15วัน
1: ใช่ค่ะ
0: ในการใช้สิทธิ์เน
1: า
0: ะผู้ฟังอยู่แล้วอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนช่องทางไหนบ้างครับ
2: อ๋อสามารถโทรสอบถามได้ที่สำนักงานคลังถ้าสมมติว่าเข้าเว็บไซต์ไม่เป็นอะไรเน
0: า
2: ะ
0: เข้าไม่ได้
2: ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะ
0: ครับ
2: แบบว่าสงสัยแบบแม่ต้องดูลงทะเบียนแล้วเสร็จแล้วแม่ต้องประกาศนั่นไงเนี่ยแม่จำไม่ได้ที่พูดมานี่แม่จำไม่ได้เลยโทรไปที่สำนักงานคลังจังหวัดเลยก็ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ครับสื่อสารภาษาเลยได้ไหมฮะให้ไทยไทยเลยเราได้ฟัง
2: ไทยเลยอ๋อท่านอีพออีแม่เนาะไอ้อยู่ทางบ้านเฮาทับไอ้ลูกเว้าไปเนี่ยบ่เข้าใจเลยฟังบ่ทันเว้าเร็วให้อุ๊ยจักอีหยังมือได้17 18 19แม่ฟังบ่ทันให้พ่อแม่ๆเนาะโทรให้ลูกหลานให้ผู้ใหญ่บ้านโทรมาถามเตือนสำนักงานคลังจังหวัดเลยก็ได้เบอร์ยังกว่า
1: 042 811662
2: ต่อมั้ยต่อกลุ่มนโยบาย25331334แม่มาเบอร์เฮาเนาะ
1: แม่ค่ะขอเว้นวันหยุดราชการนิดนึงนะคะ
2: ถ้าว่าอีพออีแม่อยู่ไกลเนาะย่างมาที่สำนักงานทางก็ได้แบบว่าบ่เข้าใจไอ้ฟังแล้วบ่ทันจังซี่เนาะมาถามอยู่สำนักงานทางก็ได้
0: ต้องมาเวลาทำงานเนาะ
2: มีเวลาทำการ
1: ค่ะ
0: จันถึงครึ่งจันถึงศุกร์นะครับ
1: หรือว่าอาจจะเป็นศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองนะคะเป็น call center ก็อันนี้ก็จะมีเบอร์โทรติดต่อนะคะเบอร์02-109-2345นะคะอันนี้โทรได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 17:30 นะคะขอเหมือนกันขอเว้นวันหยุดราชการนิดนึงนะคะสามารถติดต่อโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
0: ครับสรุปอีกทีเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนที่ผ่านมา21มิถุนายนที่ผ่านมาตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านได้รับเขาเรียกว่าผ่านเน
1: า
0: ะ
1: ผ่าน
0: หรือไม่เนี่ย
1: 17
0: กรกฎาคมที่จะถึงนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้เงินได้ใช้สิทธิ์ได
1: ้1
0: สิงหาคมที่เดือนถัดไป
1: ใช่ค่ะ
0: สิงหาคมอันนี้คือกลุ่มที่ไม่มีการไม่ได้อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าท่านได้อุทธรณ์ท่านต้องทำเรื่องอุทธรณ์เนี่ยก็จะช้ากว่าหน่อยนะครับ
1: ประมาณเดือนนึง
0: นะครับก็เช็คให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีนะครับก็ถ้าหากว่าจะต้องไปอุทธรณ์ก็รีบดำเนินการแล้วกันนะครับต้องขอขอบคุณคุณวิมลรัตน์ปัสสาวนะนะครับแล้วก็คุณสุธาสินีบุญศิลป์นะครับจากสำนักงานคลังจังหวัดเลยที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับโอกาสหน้ามาพูดคุยกันใหม่เนาะกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็เป็นโครงการที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มี เป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆนะครับรัฐบาลก็มีการทบทวนข้อมูลนะมีการทบทวนข้อมูลด้วยนะครับทบทวนสิทธิ์ด้วยว่าสเตตัสหรือสถานะของผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับบางคนอาจจะมีสตางค์มากขึ้นนะครับไม่จนแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็ได้กล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมครับมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับนะครับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจไปเมื่อ5ปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังครับประมาณ 13.2 ล้านคนพบก็คือการที่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยก็มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีการทบทวนกันกรองตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดครับพร้อมทั้งรับข้อสังเกตจากหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนะครับขณะที่กลุ่มของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประมาณอีก1ล้านรายเนี่ยก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยเพราะก็คือกลุ่มที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลของรัฐอื่นๆและขอให้นำตัวเลขทั้งหมดที่มีข้อมูลประมาณ19ล้านรายเนี่ยไปทบทวนข้อมูลแล้วก็กันกรองใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อหาคนที่เดือดร้อนจริงๆครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับส่วนจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่นั้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าขอรับข้อมูลอีกทีนะครับแล้วก็ประชุมคณะกรรมการอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นในที่ประชุมเนี่ยไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์นะครับแต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆและเวลาที่ตนลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดก็เห็นใจคนที่เดือดร้อนผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแลหรือว่าไม่มีอะไรเลยครับวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวัสดิการรายได้แต่ทุกคนนั้นมีโอกาสและเราจะต้องดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนซึ่งไม่ได้ยึดติดว่าตัวเลขจะเป็น14ล้านคนหรือ 13.2 ล้านคนจะเกินนั้นก็ได้นะครับไม่เป็นไรฮะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เดือดร้อนจริงๆครับและทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับก็คือรายการคัดข่าวเล่าเรื่องประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ครับต้องขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกคอมเมนต์ที่กดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ครับสำหรับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569พบกับสวทด้านซ้ายในเวลาเดียวกันนี้ 15:10 นถึง 16:00 นครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการและทุกสวทที่เชื่อมโยงรับสัญญาณรายการครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ตรง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยบริษัทโคโคนัทบีทอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดซีโร่เวสต์เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยนางสุปจีกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ลงชุมชนนำร่องเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนในพื้นที่ระบุต้องแก้ปัญหาควบคู่กับการสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งตรวจสอบบุคคลที่อ้างตัวเป็น BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
7: พันเอกเอกวริศชอบสุขผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ DRN ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่เสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางอาวุธและการถอนกำลังเจ้าหน้าที่รัฐ โดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตนสถานะหรืออำนาจในการสั่งการของบุคคลดังกล่าวได้จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลและไม่อาจถือเป็นจุดยืนขององค์กรหรือกลุ่มใดได้พร้อมระบุว่าประเทศไทยมีกลไกและช่องทางสร้างสันติสุขที่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐอย่างชัดเจนหากผู้ใดประสงค์ยุติการใช้ความรุนแรงกลับเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายสถานการณ์รัฐพร้อมดำเนินการผ่านช่องทางที่เป็นทางการโดยยึดหลักนิติธรรมความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายการสร้างสันติสุขเที่ยงยืนต้องเกิดจากการยุติการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการกล่าวอ้างผ่านสื่อมวลชนซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ92.5อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำค่ะมาพร้อมกับทนายฉัตรพลแย้มประศรีนะคะกรรมการบริหารสภาทนายความภาค1สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะทนายฉัตรพลคะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะก็วันนี้ยังคงย้ำเตือนนะคะในเรื่องของฝนฟ้า
2: ครับ
1: เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้แจ้งแล้วว่าช่วงนี้มีพายุชื่อไมสัตนะถือว่าถึงแม้ว่าจะไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงเนี่ยแต่ว่ามันก็มีผลกระทบนะคะและทางปภ.เองเนี่ยก็เตือน55จังหวัดเลยนะคะว่ามีฝนถล่มหนักในช่วงตั้งแต่วันนี้นะคะถึง6กรกฎาคมเลยอาจจะมีน้ำป่ามีน้ำท่วมฉับพลันได้ในหลายจังหวัดแล้วเมื่อสักครู่นี้ดิฉันก็ไปดูข่าวนะโอ้เห็นภาพข่าวแถวพัทยานะคะ ชลบุรีเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เช้าเลยนะตอนนี้น้ำเรียกว่าท่วมฟุตบาทขึ้นมาสูงเป็นน้ำเชี่ยวแล้วก็แรงด้วยนะคะบอกว่าเป็นทางลาดลงเขาน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเลยนะกระแสน้ำก็เชี่ยวทีเดียวรถเก๋งที่ขับมาตามทางก็ต้องจอดไม่กล้าขับทุบกระแสน้ำนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงเวลานี้เรื่องของลมฟ้าอากาศค่ะแล้วก็เรื่องของใครที่ต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะเช่นเคยเราเป็นรายการสดนะคะท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้022-769-717หรือ022-769-721นะคะสายด่วน0817159551-3นะคะบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะเราจัดรายการตรงไหนอย่างไรนะคะบางทีจะส่งเอกสารส่งอะไรมาก็ส่งมาได้นะคะตามที่อยู่นี้รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะอยู่เลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะแม่ช่วงนี้ก็มีข่าวที่หลายๆข่าวนะคะเป็นข่าวที่เรียกว่าสะเทือนใจแต่ไม่มีอะไรที่จะเศร้าไปกว่ากรณีของเด็กอายุ11ที่ขับรถกระบะแล้วก็ชนพระธุดงค์มรณภาพนะคะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสซึ่งตรงนี้ก็มีการขอความร่วมมือนะคะสื่อต่างๆว่าไม่ให้แชร์คลิปหรือเผยแพร่คลิปที่ไม่เซ็นเซอร์นะคะมันก็จะเป็นภาพที่ดูแล้วหดหู่นะคะทีนี้มีคนถามกันเยอะเลยนะคะอยากจะถามทนายว่าเด็กอายุ11เนี่ยทำผิดลักษณะนี้นะคะขับรถชนคนเสียชีวิต มีบทลงโทษหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วใครต้องรับผิดชอบพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะรับผิดชอบอย่างไรและกรณีเด็กคนเนี้ยนะคะก็ทราบว่าเป็นเด็กพิเศษคือเป็นเด็กออทิสติกอันนี้มีข้อมูลจากพม.นะที่ออกมาแล้วว่ามีเป็นมีบัตรผู้พิการแล้วก็เป็นเด็กออทิสติกนะคะก็เลยในแง่กฎหมายเป็นยังไงคะ
2: ดีนะฮะยังไม่ใช่เนนเดินธุดงค์ยุ่งเลยเป็นพระที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับเรื่องเด็กเนี่ยมันก็เป็นเรื่องกฎหมายที่เปราะบางนะครับเราก็ไอ้ว่าต้องก่อนที่จะไปพูดเรื่องของเด็กเนี่ยเราพูดเรื่องคนทั่วไปก่อนคนทั่วไปไปขับรถชนก็คือ1เป็นการกระทำโดยประมาทนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วคนที่ตั้งใจนั่นคือไปเรื่องเจตนาทำร้ายร่างกายหรือเจตนาฆ่าก็ว่าไปอันนี้คือโดยใช้รถเป็นยานพาหนะ
1: แ
2: ต่เนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปขับรถไปชนก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บถ้ามีบวกเมาด้วยก็คือขับรถนะฮะขนาดมึนเมาด้วยทีนี้ว่าคนขับรถที่เกิดเหตุครั้งนี้เกิดเป็นเด็กทั้งนั้น
1: คร
2: ับพอเป็นเด็กเนี่ยแล้วไม่เห็นตามข้อมูลที่ให้มาเนี่ยตามข่าวเนี่ยเป็นเด็กพิเศษด้วย
1: ค่ะ
2: นะครับเอาเป็นว่าเด็กก่อนนะครับเด็กเนี่ยขับรถนะครับจะเป็นยังไงบ้างปกติแล้วเด็กอายุ11ขวบผมดูจากไม่ความสูงความยาวนี่ความส่วนสูงมันจะเหยียบคันเร่งถึงหรือมีไม่น่าจะถึงน่าต้องอย่างนะฮะถ้าต้องมีอะไรเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถึงได้เป็นอย่างนั้นได้
1: ก็ต้องให้พนักงานสอบสวนนะเขาตรวจสอบดูนะคะ
2: พวกนี้ตำรวจเขาต้องยึดรถเป็นของกลาง
1: เสริมอะไรหรือเปล่าค่ะ
2: ครับประเด็นมีอย่างนี้ครับถ้าถามผมว่าเด็กต้องรับผิดไหมการกระทำให้ผู้อื่นถึงแก่บาดเจ็บหรือความตายเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยอย่างไรก็เป็นความผิดนะครับลืมเปิดครับอย่างไรก็เป็นความผิดครับทีนี้ว่าพอเป็นความผิดแล้วเนี่ยจะได้รับยกเว้นโทษหรือไม
1: ่
2: นะครับเป็นเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ผิดนะเพราะกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดนะกระทำโดยการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับหรือบาดเจ็บก็ต้องรับผิดแต่มันมีข้อยกเว้นนะครับก็ใครจะไปคิดว่าเด็ก11ขวบนะโลกปัจจุบันนี้ดิจิตอลขนาดนี้เนาะขับรถได้นะ
1: ได้เป็นรถกระบะแบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกนะฮะ
2: ที่ว่าเกียร์กระปุกด้วยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โห
1: เกียร์กระปุกด้วย
2: มันน่าจะต้องเหยียบคลัตช์นี่สมัยผมเรียนขับรถใหม่ๆกว่าจะดับนะครับมันไม่ใช่วิ่งได้นะครับเกียร
1: ์
2: มันต้องเกียร์มีคลัตช์เนี่ย
1: สัมพันธ์กันต้องเหยียบคลัตช์ต้องเข้าเกียร์ต้องเหยียบคันเร่งใช่ไหมคะ อะไรต่างๆเนี่ยคือตัวดิฉันเองก็ขับเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกได้นะก็มันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับการเริ่มต้นใหม่ๆ
2: เอาล่ะถ้าครั้งแรกถ้าให้ขึ้นรถเลยแล้วขับรถเกียร์ธรรมดาเลยผมว่าดับครับ
1: ดับค่ะ
2: ครับเอาล่ะประเด็นนั้นก็เลยมีอยู่ว่าความรับผิดทางอาญานะครับบทบาทของศาลหรือเจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองเนี่ยเด็กเนี่ยตามข่าวบอกว่าเด็กไม่ต้องรับโทษหรืออันนี้ก็ถ้าตามกฎหมายอย่างที่บอกไปนะครับบัญญัติว่าเป็นความผิดนะครับถ้าบัญญัติว่าเป็นความผิดแล้วยังไงต่อครับนะครับก็มาตรา291เขาก็กำหนดไว้ว่าสำหรับการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ขับรถเนี่ยมีเพียงอายุ11ปียังไม่ถึงเกณฑ์อายุนะครับดังนั้นมาตรา73เนี่ยก็เลยระบุว่าเด็กอายุยังไม่ถึง12ปีเนี่ยแม้กระทำการที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
1: ค่ะ
2: เด็กไม่ต้องรับโทษ
1: อันนี้คือไม่เกิน12ปี
2: ไม่เกิน12ปีนะครับ
1: เป็นความผิดไม่
2: เป็น
1: แต่เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ
2: ครับใช่
1: ไม่ต้องรับโทษทางอาญาว่าอย่างนั้น
2: ครับผมแต่กระโทษมีเกินก่อนว่าโทษมี2อย่างนะครับโทษทางอาญาแล้วก็โทษทางแพ่งนะครับนี่หมายถึงโทษทางอาญาต้องเข้าใจว่าเด็กอายุ11ขวบนะครับจะไปอยู่ในเรือนจำใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ถูกไหมครับผมแล้วก็มันมีวิธีการในเรือนจำที่มันก็ไม่เหมาะสมกับเด็กนะครับดังนั้นเนี่ย
1: แต่มันก็มีกระบวนการใช่ไหมคะที่ไม่ใช่ว่าผิดไม่ต้องรับโทษแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็มีกระบวนการต่อเนื่อง
2: ใช่ครับก็มีวิธีการสำหรับเด็กนะครับกฎหมายก็บอกว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา73นะครับก็กำหนดว่ากำหนดให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งตัวเด็กไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายไว้ด้วยการคุ้มครองเด็กถ้าเด็กกระทำความผิดกรณีน้องอายุ11เนี่ยนะครับเพื่อดำเนินการคุ้มครองด้านสวัสดิภาพต่อไปนะครับเพื่อทำไงอ่ะเพราะเด็กเนี่ยอย่าลืมนะครับเขาเกิดเหตุการณ์ตกใจเขาต้องตกใจเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นผู้ใหญ่ไปชนใครเขาเจ็บเขาก็ตายเลยเขาตกใจเลยหลอนบางทีมันก็โอ้โหเป็นเดือน2เดือนขนาดเราถูกชนธรรมดาเนี่ยครับรถไปชนตูดเราก็ยังรู้สึกเลยว่าแหงๆนะครับนี่เป็นเด็กนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยแต่ถามว่าภาวะจิตใจเขาจะปกติหรือไม
1: ่ตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อยู่นะ
2: แล้วถ้าเขามาเห็นสภาพพระนะครับที่เจ็บแล้วก็ที่ตายไปเนี่ยไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่านะครับสภาพเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีมาตรการที่เหมาะสมตามกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับก็คือเป็นมาตรการในเชิงลงโทษแต่ว่าไม่ใช่โทษเหมือนผู้ใหญ
1: ่ไม่ใช่โทษจำคุก
2: ใช่ครับก็อาจจะเป็นการให้เด็กเข้าใจแล้วก็อย่าไปกระทำความผิดอย่าทำสิ่งนี้อีกนะครับก็บางครั้งมันก็ดูเหมือนจะง่ายเหมือนจะสวยนะครับภาษาที่ใช้แต่ว่าก็มันไม่ได้เจตนาแหละครับอย่างที่บอกนะการกระทำครั้งนี้นะครับมันเป็นอุบัติเหตุครับก็ทีนี้ส่วนมาตรา74เนี่ยนะครับที่บอกไม่ต้องรับโทษก็ไม่ใช่ว่าเด็กอย่างเดียวนะครับมีทั้งเรื่องตักเตือนแล้วมอบให้ผู้ปกครองดูแลนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องกรณีนี้เป็นเด็กพิเศษหรือไม
1: ่ค่ะ
2: ครับ
1: เพราะเป็นเด็กที่เด็กทั่วไปไหมคะ
2: ครับเมื่อกฎหมายเขากำหนดว่าเด็ก คือกฎหมายเขากำหนดว่าบุคคลใดทำต้องรับผิดถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: ดังนั้นก็ไม่ได้รับการยกเว้นอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าเด็กไม่ต้องรับโทษอย่างที่บอกไปว่าเมื่อต่ำกว่า12ขวบนะครับไม่ต้องรับโทษคำว่าไม่ต้องรับโทษก็เห็นไหมฮะภาษาบอกอยู่ในตัวแล้วว่าไม่ต้องรับโทษแต่บอกไม่ได้ผิดคนละความหมายกันแสดงว่าผิดแล้วใช้คำว่าเด็กแต่เขาไม่ได้บอกว่าเด็กธรรมดาเด็กทั่วไปเด็กพิเศษดังนั้นไม่ต้องไปตีความเรื่องเด็กพิเศษหรอกครับมันก็เป็นเรื่องของเด็กนะครับได้รับเว้นโทษอยู่แล้วแล้วมันจะซ้อนอีกพอเป็นเด็กยังได้การยกเว้นโทษเลยแล้วนี่เป็นเด็กพิเศษอีกถูกไหมครับเขาก็มีความเปราะบางมากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปอีกนะครับก็ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับว่าสาเหตุที่ทำไปเพราะอะไร
1: เราก็เข้าใจแล้วแหละว่าเด็กเนาะอายุ11ไม่เกิน12ตามกฎหมายก็คือว่าไม่ต้องรับโทษนะแต่ผิดไม่ผิดนะก็เป็นการตักเตือนอะไรก็ว่าไปทีนี้คนดูแลเด็กอันนี้สำคัญคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องรับผิดอย่างไรคะอันนี้สังคมก็จับตามมากทีเดียวเหมือนกัน
2: ก็อย่างที่บอกนะครับการกระทำโดยละเมิดในทางนะครับทางอาญาเนี่ยกระทำไปแล้วทางละเมิดในทางแพ่งเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งของเราเนี่ยทางละเมิดเนี่ยก็สามารถเรียกร้องได้จากผู้กระทำความผิดแต่เมื่อผู้กระทำความผิดเป็นเด็กก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ไม่พ้นพ่อแม่นะครับดังนั้นประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา429ก็ระบุเอาไว้ว่าบิดามารดาหรือผู้อนุบาลก็ต้องรับร่วมรับผิดด้วยนะครับดังนั้นฟ้องแพ่งได้เรียกค่าเสียหายได้
1: ทางแพ่งในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆนะคะ
2: ใช่แล้วก็บุคคลที่เป็นทายาทของพระนะครับก็มีปัญหาให้ขบคิดอีกเอ๊ะเป็นพระนี่แล้วทรัพย์ของพระนี่ตกเป็นของทายาทหรือจะให้วัดมาจัดการอันนี้เป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินขณะเป็นพระนะครับเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มันยังไม่ได้เกิดมันเกิดตอนไปฟ้องหรือเรียกร้องนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของทายาทเขาครับก็ต้องในส่วนของทายาทไปก็ฟ้องร้องพ่อแม่นะครับผู้ดูแลไปนะส่วนพ่อแม่ผู้ดูแลก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ด้วยว่าไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับตอนนี้มันต้องดูอย่างรถเป็นของใครรถอาจจะไม่ใช่ของพ่อแม่หรือรถเป็นของญาติพี่น้องใช่ไหมครับเอากุญแจไปว่าอย่างไรหรือว่ายินยอมให้เด็กเขาหรือไม่ยินยอมแต่ว่าพ่อแม่ก็ต้องรับผิดอยู่แล้วแต่ถ้าว่ารถเป็นชื่อพ่อแม่แล้วกุญแจเก็บอย่างไรกระทำมากี่ครั้งแล้วใช่ไหมครับปล่อยเด็กไปลำพังได้อย่างไรนะครับหรือว่าวางเอาไว้เพราะว่าเด็กพิเศษด้วยข้อที่ว่าเป็นเด็กพิเศษเนี่ยมีทั้งบวกทั้งลบนะครับข้อที่ดูเหมือนน่าเห็นใจคือเป็นเด็กพิเศษนะเขาต้องเข้าใจแล้วแต่อีกข้อนึงที่พ่อแม่จะโดนไม่รู้ว่าเป็นเด็กพิเศษทำอะไรโดยเขาอาจจะขาดวิจารณญาณมากกว่าคนอื่นแล้วกันกุญแจไม่เก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยเนี่ยซึ่งคุณไม่ได้เล็งเห็นว่ามันจะเกิดภัยขึ้นมาได้นะครับก็ตรงนั้นอีกแล้วก็เห็นว่าน้องขับรถได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราขับรถครั้งแรกถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยผมว่าดับแน่นอน
1: มันก็เป็นประเด็นว่าต้องมีใครสอนไหมหรือเคยขับมาก่อนไหมเพราะว่าจากบ้านมาณจุดเกิดเหตุเนี่ยร่วม10กิโลเมตรนะ
2: โอ้โหผมว่าไม่เกิน100เมตรไม่เกินฮะไม่เกิน50เมตรหรอกครับค่าค่านึกถึงครั้งแรกอารมณ์ย้อนกลับครับพอเหยียบเขาบอกว่าให้ปล่อยแล้วมันต้องเข้าเกียร์ก่อนพอยกคัดขึ้นมาปุ๊บกระดับแล้วครับไม่มีทางครับ
1: ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเด็กอาจจะเคยขับมาก่อนหรือไม่อย่างไรนะคะแต่บางคนก็อาจจะมองว่าเด็กพิเศษเด็กออทิสติกบางคนก็อาจจะมีความสามารถพิเศษในการจดจำเห็นผู้ใหญ่ขับ อะไรแบบนี้แล้วจำได
2: ้
1: มันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อ่ะก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเขาก็สอบสวนได้นะคะเพราะว่าก็มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีคุณตาคุณยายอยู่แล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะบางคนก็บอกโอ้ก็เคยเห็นเด็กคนนี้ขับรถนี้อยู่เหมือนกันบางคนก็บอกนะ
2: อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: พยานเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะอ้าวก็เป็นว่าผู้ปกครองนะต้องรับผิดชอบแน่นอนนะคะโดยเฉพาะในทางแพ่งนะคะ
2: ค่าสินไหมทดแทนค่าปลงศพค่าใช้จ่าย
1: ค
2: ่าไร้อุปการะต่างๆเต็ม
1: แต่ว่าทางกฎหมายถ้าหากว่าพบว่าพ่อแม่ปกครองมีความประมาทไม่ดูแลเด็กให้ดีทิ้งกุญแจไว้ในรถหรือปล่อยให้เด็กเข้าถึงตัวรถได้เนี่ยคือทางอาญามีความผิดบ้างไหมคะหรือก็ไม่ต้องกฎหมายบอกว่าไม่ต้องรับผิดรับเฉพาะทางแพ่งอย่างเดียว
2: ก็เห็นมีกฎหมายอยู่มาตราเนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมาตรา26ห้ามไม่ให้ผู้ใดบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดนะครับก็มีบทลงโทษตามมาตรา78คืออาจจะมีโทษจำคุกเล็กน้อยนะครับไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทผมว่า
1: เป็นกฎหมายคุ้มครองเด็ก
2: ใช่
1: อาจจะผิดตรงนี้นะคะ
2: อันนี้ผมมองว่าจริงถ้ารับผิดถ้าเกิดผิดนะครับแล้วก็รับผิดแล้วก็เยียวยาไปผมมองว่าอย่างที่บอกผู้ปกครองก็ไม่ได้เป็นคนขับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนตั้งใจนะครับสุดท้ายผมมองว่าศาลก็คงจะเมตตาแหละครับผมแต่ว่าจะรับผิดชอบอะไรกับสิ่งที่กระทำไปบ้างหรือสิ่งที่เด็กทำไปบ้างนะครับ
1: แล้วเจ้าของรถล่ะคะเจ้าของรถผิดไหมถ้าคนขับไปชนคนอื่นเนี่ยนะฮะถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็แล้วแต่เนี่ยนะ
2: ถ้าเป็นหลักทั่วไปก่อนหลักทั่วไปการกระทำความผิดทางอาญานะครับที่มีโทษทางอาญาเนี่ยผู้กระทำต้องเป็นผู้รับผิดดังนั้นต้องดูว่าเจ้าของรถกับคนขับเป็นคนเดียวกันหรือไม่นะครับดังนั้นเจ้าของรถเช่นรถเช่ารถนายจ้างแต่คนขับไปชนเขาตายคนขับก็ต้องรับผิดถูกไหมครับนายจ้างก็ไม่ได้รับผิดในฐานะทางอาญาก็อาจจะไม่รับผิดในทางแพ่งพอเราย้อนกลับมาในเรื่องของน้องคนนี้นะครับก็เหมือนกันต้องดูว่าพ่อแม่เป็นเจ้าของรถหรือพี่น้องหรือรถจอดอยู่แถวนั้นแล้วไปหยิบมาอันเนี้ยนะครับก็รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้ารู้เห็นเป็นใจก็นั่นนะครับมันก็ถือว่าก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดในทางแพ่งด้วยนะครับผ
1: ม
2: ถ้าในทางอาญาก็ไม่อะครับเพราะว่าไม่ได้เจตนาครับผม
1: แต่ว่าข่าวนี้หรือเหตุการณ์นี้ก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อน
2: คันนี้ถ้าเกียร์ธรรมดานี่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นี่น่าจะไปได้ฮะตามที่บอกคือเกียร์ออโต้ขึ้นไปนั่งแล้วขับมันไม่หลงพวงมาลัยก็น่าจะไปได้ใช่ไหมครับ
1: มีเ ดี๋ยวฉันสงสัยอย่างหนึ่งว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรอย่างเช่นเล่นเกมติดมือถืออะไรด้วยหรือเปล่าเพราะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะบางทีถ้าเด็กอาจจะมีถ้าเล่นเกมแ
2: บบ
1: รุนแรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเจออะไรก็ต้องปะทะก็ต้องกำจัดอะไรอย่างเนี้ยมันก็เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีผลหรือไม่โดยเฉพาะกับเด็กพิเศษนะคะ
2: ทราบเป็นหลักคือเวลาเราเกิดเหตุจราจรมาในบุคคลทั่วไปคำถามที่ตำรวจจะต้องถามคือหนึ่งขับรถจากไหนแล้วจะไปไหนจ
1: ุ
2: ดประสงค์อะไรนั่นนะคร
1: ับอันนี้ก็เดี๋ยว
2: ไล่ตอบมาว่าไปซื้อกาแฟให้พ่อแม
1: ่ไล่กล้องไปแล้วก็สอบพยานไปก็ใช้เวลานะเดี๋ยวรอฟังทางเจ้าหน้าที่แล้วกันเพราะว่าในโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะแล้วก็คนพูดกันไปต่างๆนานาเราก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงนั้นเป็นอย่างไร
2: ที่อ้างว่าเป็นเด็กออทิสติกก็ต้องมีบทสรุปทางการแพทย์มีหนังสือรับรองทางการแพทย์นะครับ
1: อันนี้ทางกระทรวงพม.เขาก็ยืนยันก็ตรวจสอบแล้วว่ามีบัตรผู้พิการนะคะก็คือเป็นเด็กออทิสติกน
2: ั่
1: นเองแต่เขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยไม่บอกใครไม่บอกใครนะคนอื่นก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นเด็กปกติหร
2: ือ
1: ไม่อย่างไรนะคะค่ะสรุปว่ากรณีนี้นะคะเด็กอายุ11ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา73แต
2: ่
1: ต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะต้องร่วมรับผิดทางแพ่งตามมาตรา429ใช
2: ่มั้ย
1: คะเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าดูแลอย่างสมควรแล้ว
2: ครับ
1: แล้วก็เจ้าของรถก็อาจจะถูกตรวจสอบว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ผู้ที่ไม่แบกขับขี่เนี่ยใช้รถหรือไม
2: ่
1: การเก็บรักษารถกุญแจอะไรต่างๆนะฮะแล้วบริษัทประกันเห็นว่าอันนี้ก็มีการทำประกัน20ล้านนะอันนี้ก็คงจะมีการคุ้มครองตามเงื่อนไขเหมือนอย่างไรนะฮะต
2: ้
1: องไปตรวจสอบ
2: ประกันมันก็มีเงื่อนไขนะครับว่าเวลาเราจ่ายเบี้ยประกันภัยอยากจ่ายถูกบางทีเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเฉพาะผู้ขับหรือว่าคนหมายถึงว่าจะระบุชื่อคนขับไหมใช่ไหมครับหรือไม่ระบุชื่อคนขับค่าเบี้ยประกันภัยก็ต่างกัน
1: อ
2: ันนี้ก็ผมก็ไม่รู้ประกันจะจ่ายง่ายไหมนะเพราะว่ามันเป็นกรณีแบบนี้ประกันถ้าเกิดเขาไม่จ่ายขึ้นมานะครับไอตัวพรบ.จ่ายแต่ตัวประกันหลักเนี่ย
1: ค่ะคือเราก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกเลยนะคะโดยเฉพาะพระธุดงค์เนี่ยท่านก็เดินตามระเบียบใช่ไหมคะเดินชิดขอบทางแล้วตามหลักก็คือว่าเดินไปข้างหน้าที่รถวิ่งสวนมาเพ
2: ื่
1: อจะได้มองเห็นนั่นก็คือพระที่ท่านเดินธุดงค์เนี่ยลำดับ1ถึง5ดูเหมือนว่าจะเห็นแล้วก็หลบได้ทันนะฮะแต่ว่า
2: เห็นไงข้างหน้าเห็นข้างหลัง
1: ด้านหลัง
2: หัวบังไม่เห็น
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นยืนอยู่บนมันมีเส้นหลายทางอยู่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะคะโดยเฉพาะกรณีของเด็กนะคะซึ่งไม่ต้องเป็นเด็กพิเศษหรอกเด็กธรรมดาอายุ11ปีตามกฎหมายการ ขับรถการจะมีใบอนุญาตได้เนี่ยมันต้อง
2: เท่าไหร่ตอนนี้15ขึ้นไปน่าจะเพราะประชาชนเอาประชาชนมีตั้งแต่7ขวบ
1: ค่ะ
2: ครับน่าจะ15ขึ้น
1: แต่ว่าดิฉันเห็นในส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดก็เยอะนะที่เด็ก10 11ขวบพวกนี้ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
2: เหรอครับ
1: เราเห็นขี่มอเตอร์ไซค์เยอะเหมือนกันนะ
2: อันนั้นมอเตอร์ไซค
1: ์แต่ว่ารถเนี่ยก็เพิ่งจะเห็นเคสนี้เอายังไงก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยก็ฝากดูแลบุตรหลานด้วยนะคะ
2: ค่
1: ะ16:28 นเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะกลับมาในช่วงหน้าเปิดสายกันค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิมรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
3: ก็เข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ทนายฉัตรพลแย้มเรื่อศรีนะคะจากสภาทนายความนะคะในช่วงที่แล้วเราก็พูดถึงกฎหมายนะคะกรณีของเด็กอายุต่ำกว่า12ปีที่กระทำความผิดนะคะในเคสของเด็กอายุ11ปีที่ขับรถชนพระนะคะที่ท่านเดินธุดง
4: ค
3: ์แล้วก็มรณภาพหลายรูปยังได้รับบาดเจ็บอีกหลายรูปด้วยกันนะคะก็สรุปย้ำกันอีกทีว่าตามกฎหมายบอกเด็กอายุต่ำกว่า12ปี
4: ใช่ครับ
3: ถามว่าทำแบบนี้ผิดไหมผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
4: ใช่
3: นะคะแต่ก็ต้องอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่และกรมคุ้มครองสวัสดิการทั้งนั้นนะคะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบในความเสียหายในทางแพ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
4: ถึงแม้มีประกันถ้าประกันเขาจ่ายไปเขาก็ต้องมาฟ้องร้องเอาค่าสินไหมคืนนะครับเอาเบี้ยคืนจากทางพ่อแม่นี่แหละครับผมผู้ปกครอง
3: เมื่อสักครู่ก็ถามค้างไว้ในช่วงที่แล้วว่าตามกฎหมายเนี่ยเด็กอายุเท่าไหร่หรือคนอายุเท่าไหร่ที่สามารถที่จะขับรถได้จะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็ดีนะ
4: ครับ
3: การขอใบอนุญาตทำอนุญาตถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นี่รู้สึกว่าจะ15ปีใช่ไหมฮะ
4: ใช่
3: ถ้าเป็นรถยนต์นี
4: ่ต้อง18
3: ต้อง18ปีขึ้นไป
4: ครับ
3: ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะเด็กบางทีเราเห็นเด็กตัวเล็กๆน่าจะ10 11ขวบขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์กันเยอะต้องระมัดระวังนะฮะพ่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยกันดูแลด้วยและอีกอย่างนึงถึงแม้ว่าสามารถที่จะขับขี่ได้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยบางทีเราไม่เห็นสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อก
4: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้นะคะก็ฝากย้ำเตือนในเรื่องของการทำตามกฎหมายตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้อื่นด้วยเพราะคนที่เป็นเหยื่อของอุบัติเหตุเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยนะทุกวันเลยทีเดียวนะคะที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
4: ค
3: ่ะอีกเรื่องนึงช่วงฝนตกๆแบบนี้นะคะถนนก็ลื่นนะคะหรือบางทีฝนตกหนักๆฝนฟ้าคะนองเมื่อเคยมีเคสที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมโดนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะยิ่งช่วงนี้ฟ้าฝนนี่ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือปภ.ก็เตือน55จังหวัดเลยเกือบทั่วประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะก็โซนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะคะให้เตรียมรับนะในเรื่องของฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นนะคะตกหนักถึงหนักมากที่ผ่านมามันก็มีช่วงหนักเหมือนกันนะแต่มันจะหนักมากขึ้นเพราะโดนหางของเจ้าพายุที่เข้ามาลูกใหม่เนี่ยถึงแม้จะไม่เข้าไทยโดยตรงนะคะก็มีอิทธิพลเหมือนกันเจ้าพายุโซนร้อนไมซักค่ะที่คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจีนตอนใต้ช่วงวันที่4-6กรกฎาคมนะคะศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าจะอิทธิพลของพายุไมซักไม่มีไม้โถนะไม่ใช้ไม้สักนะแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรไม้สักนะคะและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ทำให้ช่วงวันที่3-6กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักมากบางพื้นที่นะคะอย่างที่บอกไปภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะตอนบนนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะ

0: าปรึกษาปัญหากฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินนี่มีหลายสายเลยนะที่รออยู่นะคะก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตาบอดบ้างเรื่องการขอออกโฉนดที่ดินบ้างนะคะโดยเฉพาะที่ดินตาบอดเอาหลักการก่อนในระหว่างรอสายเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยถึงแม้จะเป็นที่ดินตาบอดมันก็ต้องมีทางออกใช่ไหมคะเขาเรียกทางจำเป็นใช่ไหมคะ
1: ที่ดินตาบอดนะฮะที่ดินก็ไม่ดินก็ไม่มีตาเราก็ไม่เคยเห็น
0: เขาก็เปรียบเปรยทำไมถึงเรียกว่าที่ดินตาบอดก็คือแบบตาบอดเหมือนกับว่ามองไม่เห็นออกไม่ได้อะไร
1: ไม่มีทางออกทั้งสี่ทิศแหละนะครับที่ดินตาบอดคือที่ดินที่ไม่มีทางออกนะครับสู่ทางสาธารณะนะครับเมื่อกี้ก่อนก็อาจจะมองว่าเป็นแค่ทางเท้าในความจำเป็นเดินแต่ในปัจจุบันนี้ความจำเป็นของการเดินทางเข้าออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเท้าแล้วมันก็จะต้องขอถึงลักษณะว่าเป็นทางที่รถยนต์เข้าออกได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นที่ดินตะกอนที่จะมาเป็นที่ดินตาบอดได้นี่ครับที่ดินมันมีการแบ่งแยกมาโดยตลอดจากแปลงใหญ่แบ่งแยกย่อยเป็นแปลงเล็ก
0: มันเคยมีทางออกตอนหลังมาแยกแบ่งแปลงไอ้ข้างท้ายๆก็เลยไม่มีทางออกเลย
1: คร
0: ับเดี๋ยวไปฟังคุณยายอารมณ์ดีกว่าว่าที่ดินตาบอดของคุณยายเป็นแบบไหนคุณยายอารมณ์คะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่ะคุณยายโทรจากจังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจ้า
0: เพชรบุรีนะจ๊ะเป็นยังไงที่ดินตาบอดเป็นที่คุณยายหรือเปล่า
2: ที่ของคุณยายอะจ้า
0: คุณยายอยู่ณปัจจุบันนี้หรือเปล่าคะที่ดินตรงเนี้ย
2: ที่ดินว่างเปล่าเงินเข้าออกไม่ได้ไงเป็นที่นาจ้ะ
0: เป็นที่นาค่ะแล้วปัจจุบันนี้คุณยายอยู่ที่แปลงนี้หรือเปล่าคะ
2: เปล่าจ้ะเปล่าจ้ะ
0: อ๋อไม่ได้อยู่นะ
2: ไปดูใกล้ๆนั่นแหละ
0: อยู่ใกล้ๆค่ะค่ะจะปรึกษาว่า
2: จะขอดทางออก
0: ขอทางออก
2: ไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนทำนาทำอะไรไม่ได้แล้วก็เสียตะค่าที่
0: อ
2: ่ะเขาบอกว่าที่ที่ว่าวางเปล่าไม่ได้ทำอะไรเขาเรียกแผลเจ็ดไร่เสีย2,100จ้ะธรรมดาเคยเสียอยู่ร้อยกว่าบาท
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเราไปคุยกับที่ข้างเคียงแล้วใช่ไหมคะ
2: จ้ะเขาบอกว่าเขาค่ายให้เขาค่ายหมดเขาต้องเก่าไร่เขาค่ายไร่ละล้านคงจะเอาที่ไหนที่เตือนเงินนะ
1: อ๋อเขาจะขายยกแปลงเลย9ไร่
2: จ้าจ้าหนูว่าอ่ะขอค่ายไร่ละล้านแต่หนูขอ20ตารางวาเนี่ยก็เท่ากับ10เป็ดอ่ะขาย
0: ไม่หนูเอาแค่ขอทางออกให้ได้ก็พอใช่ไหมคะ
2: จ้าจ้าจ้าเขาไม่ขาย
0: เขาไม่ขาย
2: เขาขายหมดคนเขาไม่ขายคนรวยนะเขาคนเศรษฐีจ้า
0: ค่ะค่ะอ้าวกรณีแบบนี้ทำอย่างไรคะถ้าเราไม่สามารถซื้อที่ดินมาเป็นทางออกได
1: ้
0: เสียงคุณยายเบามากเลยคุณยายพูดใกล้ๆโทรศัพท์
2: ของยายไม่เคยดี400 บาท
0: เออนี่ดังขึ้นแล้วจากคุณยายดังขึ้นแล้วเดี๋ยวฟังทนายเลยนะ
1: ก็อย่างนี้ครับมันมีปัญหานี้มันแก้ได้แหละแต่ว่ามันจะแก้ได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือระยะเวลายาวนะครับจะแก้ไขด้วยการเจรจาพูดคุยกันหรือฟ้องร้องต่อศาลกันมันมีทางแก้แน่นอนสำหรับเคสนี้นะครับก็อันดับแรกอย่างที่คุณยายว่านั่นแหละครับผมก็จะแนะนำตอนแรกตามที่คุณยายต่อไปคือก็ซื้อเขาเลยครับนะก็มี2 อย่างหนึ่งนะเขาขายทั้ง9ไร่นะจริงๆเราต้องการแค่ทางออกนะแต่ทางออกของเราต้องการเล็กน้อยก็ขอซื้อเขาเล็กน้อยแต่เขาไม่ขายดิครับถูกไหม
2: ผมไม่ขาย
1: แล้วทำไมเราต้องออกทางนี้มันมีที่ดินมีต้อง4 ทิศทิศอื่นไม่เอาเหรอทิศเหนือทิศใต้ทิศอะไรต่างๆคุยกันได้ยังไง
2: เขาก็ไม่ขาย
1: เอาเหรอครับ
2: ขายเขาขายหมดอ่ะ
1: ครับ
2: นี่หนูน่าจะเอาเงินจ่ายไปซื้อแล้วแกอายุ76แล้วอ่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวอยากจะขายเอาเก็บเงินด้วยเผาอะไรก็ขายไม่ได
1: ้ครับ
2: เผานะทำก็ไม่มีคนทำเขาเข้าออกไม่ได้ไงน้ำตกไม่ได
1: ้ครับ
0: ยายอยู่เพชรบุรีตรงไหนจ๊ะตำบลอะไร
2: ตำบลบ้านแหลมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจ้ะตำบลบางแก้ว
0: ค่ะ
2: ตำบลบางแก้วติดถังน้ำมันนะจ๊ะ
0: เป็นอำเภอเมืองเพชรบุรีเลยค่ะ
1: ครับบางทีนะครับปัญหาอีกนิดนึงก็คือว่าการที่เราไปขอทางออกเขาเนี่ยมาทำให้ที่ดินเขามีความสวยในการขายทั้งแปลงน้อยลงหรือไม่เขาก็ดูด้วยนะครับ
0: มันเคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหมคะคุณยายแปลงของคุณยายกับแปลงของข้างๆนี่เคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหม
2: ย้ายก็ไม่รู้

0: แล้วว่าย้ายจะโต๊ะหมานี่คนละเจ้าของ
1: อันนี้ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันย้ายไม่ถูก
1: ที่คุณสุบรักเขาถามอะเพราะว่างี้การจะขอทางแบบนี้ได้อีกกรณีหนึ่งเขาเรียกว่าทางจำเป็นนะครับทางจำเป็นเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระทางกฎหมายอยู่ว่าต้องแบ่งแยกนะครับออกมาจากแปลงแม่นะครับดังนั้นเราก็ต้องไปตรวจโฉนดให้ลูกหลานหรือให้ทนายความเขาอะนะครับไปตรวจโฉนดที่สำนักงานที่ดินว่าไอ้แปลงของเราเนี่ยเดิมเนี่ยมันถูกแบ่งแยกย่อยมาจากแปลงไหนแล้วเราก็ไปฟ้องต่อศาลฟ้องร้องศาลเขานะครับจากแปลงแม่เป็นหลักนะครับในการขอทางออกทางจำเป็นนี้ครับเราฟ้องแปลงอื่นก็ได้ครับแต่เขาจะต่อสู้ลักษณะเดียวกันว่าทำไมไม่ไปฟ้องแปลงแม่ล่ะก็คุณแบ่งออกมาจากแปลงแม่ใช่ไหมตอนแบ่งกันออกมาได้ไม่คิดไม่บริหารไม่จัดการจะเอาแต่ที่ดินเอาแต่ใหญ่ไว้ก่อนไม่แบ่งเป็นถนนแต่นี้จะมาเอาแปลงของฉันไม่เกี่ยวเลยฉันมาจากแปลงแม่แปลงอื่นก็อาจจะคุยแล้วเดี๋ยวจะตกลงกันยากแต่สุดท้ายก็อย่างนั้นมาถึงศาลแล้วคุยกันขนาดนี้แล้วเนี่ยรับตังค์ได้ไหมล่ะในความยินยอมของทั้งสองฝ่ายนะครับก็ทำสัญญาเป็นปนอมยอมความกันว่านะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันไก่เกี่ยกันนะครับทางโดยทางเจ้าหน้าที่ศาลทางกระบวนการไก่เกี่ยก็จะพูดคุยให้นะครับว่าสุดท้ายศาลจะสั่งให้เป็นทางจำเป็นก็ได้นะ
0: แต่ถ้าไหนฟังยายก่อนนะโทรศัพท์ยายพอสิบห้านะมันตัดนะเดี๋ยวยายโทรไปนะตัดนะ
1: โอเคไม่เป็นไรนั่นแหละพอดีเลยกับคำตอบนะครับ
0: อย่าถูกหวังตาย
1: อันที่3ก็คือต้องดูว่าเป็นทางพระราชจำยอมหรือเปล่าเราทางที่เราจะไปขอเขาเนี่ยเราเคยเดินมาเป็นเวลา10ปีไหมถ้าเคยเดิน
0: มาเดินเมื่อก่อนมันเดินจากแต่มันเป็นหัวคณะจ้าหัวคณะเล็กๆแบบสาวนา
1: ครับนั่นแหละเราเคยเดินเคยเลยมาเราก็อาจจะมีประเด็นนี้นะครับแล้วก็ต้องปรึกษากับทนายความที่เพราะมันต้องใช้การฟ้องร้องต่อศาลถ้าทางพระราชจำยอมหรือทางจำเป็นเนี่ยนะครับก็ให้เขาได้จริงเขาก็อาจจะดูแนวทางตรงจุดไหนดีนะครับจะฟ้องในเรื่องไหนดีระหว่างทางพระจำยอมกับทางจำเป็นครับผม
0: ยายไปไหวเป้าเขาเสือกเดินไม่ได้
1: มองหน้าได
2: ้ยายมีลูกมีหลานไหม
0: หลานก็ไม่ได้เรื่องเลย
2: ดูสิแล้วลูกล่ะ
0: หลานลูกอะไรไม่ได้เรื่องไปดูเรื่องทั้งที่เลยนะตรงนายยังไม่รู้
1: อะไรจะยกที่ให้ใครต่อไปอ่ะในอนาคตจะให้คนนั้นมามาช่วยหน่อยดิ
0: ยายจะขายเอาเงินไปขอพี่มาจบไปขายนะ
1: ครับหาคนขายมาครับ
0: ทีนี้คนซื้อมีแต่ไม่มีทางเข้าก็ไม่เอาก็ทำมีตัดเข้า
1: แน่นอนอย่างนี้ครับมันขึ้นอยู่กับคนซื้อประเภทใดคนซื้อบางประเภทเนี่ยบอกว่าคุณก็ดำเนินการติดต่อเรื่องต่อศาลให้ฉันให้เรียบร้อยเลยแล้วฉันก็จะให้ขายที่ดินให้กับคุณฉันไม่ขายให้คนอื่นดอกทำสัญญากันให้ดีครับทำได้ครับนะครับให้เขารับมอบแม่จากไปแล้วไปฟ้องเอา
2: ค่ะ
0: ย้ายก็ไปไหนไม่ได้
2: ค่ะก็ให้คำแนะนำได้เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราไม่รับเรื่องต่อแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็ขอเบอร์ที่อยู่คุณยายเอาไว้เนาะมีอะไรจะได้ประสานกันหลังใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ขอไปสายอื่นต่อนะคะค่ะ
0: จะช่วยเหลือย้ายได้ขนาดละ
2: ได้ค่ะก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคุณยายไม่มีทนายนะคะก็ติดต
0: ่อ
2: ทนายอาสาเน
0: า
2: ะค่ะที่จังหวัดเพชรบุรี
1: ค
2: ่ะมาต่อที่สายคุณป้าสวัยนะปรึกษาเรื่องที่ดินเหมือนกันนะคะขอออกโฉนดที่ดินสค.1เคยไปติดต่อที่ดินแล้วตอนปี53แต่ไม่คืบหน้าโอ้ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะ
1: ค
2: ุณป้าสวัยสวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: ค่ะที่ของคุณป้าเป็นเอกสารอะไรคะ
3: สค.1จ้า
2: ค่ะแล้ว
3: ออกแบบพ.ศ.2498จ้ะ
2: จ้าแล้วได้ไปตามเรื่องไหมว่าเรื่องถึงไหนอย่างไรจ้า
3: ไปตามเรื่อยเลยจ้า
2: แล้วเขาว่ายังไง
3: เขาบอกว่าต้องยื่นกรมป่าไม้
1: ที่ดีเราอยู่ในเขตป่าดีงั้นก็ถูกไหม
3: มันของเราออกก่อนจ้าเขตป่ามันจะมาทับของเราพ.ศ.104
1: มันมีข้อพิพาทกันอยู่นี่เนาะ
3: จ้าจ้าแล้วจะต้องไปปรึกษาใครทำไงคะ
1: ผมจะแนะนำแค่ว่าถ้าจะออกสค.1ขั้นตอนกระบวนการไปยื่นอะไรยังไงนี่แล้วก็ที่ดินนั้นก็ต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวนใช่ไหมครับหรือเป็นที่สาธารณประโยชน์แต่ของคุณป้าเนี่ยสวัยเนี่ยได้ยื่นแล้วไงนะไปยื่นแล้วก็มันไม่ได้ติดขัดขั้นตอนล่าช้ามันไม่ติดขัดเพราะว่าเขาแจ้งมาว่าเราอยู่ในเขตป่าใช่ไหมทับซ้อนกันข้อพิพาทแบบนี้ มันต้องน่าจะเป็นรายละเอียดแล้วนะครับว่าแล้วเราพิพาทกันยังไงอ่ะเขาแจ้งยังไงบ้างอ่ะขั้น
3: เขาแจ้งบอกให้รอสักห้าสามแล้วฉันก็ไปติดต่อเรื่อยๆเน
1: า
3: ะแล้วพอตอนหกเก้าฉันก็ไปติดต่ออีกแล้วตอนนี้กรมที่ดินหัวหน้ารังวัดก็บอกว่าป้าเรื่องเก่ายังมีอยู
1: ่
3: เขาจะเดินเรื่องกับกรมป่าไม้ให้
1: ครับ
2: ก็ยังอยู่ในขั้นตอนอยู่ใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ผมว่ามันครับเชิญครับพูดต่อครับ
3: ฉันว่าจะไปฟ้องศาลเนี่ยจะไปทางไหนดีคะถึงถามทนายดูค่ะ
1: ผมว่าอย่างนี้ครับที่ตรงนี้ตกลงเรามีคุณป้าพูดเองอะว่าที่ดินตรงเนี้ยมันทับซ้อนกันอยู่นะเพราะการที่เราจะขอออกโฉนดมันต้องใช่ที่สาธารณะหรือที่ป่าสงวนไงแต่คุณป้าบอกว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ป่านะครับซึ่งใครออกก่อนออกหลังตรงนี้ยังถ้าข้อพิพาทตรงนี้ยังไม่ยุติเนี่ยที่ดินเขาก็ออกโฉนดให้ไม่ได้ถูกไหม
3: จ้าจ้า
1: ดังนั้นข้อพิพาทตรงนี้มันจะยุติอย่างไรใช่ต้องพิสูจน์สิทธิ์สิใช่ไหมครับว่ากระบวนการพิสูจน์สิทธิ์กับใครออกก่อนใครออกหลังอย่างเนี้ยมันไปถึงไหนแล้ว
2: แสดงว่าเขารอทางกรมป่าไม้อยู่หรือเปล่าน
1: ะใช่ครับผมอ
2: าจจะต้องมีการสำรวจนะฮะ
1: คือ
2: ของแบบนี้มันใช้เวลาเหมือนกัน
1: ใช่คงที่ดินก็คงไม่คืบหน้าหรอกเพราะว่าเขาคงจะรอนะครับ
3: ใช่
1: ถ้าคุณป้าไม่ไปแอคชั่นไม่ไปติดตามอ่ะแต่ทีนี้อย่างที่บอกคุณป้าก็ถูกทางแล้วที่จะขอให้ออกมาเป็นที่ดินของตัวเองไม่ว่าจะฟ้องร้องหรือจะฟ้องร้องใครด้วยเหตุใดติดขัดอย่างไรตรงเนี้ยข้อที่จริงตรงเนี้ยผมว่าต้องไปดูตรงหลักการให้ดีนะครับว่าเอกสารที่ดินแล้วมันติดขัดอย่างไรคุยกับทางที่ดินเขาดูนะครับมันเป็นเขตป่าใช่หรือไม่เราก็เอานักกฎหมายทนายความไปดูด้วยแหละครับมันจะได้รู้ข้อที่จริงนะครับเรื่องนี้มันค่อนข้างจะติดขัดนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาครับผมเน
2: า
1: ะ
2: นี่คุณป้าอยู่จังหวัดอะไรคะ
3: สระบุรีจ้า
2: สระบุรีนะเดี๋ยวหลังไมค์รับเรื่องไว้เนาะอยู่ที่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะประสานปรึกษานักกฎหมายนะทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดีทนายอาสาก็ดีนะคะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเพราะว่านี่เรา
1: ไม่ได้เสียสิทธิ์นะเพราะว่าที่ดินของคุณป้าเขาก็ยังซื้อขายได้ถูกไหมครับลักษณะของการซื้อขายครับ
3: ใช่จ้ะ
1: ครับนี่แต่จะออกโฉนดแล้วมันดีกว่าเนาะ
3: ใช่ทีนี้มันรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนาะแต่สองสี่เก้าแปดตอนนี้ฉันก็อายุ70กว่าแล
2: ้
3: ว
2: เวลานานมากแล้วนานเกินรอแล้วนะ
1: เขาม
2: ันต้องมีเหตุผลนะว่า
1: ที่เราขอโทษครับที่เขาไปยื่นออกโฉนดเนี่ยแล้วเราไปยื่นเองหรือเขาประกาศให้เราไปยื่นล่ะ
3: ฉันไปยื่นเองจ้ะตอนแรก
1: เฉพาะราย
3: สมัยท้าวสิงใช่ไหมคะพ.ศ.53หรือไงเนาะฉันจำไม่ได้เขาให้ไปยื่นออกโฉนดทั้งหมด
1: ครับ
3: ตอนนี้ชาวบ้านก็ลุมกันไปทั้งหมดเลยแล้วก็ให้รอมาจนถึงวันนี
2: ้โอ้รอเปลี่ยนหลายรัฐบาลแล้ว
1: แล้วคนอื่นได้ คนอื่นได้หรือยังล่ะ
2: คนอื่นเป็นยังไง
3: คนอื่นก็เหมือนอันนี้ยังมีอยู
2: ่รอเหมือนกัน
1: ไม่เป็นไรมีเพื่อนคิดว่าเราคนอื่นเขาได้เราไม่ได้นี่ไอ้นี่
2: ค่ะค่ะเดี๋ยว
3: พันโทเถียนเดี๋ยวข้าขอคุย
2: จ้าไม่เป็นไรจ้าเราไม่ต้องเอ่ยชื่อของบุคคลอื่นเนาะค่ะค่ะ
3: แล้วเขาไปฟ้องศาลปกครอง
2: ค่ะ
3: เขาก็ยอมให้หมดแล้วแต่ทำไมก็ถึงไม่ออกให้ฉันก็ยังสงสัยอยู
2: ่หมายถึงว่าคนมีคนอื่นไปฟ้องแล้ว
3: จ้า
2: แล้วก็ยังไม่ได้เหมือนกัน
3: ยังไม่ได้เหมือนกันเขามาออกรางวัดมาอะไรเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็กรมที่ดินก็ยังไม่ออกให้เหมือนกัน
1: คือตรงนี้ครับในการใช้กฎหมายเนี่ยโอเคก็การไปฟ้องศาลปกครองจะมีคำสั่งผมก็ไม่ทราบนะคำพิพากษาของศาลปกครองสั่งว่าอย่างไรแต่มันก็อาจจะเป็นการเฉพาะรายไหมไม่ได้คุ้มครองของคุณป้าสวัยด้วยนะครับแต่ทีนี้ว่าศาลปกครองแล้วจริงๆอ่ะศาลปกครองเป็นเรื่องคำสั่งครับน
3: ะ
1: คำสั่งเรื่องขั้นตอนแต่ว่าผู้ที่จะนำไปปฏิบัติก็ต้องต่อยอดไปเพราะศาลไม่ได้มายุ่งเกี่ยวในส่วนนี้ด้วยพอจะไปภาคบังคับภาคปฏิบัติดำเนินการต่อเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจสอบแอคชั่นโดยนักกฎหมายเหมือนกันนะครับถ้าเราทำเองไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ให้เราจะได้แปลคําสั่งอ่านแล้วก็เป็นกระดาษไปนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีบังคับคดีนะครับถ้าเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ยมันมีรายละเอียดครับเนาะครับ
3: แล้วแต่อย่างเรื่องของเรานี่จะต้องไปเดินตรงไหนต่อคะ
1: ครับทนายความที่เราไว้วางใจครับและที่รู้จักนะปรึกษาผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอดูนะหาใครที่เราไว้ใจครับนะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นคดีที่ดินอ่ะมันก็มีมูลค่าทรัพย์อยู่นะครับครับ
3: ต้องหาทนายหาอะไรเน
2: า
3: ะ
2: หรือติดต่อเนาะในท้อง ท้องถิ่นนะคะอบต.เลยนะคะ
1: ฉะ
2: นั้นผู้ใหญ่บ้านลองปรึกษาดูก่อนนะคะ
3: ค่ะมาขอความแนะนำว่าจะไปตรงไหนดีไปตรงไหนต่ออย่างน
1: ี้ครับผม
2: ค่ะค่ะเอาเดี๋ยวหลังไมค์แนะนำต่อนะคะก็บางทีเราให้คำแนะนำได้เบื้องต้นแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได
1: ้
2: ถ้าแบบไม่เสียตังค์ก็จะมีทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะหรือว่าสภาทนายความประจำจังหวัดนั้นๆนะคะค่ะมีข่าวข่าวหนึ่งค่ะอันนี้อยากจะฝากเตือนนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพอันนี้ก็มีกรณีทัวร์เถื่อนนะคะลอยแพผู้แสวงบุญไปซาอุมีผู้เสียหายเนี่ย150คนนะคะสูญเงินกว่า4ล้านบาทเลยเขาบอกนี่ตำรวจไปจับได้คาสนามบินเลยนะคะก็คือว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวนะโดยทางตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะคะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งหมด150คนนะคะจองทริปนะฮะไปแสวงบุญกับบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสคนละ 25,000 บาทนะเพื่อเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในห่วงระหว่างวันที่3ถึง13กรกฎาคมมีกำหนด10คืน11วันแล้วก็มีนายหมัดฮาซือรันมามุอายุ49ปีเป็นผู้นัดหมายแล้วก็จัดโปรแกรมต่างๆแล้วก็แจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก็นัดหมายกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะประตู8ชั้น4พอถึงกำหนดปุ๊บวันที่3คือเมื่อวานนี้นะคะนักท่องเที่ยว100คนก็เดินทางมาเนี่ย150คนเลยนะคะก็มาสอบถามไฟบินสายการบินที่จองไว้ก็บอกว่าอ้าวมันไม่มีนะไฟบินที่จองเอาไว้เนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็เลยนี่โดนหลอกซะแล้วก็เลยแจ้งเจ้าที่ตำรวจท่องเที่ยวให้ช่วยเหลือและพาไปแจ้งความที่สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะจนสามารถจับกุมตัวนายหมัดฮารือซันมามุได้นะที่บริเวณประตู8ชั้น4ผู้โดยสารขาออกที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละนะคะเขาก็บอกว่าเป็นคนจัดโปรแกรมต่างๆเปิดบริษัทนำเที่ยวแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนนะคะก็เสนอโปรแกรมนำเที่ยวแล้วก็แสวงบุญราคาถูกกว่าความเป็นจริงนักท่องเที่ยวหลงเชื่อค่ะก็จองทริปกันไปนะคะเขาก็บอกว่านี่เขาก็ขาดสภาพคล่องทางการเงินนะคะก็ไม่สามารถจะพานักท่องเที่ยวไปโปรแกรมที่จัดได้นะคะก็โดนข้อหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่รับอนุญาตจากนายทะเบียนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทแล้วก็ส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแหม
1: ทำไงดีล่ะถ้าเราจะไปเที่ยวก็คงจะต้องตรวจดูได้ชื่อบริษัทได้ชื่อคนจัดมานะฮะถ้าตรวจกับการท่องเที่ยวแล้วไม่เจอเพราะเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ตรวจในโซเชียลนี่แหละครับเปิดอินเทอร์เน็ตตรวจดูนะครับเผื่อมีคอมเมนต์จากคนที่เคยโดนหลอกโดนอะไรมาเขาโพสต์ไว้นะครับ
2: แม้อันนี้ก็ดีที่ว่าเขาก็อยู่ที่สนามบินแล้วไปจับตัวได้แต่ถ้าไปที่อื่นก็อาจจะไม่ไป
1: บางทีการห้ามโพสต์ห้ามอะไรที่เป็นการหมิ่นประมาทคนอื่นเขาก็ค่อนข้างที่จะมีทั้งบวกทั้งลบเนาะเห็นไหมพอกรณีแบบเนี้ยไอ้คนที่เคยโดนหลอกมาก่อนแล้วเขาก็โพสต์คอมเมนต์เอาไว
2: ้
1: นะครับพอเขาโพสต์คอมเมนต์ไว้เรามาตรวจสอบแล้วก็เจอเฮ้ยอันนี้จะจริงเท็จเราก็ระวังไว้ก่
2: อ
1: นแต่พอโพสต์ไปเดี๋ยวจะกลายเป็นหมิ่นประมาทเดี๋ยวเขามาฟ้องร้องเรานั่นเป็นความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์อีกโอ้แต่ก็เลยทั้งบวกทั้งลบ
2: ก็ต้องมีวิธีการไม่ได้เอ่ยชื่อบริษัทหรือชื่อคนตรงๆใช่ไหม
1: ค
2: ะต้องหลบเลี่ยงๆไปแต่เนี่ยมันจะมีอย่างนี้ลักษณะแบบนี้บ่อยๆนะทัวร์เถื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเก็บตังเก็บตังอะไรไปแล้วแล้วก็ลอยแพนักท่องเที่ยว
1: น่าจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าถ้าปัจจุบันนี้ประเทศที่เจริญแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวประเทศอื่นเนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่เด็กๆจะไปเองหมดแล้วเดี๋ยวนี
2: ้ค่ะค่ะแต่นี่ก็คือว่าเขารวมกลุ่มกันนะก็จะไปแสวงบุญเนื่องมาไปหลอกคนดูซิคนก็อยากจะไปทำบุญนะไปหลอกเขากลายเป็นบาปไปเลยนะคะ
1: ค
2: ่ะเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายนะคะท่านอาจจะถูกหลอกสตางค์ได้นะคะแม้แต
1: ่ครับ
2: คนรู้จักก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักจริงๆนะหรือบางทีคนในหมู่บ้านเดียวกันเคยเห็นหน้าเห็นตากันบางทีเขาก็อาจจะหลอกมันได้เหมือนกัน
1: การที่เราจะโดนหลอกเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นคนใกล้ชิดครับหรือคนที่เราไว้วางใจนะส่วนใหญ่ก็คือคนใกล้ๆตัวเราเพราะคนแปลกหน้าคงไม่มาหลอกเรา
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: คนใกล้ตัวก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: นอกจากว่าคนแปลกหน้าแล้วถ้าจุดหลอกของเขาคือชักจูงด้วยมูลค่าด้วยค่าตอบแทนอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วก็นี่อย่างกรณีของแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะที่รับผิวของไปก็กลายเป็นยาเสพติดนะแล้วก็โทษหนักมากนะข้อหาเ
1: รื่อง
2: ยาเสพติดเนี่ยแต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าเธอ รู้ไหมหรือไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าการเจอเนี่ยมันเจอในเหมือนกับกระเป๋าแล้วเขาก็ซ่อนไว้นะไม่ได้จุ่มแจ้งอะไร
1: จุดที่น่าสงสัยเนี่ยครับคืออย่างที่บอกไม่ว่าเราจะมีบ่อนกันพนันหรือเราจะมีอะไรชนใหญ่เนี่ยเราจะจับกันที่ปลายทางต้นน้ำไม่ได้จับน้องนี่ก็เหมือนกันนะครับแอร์โฮสเตสนี่มันเป็นปลายทางเขาจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยประเด็นที่ผมอยากจะชักจูงคนฟังให้มาฟังกันก็คือว่าแล้วยาเนี่ยมันเข้าประเทศมาได้ยังไงหรือมันผลิตในประเทศใช่ไหมครับแล้วการจะเข้าในประเทศหรือผลิตในประเทศเนี่ยหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเนี่ยไม่รู้ใช่ไหม
2: น
1: ี
2: ่แหละ
1: เขาเพิ่งมารู้ตอนโดนจับตรงนี้ใช่ไหม
2: เขาก็ไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆนะก็เจอสองผัวเมียนะขนพัสดุเฮโรอีนนะเป็นขบวนการแต่ว่ามันต้องไล่ต่อนะว่ามันมายังไงและเห็นว่าเป็นขบวนการใหญ่เลยทีเดียวทำกันแล้วหลายครั้งนะคะค่ะปลายทางนี่ก็คือว่าเป็นเหยื่อแล้วแหละนะคะจะรู้หรือไม่รู้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะค่ะแต่ว่าถ้าไปทำผิดในประเทศอื่นเนี่ยมันก็ยากนะแต่ก็เห็นว่าก็ต้องพิสูจน์กันแหละนะคะแล้วก็ระมัดระวังตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ออกกฎเข้มแล้วแหละนะว่ามีมาตรการจะต้องห้ามรับยิ้วของฝากของ
1: ก็กลัวจะเป็นอีเวนต์เป็นช่วงๆหมายถึงพอข่าวเงียบก็คืออย่าลืมนะครับพนักงานคนใหม่มาเขาก็ไม่ได้ตามข่าวเด็กๆอีก5ปี10ปีจบมาเขาก็ไม่ได้ดูข่าวเรื่องนี้สิ่งที่ควรจะทำคือระเบียบที่เข้มงวดต่างหากมันจะสืบเนื่องต่อไปเป็น10 20ปีของคนรุ่นหลัง
2: ขาออกจากประเทศไทยไปเนี่ยสำคัญเนาะ
1: ก็ไม่ทราบ
2: ติดตัวไม่เจอได้
1: ผมเดินทางภายในประเทศขนาดผมพกมิลลิกรัมเกินแบตเตอรี่เกินหรือว่าอะไรนะของเหลวเกิน
2: แชมพูอะไรอย่างเงี้ยเจอหมด
1: เกิน100มิลลิลิตรหรือ150เนี่ยยังเจอผมเลยทะเลาะกันตั้งแต่สุดท้ายก็ต้องโยนที่ขยะยอมเขานะครับอ
2: ันนี้ก็ต้องเข้มงวดกับทางเจ้าหน้าที่นะลูกเรือต่างๆด้วยนะคะอาจจะตกเป็นเหยื่อได้เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook ด้วยวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็ทนายฉัตรพลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย
6: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกให้พร้อมรับอิทธิพลพายุไมซักที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังการตัดแต่งกิ่งลดความเสียหายจากลมพายุเป็นต้นและติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหากต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ทันทีสำหรับกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายนั้นเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยโดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลยืมต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทชาวนันมาลีรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุไมซักตลอด24ชั่วโมงโดยคาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้
7: นายรัฐพลณราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มเป็นผลกระทบจากอิทธิพลพายุไมซ่าทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4-6 กรกฎาคม 2569โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องรวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทั้งมิสเตอร์เตือนภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดคมสันต์คำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: สาธารณสุขจังหวัดตรังเน้นย้ำผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก
8: นายแพทย์สงกรานต์ใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่เป็นจำนวนมากโดยเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมากับมือหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยสาเหตุที่พบการระบาดในกลุ่มเด็กเล็กเนื่องจากเด็กวัยนี้มักชอบเล่นของเล่นร่วมกันหยิบของเข้าปากหรือใช้มือจับปากจมูกตาทำให้เชื้อโรคเข้าร่างกายได้ง่ายจึงขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองมันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในสถานศึกษาโดยเน้นย้ำให้บุคลากรทางการศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าหากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กคนอื่นทันทีแจ้งผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีหากมีเด็กป่วยมากกว่า2รายขึ้นไปในห้องเดียวกันในระยะเวลา1สัปดาห์ควรปิดห้องเรียนอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของและบริเวณพื้นห้องเรียนหลังเปิดเรียนควรเฝ้าระวังคัดกรองอย่างเข้มข้นต่ออีก1สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดยอยุสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 0 MHz สวทอขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: แมวผอมแมวอ้วกท้องไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
2: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาของรักแมวรักแมวมากและพรามี
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: แมวผอมแมวอ้วกท้องไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
2: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาของรักแมวรักแมวมากและพรามี
4: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุอาจกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือคีลอยรีแบคผลิตด้วยซิลิคอนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อลดรอยแผลเป็นและเบคูแซนสร้างแผ่นฟิล์มปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะถามหารีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณคำเตือนใช้ภายนอกกับแผลที่ปิดสนิทแล้วหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย
1: ์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมตอนนี้ท่านก็อยู่กับรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับแน่นอนครับพบกันอย่างนี้ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:15 น.เป็นต้นไปครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM ของเราในวันนี้นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าท่านก็ยังอยู่กับคลื่นเดิมคลื่นที่รักของเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้กลับมาพบกันนะครับในช่วงหลายสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับผมที่ FM 99.50 MHz นั่นเองนะครับถือว่าเราห่างหายกันไปอย่างยาวนานเลยนะครับทุกท่านไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยมาแล้วก็ให้ดูหน้ากันหน่อยละกันนะครับนั่นแหละครับว่าท่านก็ยังอยู่กับ DJ เยาวชนคนเก่าคนเดิมนะครับช่วงนี้ท่านอยู่กับกระผมครับ DJ เฟรนยานวุฒิสวัยครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์นั่นเองครับตามคอนเซปต์ของรายการเราเลยครับทุกท่านนั่นก็คือเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับ DJ เยาวชนขอนแก่นนั่นเองนะครับถือว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนนะครับเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ผ่านมาแล้ว1เขาเรียกว่าครึ่งปีนะครับครึ่งปีนะครับเราเดินทางมาครึ่งปีแล้วกับปีพุทธศักราช2569หรือว่าปีคริสต์ศักราช2026นั่นเองนะครับก็เดินทางผ่านพ้นกันมาแล้วครึ่งปีนะครับเชื่อว่าครึ่งปีแรกของเราเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะเหนื่อยแล้วก็มีอุปสรรคนะครับผมมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีมีทั้งเรื่องสูญเสียเรื่องน่าเสียความยินดีก็มีหลากหลายประการนะครับท้ายที่สุดแล้วนั่นก็คือรสชาติของชีวิตครับท่านผู้ฟังครับเราจะเห็นได้ว่าชีวิตเราเนี่ย มันแป๊บเดียวนะครับมันไม่แน่ไม่นอนเนาะมันไม่รู้ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าอดีตก็คือเมื่อวานอดีตคือสิ่งที่เพิ่งผ่านไปตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันครับทุกท่านซึ่งอนาคตเราก็กำหนดไม่ได้ด้วยว่ามันจะเป็นอย่างไรเป็นยังไงซึ่งอยากจะบอกทุกคนครับว่าการใช้ชีวิตเนี่ยจะต้องมีสติมีสมาธิอยู่กับตนเองนะครับผมพยายามโฟกัสสิ่งรอบข้างและโฟกัสของตนเองด้วยเพราะว่าหากเราประมาทพลาดไปแค่นิดเดียวเราอาจจะเสียโอกาสตรงนั้นไปหรือไม่มีโอกาสได้กลับไปแก้ไขในสิ่งที่ได้ผิดพลาดไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะครับว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้สิ่งสำคัญเลยคือสติและสมาธินะครับผมอยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับตัวเองให้มากๆสิ่งสำคัญเลยทำอะไรอยากให้ทำในสิ่งที่มีความสุขแฮปปี้และไม่เดือดร้อนผู้อื่นนั่นเองนะครับและสังคมของเรานั้นก็จะน่าอยู่นั่นเองด้วยความปัจจุบันนะครับโลกของเราเนี่ยมันค่อนข้างมีอะไรต่างๆไม่คาดคิดรอเราอยู่เสมอเลยมีผู้คนหลายรูปแบบมีอะไรต่างๆที่บางครั้งเราไม่เคยพบไม่เคยเจอวันหนึ่งได้พบขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเพราะฉะนั้นแล้วก็ตั้งตัวตั้งรับให้ดีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีใครคาดคิดจริงๆเนาะมันก็ต้องมีสตินะครับผมเราต้องมีสติสมาธิกับตัวเองให้ดีนะครับก็ถือว่าที่ผ่านมาค่อนข้างเหนื่อยนะครับค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่ามีภารกิจเยอะมากๆเลยมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เพิ่งเปิดเทอมไปนะครับเฟนเองก็เป็นหนึ่งในผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยไปต้อนรับน้องๆ นะครับเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างเหนื่อยแต่เรามีความสุขว่าเราทำให้น้องใหม่นะครับมันเป็นอะไรที่พอเราทำเนาะมันจะทำให้เรานึกถึงสมัยที่เราเป็นน้องใหม่แรกๆอะแบบเข้าไปมหาวิทยาลัยเงี้ยมันต้องทำอะไรมั่งอ่ะมันต้องวางแผนวางนู่นนั่นนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่หอหาเพื่อนวางแผนการเรียนอะไรพวกเนี้ยก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับแต่พอเราได้เป็นพี่ใหญ่แล้วเราอาจจะอยากส่งมอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆ นะครับอะไรที่แบบเฮ้ยมันไม่แม่นใจว่ะมันไม่ชัวร์ว่ะอย่างเงี้ยเราก็จะได้ส่งต่อให้กับน้องๆ นั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าต้องขอฝาก ันไว้ด้วยเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องทำใจนิดหนึ่งบางครั้งมันเหนื่อยแต่ถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขก็อยากให้ทำนั่นแหละครับทำไปเถอะอะไรที่มันมีความสุขแล้วมันไม่ลำบากเรานะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับฝากกันไปด้วยเลยเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญที่เราได้อยู่ด้วยกันอันนั้นมันเป็นเพลงอาจจะยังนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เราได้อยู่ด้วยกันแหมขยันเล่นมุกเล่นเพลงกันจริงๆครับถือว่ากิจกรรมที่ผ่านมานะครับขอเล่าย้อนความนิดนึงของมขนะครับถ้าพูดแบบง่ายๆเลยมขเนี่ยมขอนแก่นเนี่ยเพิ่งมีกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่นะครับตั้งแต่ที่เขาเข้าหอในเลยก็เมื่อเดือนที่แล้วครับเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับประมาณวันเสาร์ที่13มิถุนายนถึงวันเสาร์ที่14วันอาทิตย์ที่14นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก็ได้รับความชื่นชมนะครับว่าพี่ๆมาช่วยคุณน้องๆขนของเข้าหอในเงี้ยน่ารักมากมีการแนะนำบอกทางมีการสนทนาการข้างทางซึ่งถือว่าเป็นซีซั่นหนึ่งนะครับของมขเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็สนุกมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกเลยครับว่ามขเนี่ยเป็นอะไรที่แฮปปี้เอนจอยมากแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นกิจกรรมบายสีสู่ขวัญแน่นอนครับว่าจัดอยู่สนาม50ปีก็ได้มีการผูกข้อต่อแขนน้องๆนะครับผมเพื่อนการผูกเสี่ยวแสดงความเป็นมิตรภาพซึ่งกันและกันซึ่งคำว่าผูกเสี่ยวเนี่ยถือว่าเป็นการผูกมิตรไมตรีกับเพื่อนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งขอนแก่นเราเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องของประเพณีการผูกเสี่ยวด้วยเช่นกันนะครับถัดมาจากผูกเสี่ยวครับก็ได้เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ครับเราจะแบ่งกลุ่มน้องๆตามตัวอักษร A ถึง Z ครับให้น้องๆได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมฝึกร้องเพลงมหาวิทยาลัยแล้วก็กิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับพี่ๆนะครับแล้วเรามาแบทเทิลมาปะทะกันระหว่างกลุ่มว่าเออกลุ่มนี้กลุ่มไหนใครมีลูกไม้มีไม้เด็ดอะไรที่แบบว่าสามารถงัดคู่ต่อสู้ได้และสามารถรับเสียงคำชมโหวตจากเพื่อนๆในการสันทนาการในครั้งนั้นนั่นเองครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมปฐมวิทยานักศึกษาใหม่ครับซึ่งอันนี้เป็นภาพที่หลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยนะครับก็คือมีการวิ่งแตะขอนไม้ครับเตะขอนแก่นซึ่งเขาเชื่อว่าคำว่าขอนเนี่ยคนไม่ค่อยแตะหรอกเสียคนจะไปแตะคำว่าแก่นจะมีแตะอะไรบ้างแตะคีแตะอีเอ็นแตะเออันนี้ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับอยากสูงต้องขยันอยากเก่งต้องขยันอยากแตะถึงต้องกระโดดสูงๆนั่นเองนะครับถ้าเข้าไปในหอการครับก็จะมีเป็นไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็จะเป็นพวกในส่วนของบรรยายพิเศษครับเล่าถึงแนวทางประสบการณ์การใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยของรุ่นพี่บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วนะครับถือว่าพี่ศิษย์เก่าก็ได้มาให้ความรู้แนะนำน้องๆนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างไรให้มีความสุขและแฮปปี้ครับต่อจากนั้นครับก็จะเป็นกิจกรรมไฮไลท์มากๆเลยเพราะว่ามีธีมของการเต้นแอโรบิกในหอการนั่นเองนะครับมีในส่วนของทีมท่านคณบดีผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดีและที่สำคัญครับคือไฮไลท์โดยดีเจสุพิเศษครับดีเจชาญชัยพันทองวิริยกุลครับซึ่งท่านก็คืออธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองครับท่านก็ได้มาเป็นดีเจจัดรายการเพลงมันๆเจาะๆให้น้องๆทุ่งลุยลายมั่งเพลงสากลมั่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับอินิมอนิโมก็มีเช่นกันจนได้ออกข่าวทุกสำนักข่าวแล้วก็มีการไปออกข่าวในสำนักข่าวของต่างประเทศด้วยถือว่าก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ดังมากๆเลยนะครับหลังจากวันนั้นไปครับหลังจากไปที่ปฐมนิเทศแล้วก็จะเป็นในส่วนของการไปสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงนั่นเองครับซึ่งเจ้าพ่อมอดินแดงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่ชาวมขชาวมอดินแดงมาอย่างยาวนานนะครับเราก็มีการไปสักการะเพื่อเป็นการแสดงตนว่าเราขอมอบตัวเป็นลูกหลานของเจ้าพ่อนั่นเองนะครับหลังจากวันที่เราไปสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงครับแน่นอนครับก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากนั่นก็คือกิจกรรมการประดับช่อกระพึกช่อที่63นั่นเองครับถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าเราเป็นนักศึกษาชาวมขอย่างเป็นทางการและออฟฟิเชียลแล้วนั่นเองครับซึ่งไฮไลท์ภายในงานก็จะมีในส่วนของขบวนจากทางสโมสรแล้วก็ทางองค์กรกิจกรรมของนักศึกษารวมทั้งจะมีในส่วนการโชว์ละครหรือจะเป็นการจำลองการแสดงเชียร์กลางนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกระแส TikTok รองลงมาจากท่านอธิการบดีอีกเช่นกันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีในส่วนของการแซวการหยอกเล่นตามมุกตามกระแสในสังคมแล้วก็เป็นไวรัลในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับก็สามารถ หาได้ถ้าสงสัยว่าแบบเฮ้ยมขอช่วงนี้มันเมสอะไรบ้างก็ไปหาใน TikTok นะครับก็ก่อนหน้านี้อาจจะพบเจอรับน้องใหม่ดีเจชันชัยมั่งไปพบเจอพี่ๆเชียร์กลางมั่งพี่นอริต้าจ๊ะเฮ้หรือว่าจะเป็นพี่ดาราปาเต้นะครับผมเป็นเลขาเชียร์นะครับหรือถ้าเกิดคนตอนนี้อาจจะเจอแบบว่าบ้านนนม่วงน้ำท่วมบ้านนนม่วงวอเตอร์พาร์คมีครับอาจจะเจอได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องกันและน้ำระบายไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำท่วมเป็นอุทกภัยนั่นเองครับกว่าจะลดก็ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างลำบากเลยยังไงก็ตามครับอย่างที่บอกเอาใจช่วยทุกๆคนนะครับผมหน้าฝนอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายตนเองด้วยพกร่มพกเสื้อกันฝนไปด้วยนะครับผมกันไว้ถ้าใครเป็นภูมิแพ้ก็พกยานะครับยาประจำตัวเอาไว้รักษาโรคนะครับก็กันไว้นะครับกันไว้ดีกว่าแก้เพราะว่าถ้าไม่สบายมาเนี่ยมันจะลำบากมากๆเลยในหน้าฝนกว่าแบบมันจะหายอ่ะมันต้องใช้เวลาในการรักษาก็ระดับหนึ่งอยู่นะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนไม่ได้หายง่ายเลยค่อนข้างจะลำบากนะครับแม่ก็ในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปพักรับฟังเพลงกันสักหนึ่งผลงานเพลงหน่อยละกันนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นกับทุกท่านไว้นะครับผมว่าชีวิตเราเนี่ยมันขึ้นกับการเรียนรู้ครับเฟนเลยอยากจะเสนอหนึ่งผลงานเพลงครับซึ่งเป็นผลงานเพลงเก่าแล้วก็เป็นเพลงที่เคยผ่านมาแล้วในข้อสอบหลายท่านอาจจะเคยฟังและคุ้นเคยนะครับแต่วันนี้เราจะเปิดเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นั่นเองครับเพลงนี้มีชื่อเพลงว่า Life and Learnหรือว่าชื่อไทยที่เราคุ้นเคยในท่อนที่ร้องว่าอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่เพราะมากๆเลยเป็นเพลงเก่าแต่ว่ามีความเพราะนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้ไปฟังเวอร์ชันคัฟเวอร์เพราะๆกันหน่อยละกันนะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่า Life and Learn นั่นเองครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพักรับฟังเพลงกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาในช่วงถัดไปนะครับแต่ช่วงนี้เราพักรับฟังเพลงสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับอันไหนดีเนาะเอาตัวนี้แล้วกันครับ

กลับกันมาแล้วนะครับกับช่วงของทีนสาระนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าในช่วงนี้นะครับทีนสาระเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกทุกท่านเลยครับว่าเรามีสาระน่ารู้มีอะไรดีๆมาฝากทุกท่านกันอย่างมากมายเลยนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันดีครับว่าในช่วงนี้ครับเป็นช่วงของฤดูฝนนะครับฤดูฝนเนี่ยมักจะมากับอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมเช่นในส่วนของโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งจะมีพาหะนำเชื้อเป็นยุงลายนะครับยุงลายซึ่งเราน่าจะทราบกันดีแล้วครับว่าวิธีการกำจัดยุงลายเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้ทรายอาบีหรือว่าจะเป็นในส่วนของการแก้ไขปัญหาน้ำขังนะครับตรงไหนมีน้ำขังเนี่ยให้พยายามเคลียร์ออกนะครับถ้ามีน้ำอยู่ในตุ่มนะครับไม่ใช้ก็ให้ปิดฝาไว้หรือถ้าเกิดว่าไม่มีฝาก็ให้เทน้ำออกนะครับให้ใช้น้ำเป็นครั้งต่อครั้งไปอย่ากักตุนน้ำไว้แล้วให้เป็นพื้นที่การเพาะไข่ของยุงลายนะครับยุงลายเนี่ยคือต้นเหตุแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราเป็นในส่วนของไข้เลือดออกนะครับซึ่งเป็นอะไรที่อันตราย

ายมากๆเลยเราไม่อยากให้ทุกท่านนะครับต้องเป็นไข้เลือดออกแล้วก็เกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของโรคไข้เลือดออกเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับยุงลายแล้วก็ถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาเรื่องยุงไม่จริงก็พยายามนะครับทายากันยุงแล้วกันเป็นประเภทคล้ายๆกับกยอ15ก็ได้หรือจะเป็นกยอ15ก็ได้นะครับบางที่ก็มีแจกนะครับก็สามารถทาได้จะเป็นแบบทาหรือว่าแบบฉีดก็ได้ถ้าเป็นสเปรย์พื้นบ้านก็ได้เป็นสเปรย์ตะไคร้นะครับก็ฉีดตามร่างกายนะครับผมให้ยุงไม่มาเกาะพวกเรานั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่สามารถนำไปแก้ไขแล้วก็จัดการปัญหาของยุงลายได้นั่นเองนะครับถือว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์และก็น่าสนใจมากๆเลยครับในเรื่องของการจัดการยุงลายนะครับเราก็ป้องกันนะครับแล้วก็ระวังในส่วนของโรคฉี่หนูด้วยเช่นกันนะครับในช่วงของฤดูฝนนะครับโรคที่มากับฤดูฝนเนี่ยมีเยอะแยะมากเลยครับทั้งไข้เลือดออกนะครับผมหรือว่าจะเป็นโรคฉี่หนูเหมือนกับที่ผมได้บอกไปนะครับว่ามันเยอะจริงๆการป้องกันเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับมันมีเยอะมากเลยถ้าเกิดว่ามีแยกมาอีกก็จะเป็นโรคที่เป็นการติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะครับอย่างเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบถ้าเป็นโรคที่ติดต่อทางน้ำแล้วก็ทางอาหารเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไวรัสตับอักเสบเอนะครับผมแล้วก็โรคอหิวาตกโรคนะครับผมถ้าเป็นโรคทั่วไปก็จะเป็นพวกมือเท้าปากโรคฉี่หนูมันนี่เป็นบอกไปนะครับก็มีอะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังภัยสุขภาพด้วยนะครับไม่ใช่แค่โรคภัยอย่างเดียวบางครั้งภัยอาจจะมาจากสิ่งใกล้ตัวนะครับอย่างเช่นอันตรายจากสัตว์มีพิษในฤดูฝนเช่นงูตะขาบแมงป่องที่อาจจะมาหลบฝนหาที่อยู่ในที่พักที่อยู่อาศัยของเราได้นะครับตรงไหนของบ้านที่มีความรกก็พยายามเคลียร์นะครับอย่าให้เป็นที่อยู่ของพวกเขานะครับก็ให้เขาได้อยู่ในพื้นที่ของเขานะครับบ้านคนก็คือบ้านคนก็เป็นที่อยู่ของเรานะครับส่วนที่อื่นเนี่ยก็ปล่อยให้พวกเขาอยู่ตามเหมาะสมนะครับเราพยายามไม่เบียดเบียนกันนะครับพยายามทำให้เขาเห็นชัดเจนว่านี่คืออาณาเขตของเรานี่คืออาณาเขตของเขาให้ไม่มายุ่งซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยการทำไปก็คือการป้องกันตัวเป็นการป้องกันตัวตามสัญชาตญาณอยู่แล้วก็เหมือนกับคนเราอะครับเวลากลัวอะไรเนี่ยมันจะแสดงอาการออกชัดเจนมากๆเลยก็เป็นเรื่องปกติครับที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ระมัดระวังช่วยกันนะครับในเรื่องของสัตว์มีพิษในช่วงฤดูฝนนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการเดินทางครับแน่นอนว่าฤดูฝนนะครับถนนลื่นก็มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดบ่อยขึ้นเช่นกันนะครับอยากให้ช่วยกันระมัดระวังนะครับหากขับจักรยานยนต์ก็ให้ขับในความเร็วที่พอเหมาะนะครับ 40-60 กิโลเมตรโดยประมาณหรือถ้าต่ำกว่านั้นได้ก็จะดีนะครับตามบริบทของสภาพถนนอย่าลืมสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนเพื่อความปลอดภัยนะครับหากเป็นรถยนต์ครับก็ให้หมั่นตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมยางน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆนั่งรถทุกครั้งให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับป้องกันไว้และความเร็วเนี่ยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเป็นการเซฟตัวเราเองและประหยัดน้ำมันนะครับป้องกันอุบัติเหตุทางการถนนนะครับยิ่งถนนแคบในเขตชุมชนเนี่ยยิ่งต้องลดความเร็วนะครับไม่ใช่เบิ้ลความเร็วใส่ไม่ว่าจะรีบจะเร่งแค่ไหนนะครับสภาพอากาศก็มีผลต่อการเดินทางเช่นกันอย่าลืมวางแผนการเดินทางให้ดีๆและเผื่อเวลาไว้นะครับเพราะหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงที่รถติดมากๆเลยเนื่องจากว่าสภาพทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับไม่ได้สะดวกเหมือนกับฤดูอื่นๆฤดูร้อนอย่างนี้นะครับอาจจะทำให้เรามองทางได้ไม่สะดวกนะครับให้ระมัดระวังด้วยรวมถึงการลื่นล้มนะครับถนนลื่นแล้วเวลาเราเดินไปไหนมาไหนพื้นกระเบื้องหรือพื้นที่จุดเปียกนะครับระมัดระวังหกล้มลื่นล้มกันด้วยนะครับอาจจะได้รับแผลได้รับอะไรถลอกมาด้วยรวมถึงภัยกลางแจ้งครับก็เป็นเรื่องของเช่นภัยจากฟ้าผ่านะครับอย่าพยายามอยู่ในที่โล่งแจ้งและอยู่ใต้ต้นไม้นะครับพยายามอยู่ในตัวอาคารที่ปลอดภัยนะครับผมไม่อยู่ใต้ต้นไม้และไม่อยู่กลางแจ้งนะครับในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองก็ให้ป้องกันไว้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเซฟตัวเราเองด้วยเซฟร่างกายเราด้วยนะครับเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไหมมันก็ต้องป้องกันเอาไว้นะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นสาระน่ารู้ของเราในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของฤดูฝนว่าเราจะรับมือเตรียมตัวอะไรกันอย่างไรนะครับต้องขอสปอยนะครับว่าในช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปในส่วนของทีน
ออนทัวร์ครับเราจะพาทุกท่านไปทัวร์ไปตลอดไปสนุกที่ไหนก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมรวบทีมสาระกับทีมซีเคทใส่ไปแล้วด้วยกันเรียบร้อยมัดแน่นเป็นยำปลากระป๋องเลยทีเดียวนะครับถือว่าสนุกแน่นอนก็รอมาดูกันนะครับว่าในช่วงหน้าเนี่ยทีมออนทัวร์เราจะพากันไปทัวร์ไปอีเวนท์ที่ไหนกันในขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงนั่นเองนะครับบอกเลยว่าที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยครับอยากเชิญชวนทุกๆท่านเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจังหวัดขอนแก่นมีอะไรน่าเที่ยวมั่งจังหวัดเพื่อนบ้านของเรามีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักและฟังเพลงกันสัก1ผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงเพราะๆคัฟเวอร์ดีๆครับกับเพลงที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับจากค่ายอาสยามในผลงานเพลงคัฟเวอร์ที่มีชื่อว่าเจ้าที่แรงครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักรับฟังเพลงสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับกันมาในช่วงท้ายรายการกับช่วงของ Teen on Tour ช่วงนี้พักรับฟังเพลงสักครู่เดียวแล้วกลับมาครับ

ครับกลับมาในช่วงท้ายรายการของเรานะครับกับช่วงของ Teen on Tour นะครับผมร่วม on tour โดย Teen Talk เสาร์อาทิตย์นั่นเองครับทุกท่านอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปนะครับว่าในช่วงท้ายรายการของเราอย่างนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับว่า on tour ครั้งนี้เราจะไปทัวร์ไปเที่ยวไปเลาะไปมันไปม่วนกันที่ไหนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งในวันอาทิตย์พรุ่งนี้ผมติดภารกิจไม่ได้มาจัดรายการก็ต้องขออภัยทุกๆท่านด้วยนะครับแต่ว่าเรามีข่าวสารประชาสัมพันธ์ในวันอาทิตย์นะครับผมวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับในส่วนของวันอาทิตย์นะครับวันพรุ่งนี้ชาวขอนแก่นก็ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครับทางขอนแก่นนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2569ครับของสำนักงานกพ.ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครสอบกพ.ยอดกว่า 32,000 คนครับโดยสนามสอบใหญ่สำคัญอาทิมหาวิทยาลัยขอนแก่นสาธิตรขฝ่ายมัธยมศึกษาหรือสาธิตมอดินแดงนะครับและสาธิตมขฝ่ายประถมศึกษาสาธิตมอดินแดงครับโรงเรียนสาธิตมขฝ่ายประถมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยโรงเรียนกัลยาวัฒน์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นโรงเรียนสนามบินโรงเรียนขามแก่นนครและโรงเรียนเทศบาลวัดกลางนั่นเองครับโดยขอให้ผู้เข้าสอบและชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับได้โปรดวางแผนเส้นทางการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงพื้นที่รอบสนามสอบหากไม่จำเป็นรวมถึงเผื่อเวลาในการเดินทางหากต้องผ่านในเส้นทางดังกล่าวนะครับโดยแต่ละสถานที่จะมีผู้สอบยอดหลักพันเริ่มตั้งแต่ 1,700 คนมากสุดไปจนถึง 8,881 คนณมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองครับโดยจะมีการจัดสอบตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.ครับโดยเวลาดังกล่าวก็ขอให้ท่านได้เผื่อและกำหนดเวลาในการเดินทางให้มีความพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับคิดว่าหลายๆคนนะครับน่าจะคิดว่าสอบเสร็จแล้วไม่รู้จะทำอะไรดีเผื่อบางคนแบบยังอยากอยู่ขอนแก่นต่อนะครับเราก็มาเอาใจในส่วนของคนรักหนังสยองขวัญกันหน่อยละกันนะครับโดยประชาสัมพันธ์จากหอภาพยนตร์อีสานครับโดยหอภาพยนตร์อีสานครับได้มีการจัดโปรแกรมดูหนังฟรีกว่า7เรื่องตั้งแต่วันที่6ถึง12กรกฎาคม2569ครับณหอภาพยนตร์อีสานมอขอนแก่นครับโดยตลอด7วันนี้ครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับได้มาร่วมกันลุ้นนั่งหลอนไปพร้อมกันกับโรงภาพยนตร์สุดพิเศษในมขโดยจะมีในส่วนของภาพยนตร์ที่คัดกันมาแล้วแบบเต็มอิ่มครบรสทั้งหลอนระทึกและเขย่าขวัญ นั่นเองครับเน้นย้ำว่าทั้งหมดดูฟรีทุกเรื่องแถมภายในงานครับยังมีป๊อปคอร์นแจกฟรีให้อีกด้วยจะมีรอบฉายและจำนวนจำกัดนะครับโดยโปรแกรมฉายภาพยนตร์ครับในวันที่6กรกฎาคม2519จะเป็นภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อครับตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.วันที่7กรกฎาคมครับเรื่องหาก้อมตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันที่8กรกฎาคมครับขังปีศาจคลั่งวันที่8เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันที่9กรกฎาคมห้องหลอกหลอนเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันที่10กรกฎาคมรักเขาเขย่าขวัญเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.11กรกฎาคมเธอเขาเราผี17กรกฎาคมถึง10ขอไปครับ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ครับ12กรกฎาคมมาสุดท้ายครับคือผีหาคนเหเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.นั่นเองครับสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับก็ให้รีบลงทะเบียนจับจองล่วงหน้าไว้ได้เลยทั้งนี้นะครับ 6-12 กรกฎาคมเจอกันที่ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น2อาคารหอศิลป์หอภาพยนตร์อีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่ากิจกรรมของเรายังมีเยอะแยะอีกมากมายที่จะมาฝากทุกท่านนะครับ
แต่ว่าน่าเสียดายว่าเวลาของเราในวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะครับก็จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งก็คือในวันเสาร์สัปดาห์ถัดไปนะครับเนื่องจากว่าวันอาทิตย์นี้เพียนติดภารกิจนะครับไม่ได้มาจัดรายการก็จะมีจัดแค่วันเสาร์นี้นะครับในสัปดาห์นี้แล้วจะเจอกันอีกทีนึงก็คือวันเสาร์หน้าเลยในโอกาสนี้นะครับเพียนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมและรับฟังรายการทีท็อกเสาร์อาทิตย์มาจนถึงขณะนี้นะครับแน่นอนครับว่ารายการทีท็อกเสาร์อาทิตย์ของเรานะครับพบเจอกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:15 น.ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz และ Facebook Fanpage ครับสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็น Facebook ไลฟ์สดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรนะครับเพิ่มเติมก็สามารถติดตามรายการเราแน่นอนครับตามคอนเซ็ปต์เมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับ DJ เยาวชนจังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่ในวันเสาร์ถัดไปช่วงนี้และฟังเพลงและรอเทียบเวลาครบธงชาติครับ

0: แอม99จุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: สวทช.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาแด่พระคำสิงห์ชัยเลิศซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การระหว่างประเทศจัดกิจกรรมสัญจรสู่สถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่นฉลองครบรอบ80ปีในไทยในเวทีสหประชาชาติมุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่สากล PA มอบโครงการ PA หมู่บ้านช่อสะอาดและโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA สร้างชุมชนปลอดภัยปลูกฝังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืนนายกเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนหนุนเกษตรยั่งยืนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชทานพวงมาลาแด่พระคำสิงห์ชัยเลิศซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ที่วัดสิริธรรมมาบ้านโป่งแดงตำบลกุดขอนแก่นอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพร้อมพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานจากพระบรมวงศานุวงศ์แด่พระคำสิงห์ชัยเลิศวัดสิริธรรมมารามบ้านโป่งแดงตำบลตุดขอนแก่นอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมวางพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานจากพระบรมวงศานุวงศ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยมีนางสุวรรณาวันศรีนายอำเภอภูเวียงเป็นผู้แทนรับมอบจากนั้นเข้าสู่พิธีสวดพระอภิธรรมโดยพระอภิธรรมจากวัดหนองแวงพระอารามหลวงสำหรับการบำเพ็ญกุศลศพกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และมีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่6กรกฎาคม2569เวลา 16:00 น.ณวัดสิริธรรมบ้านโป่งแดงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศจัดกิจกรรมสัญจรสู่สถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่นฉลองครบรอบ80ปีในไทยเวทีสหประชาชาติมุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่สากลนางสาวอัชราเสรีบุตรอุปนายกสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยเปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมณสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยระบุว่าสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามโดยมีท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามเป็นนายกสมาคมคนแรกปัจจุบันดำเนินงานมาครบรอบ73ปีมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์การสหประชาชาติสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สมาคมได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่เป้าหมายเนื่องจากเป็นส่วนกลางด้านการศึกษาการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเมืองการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนอุปนายกสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทางสมาคมมุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเปิดโลกกระทัดในมิติด้านการต่างประเทศที่เป็นสากลให้แก่เยาวชนเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตPA ส่งมอบโครงการ PA หมู่บ้านช่อสะอาดและโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA สร้างชุมชนปลอดภัยปลูกฝังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืนวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดพิธีส่งมอบโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาดและโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี2569ณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84ตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายขจรปลงฟ้ารองผู้ว่าราชการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมที่โปร่งใสและมีคุณธรรมโดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและกรมวิทยาศาสตร์บริการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานพร้อมขับเคลื่อนโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมโดยเชื่อว่าการป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศดังนั้นโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาดจึงมุ่งส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านแนวคิดบ้านวัดโรงเรียนภายใต้หลักกายสะอาดจิตสะอาดพฤติกรรมสะอาดและปัญญาสะอาดเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้ความสำเร็จของโครงการเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกรมวิทยาศาสตร์บริการเทศบาลตำบลสำราญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันผลักดันกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่4กรกฎาคม2569เขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด918ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 336.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด43ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 34.32 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด991ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 159.73 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสุราพรจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 71.36 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 34.15 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 6.46 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 4.95 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569เวลา 13:00 นที่ผ่านมาอุณหภูมิอากาศ30องศาเซลเซียสทิศทางลมตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิต่ำสุด 25.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 80% ทัศนวิสัย10กิโลเมตร
7: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
6: ต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้นายกเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนหนุนเกษตรยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตซึ่งรัฐบาลร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดำเนินการเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มสภาพคล่องและเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการต้นทุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อทางการเกษตรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่แค่เพียงการให้สินเชื่อแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของภาคการเกษตรไทยโดยรัฐบาลมุ่งวางรากฐานให้ภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีการแนะนำการใช้งานน้องเมฆฝน AI แชทบอทจากธ.ก.ส.ในการวิเคราะห์ปุ๋ยและการเพาะปลูกทั้งนี้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ3ปีกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีภายใต้เงื่อนไขเป็นเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส.ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าการผลิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืนจบข่าวจันเจรางามนุรักษ์บรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
8: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวท.ขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนางิ้ววิทยาสารอำเภอเขาสวนกวางมีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนนางงิ้ววิทยาสารจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการพร้อมนำหลักฐานได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารมาแสดงในวันประมูลจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู้ราคาได้และกำหนดขายทอดตลาดด้วยวิธีเสนอราคาเปิดเผยด้วยวาจาในวันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข043-424-379สำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
10: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าสำรวมสำรวมคำที่หนึ่งหมายถึงระมัดระวังเช่นสำรวมกิริยามารยาทสำรวมตาสำรวมปากหมายถึงเหนี่ยวรั้งครองเช่นสำรวมสติสำรวมคำที่สองเป็นคำวิเศษหมายถึงรวมประสมปนกันเช่นอาหารสำรวมติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
11: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492ทรงใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธรรมรงค์มั่นแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไปจนถึงกำหนดตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
13: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงผู้สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: ฮัปปี้ไทม์ขอนแก่น FM 99.5 สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ้โหยายโคมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปย่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีเพิ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอตเฟซบุ๊กก็เป็นตัวกว่า
2: โอ้ยดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอพื้นบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ทเพื่อนำพัสดุมายังกรุงเทพมหานครและส่งไปยังไต้หวันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มสายการบินห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
1: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบินของประเทศการออกประกาศครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเร่งออกประกาศเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทขนาดและน้ำหนักสิ่งของรวมถึงข้อห้ามไม่ให้ลูกเรือรับฝากหรือนำสิ่งของให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินมอบหมายนอกจากนี้สายการบินจะต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระลูกเรือและระบบรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีและต้องรายงานให้กพท.รับทราบโดยไม่ชักช้าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาโดยจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่าย11ราย
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนซึ่งส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลข0ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบโดยลูกจ้างอำเภอจะเป็นผู้จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อรายนอกจากนี้ลูกจ้างอำเภอยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากถึง 60,000 บาทกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาท
3: ก็ได้ดำเนินการจับกุมได้ทั้งสิ้น11รายก็ประกอบไปด้วยประหลัดอำเภอแล้วก็อดีตลูกจ้างของทางราชการแล้วก็เจ้าบ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการในหน้าแล้วก็แรงงานต่างด้าวเองนะครับที่สวมสิทธิ์แล้วก็ยังเหลืออีกส่วนนึงที่ยังจะต้องติดตามคาดว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยแหละครับกระบวนการนี้ใช้ผลประโยชน์เป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรายละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทประมาณ240รายเป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาท
2: ตอนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทั้ง12รายโดยทันทีและได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดจำนวน240รายแล้วสุดท้ายมารักษาพันรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและมีโทษจำคุก พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์นายทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพ.ร.บ.การพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยความย้ำว่าการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและพัฒนาศักยภาพคน
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณปกติไม่เพียงพอต่อการรับมือปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ10ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนจึงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนและเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งนี้การใช้เงินตามพ.ร.ก.จะเป็นไปอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้ใช้ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยต้องมุ่งดำเนินการ3ด้านหลักได้แก่การเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพของคนอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและนำ AI นกกระติบมายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transitionเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพัฒนาระบบขนส่งและศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
5: ต้องยอมรับความจริงว่าเงินงบประมาณอย่างที่เราเห็นอภิปรายกันอยู่ในสภามันไม่พอที่จะเยียวยาดูแลประชาชนวิกฤตวันนี้มันเริ่มจากวิกฤตพลังงานลามมาสู่วิกฤตต้นทุนของแพงขึ้นเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็วิกฤตปากท้องถ้าเราหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะตกงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งใช้เม็ดเงินของพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยเราช่วยเยียวยาเรื่องค่าครองชีพช่วยร้านค้ารายย่อยเราเอา AI ไปสอนเขาด้วยชื่อ AI นกกระซิบประเทศไทยเรานำเข้าน้ำมันจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงต้องใช้เม็ดเงินก็จะใช้ตัวพลกรเนี่ยแหละครับที่จะเปลี่ยนผ่านมันมีความจำเป็นจริงที่จะช่วยเยียวยาคนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปประเทศครับ
4: นายเอกนิติย้ำว่าหากการดำเนินการตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องยุติลงจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพและการจ้างงานกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนจึงเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงเวลานี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13.2 ล้านรายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านราย ดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองใหม่ทั้งหมดทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยย้ำว่าไม่ได้ยึดตัวเลขผู้มีสิทธิ์ว่าจะต้องเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแท้จริงก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
5: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตแดนที่73ใกล้พื้นที่ฝั่งกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งไทยนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบอย่างเหมาะสมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนควบคู่การสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงประเทศเพื่อนบ้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาอย่างจริงจังและพร้อมเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการบริหารจัดการมวลน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดภัยโดยต้องมีข้อมูลกลางและกลไกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตัดสินใจและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำในอนาคตทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการเร่งด่วนจากทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินที่จังหวัดอ่างทองพร้อมสั่งให้เร่งซ่อมแซมและสำรวจแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงอื่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นใน นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินหลังวัดชัยสงครามตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทรุดตัวลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระยะทางกว่า70เมตรพร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายแล้วและในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาปฏิบัติงานสำรวจชั้นดินและสำรวจท้องน้ำบริเวณจุดที่เกิดชำรุดเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการซ่อมแซมทางนี้ได้ขอให้ทางโยธาธิการและจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพราะเป็นห่วงว่าเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณดังกล่าวอาจเกิดทรุดตัวเพิ่มหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ทันและให้ประสานผู้นำท้องถิ่นให้ประเมินและสำรวจจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันเพื่อหาทางป้องกันในเบื้องต้นเนื่องจากเขื่อนเรียงหินถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยรองรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในและที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองรอดพ้นจากน้ำท่วมได้เพราะเขื่อนเรียงหินจึงต้องเร่งสำรวจควบคู่กันไปด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ผู้กู้ยืมกว่า3ล้าน6แสนบัญชีชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป
7: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้มีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ3ล้าน6แสนบัญชีจึงขอให้ผู้กู้ยืมชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้โดยกองทุนได้ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า 7.4 ล้านรายคิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า 8 แสนล้านบาทโดยเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนจะเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอิระวันช่วยเท้ารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่านจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ต้องการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสหรัฐสามารถเอาชนะการทำสงครามกับอิหร่านอย่างราบคาบทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจัดขึ้นที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงเมืองของอิหร่านระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่7เมื่อเวลา 16:00 น.ของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100กม.ทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 20.6 องศาเหนือลองจิจูด 107.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กม.ต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กม.ต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้คืนวันนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 16:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ม99.5 สูงเมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวค่ะ

ความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์เสนอละครสันมัจจุราชที่

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับชาวคณะมิตรสัมพันธ์ในละครสันมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวอีกเช่นเคยนะครับรายการนี้จะนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวันด้วยความไม่ประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นหนทางนำไปสู่ความตายได้ครับหากท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟังทั่วไปอย่าลืมส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาที่คณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000นะครับ
1: ละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตจากบทประพันธ์ของจิราพรมั่งคั่งมื้อนี้เสนอตอนฮักนี่มีภัย
2: โอ้เดินแต่เศร้าแต่เด็กพี่น้องที่มื้อนี้ตื่นพร้อมกับนายสร้างเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกมื้อเลยมื้อนี้เป็นอากาศสีเย็นๆเนาะเสียงน้ำหมอกย่อยตกหลังคาป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอยู่ให้เนี่ยแต่เบิ่งทางฟ้ายังฝ่อดาวเมฆอยู่ไอหมอกกวนไฟใช้บ้านกำลังเดินเข้าก็สีละน้อยมาตามลมหอมหอมกวนไฟมาตามอากาศเอ้ากูบอกกำลังเดินเข้าบ่นั่น
3: แม่นจ้า
2: โอ้บ้านจ่าพ่นเป๋งใช่ล่ะเออทางติดใต้เออแกก็เริ่มหังไฟขึ้นกันตัวนี้หนึ่งเขาหนึ่งน้ำบ้านใกล้เยี่ยงเคียงวิถีชีวิตไทยบ้านไทยอีสานเฮานี่เออมีความสุขละเนาะเอ้าเกี่ยวเขายังยังเนาะผู้ป่วยเอ้ย
3: โอ้ตาก็ว่าสิมื้อนี้ล่ะมื้อนี้สิให้เพิ่นแบบรถเกี่ยวเขามาจัดการนี่ล่ะเพื่อว่าฝนมันสิตกมาอีกแหมเบิ่งเนาะเบิ่งๆโอ้ยเดี๋ยวไปเฝ้าหนึ่งเขากันเด้อสิได้เตรียมให้คนงานตาอ้วนจนนี่เด้อ
2: จ้าเอ้าแน่นอนล่ะผู้ปอเนี่ยตั้งรับราชการทั้งเหตุงานทั้งเหตุการเกษตรมีอย่างให้ซอยก็บอกได้เด้อ
3: จ
2: ้
3: า
2: วันเดจ้าพ้นน่ะ
4: ครับผม
2: มีคนซอยเกี่ยวเขาไปล่ะจ้าพ้นเอ้ยเกี่ยวเขายังง
4: อครับอีกสองจักสองสามมือกูแล้วครับเขามันกับท่านหลายๆดอกครับตาเดี๋ยวมันไปซอยในเด้อครับทั้งอย่างนี้แหละทั้งตาอ้วนทั้งกูปอกูปอไปแล้วบอกบอกหนึ่งเขาแล้วบอกโอ้ยกูปอขึ้นไปหนึ่งเขาแล้วเนาะไปไปอันผมก็จะเฝ้าไปเขาวิ่งกันเด้อครับตาเดี๋ยวพอกันไหมครับ
2: เออเข้ากับซอยกันนั่นละว่าแต่ต่างคนต่างอาชีพต่างหน้าที่กันเนาะเอ้าป่อยบักตู่นอนอยู่ใต้ตารางยิ่งแต่เสียงหางมันฝาดพัวอยู่ตู่เออเตรียมตัวเด้อตาสิพาไปเกี่ยวเขาจะเศร้าอีกแล้วเด้อมาที่นี่เดี๋ยวตาสิขี่หลังห้วยนะสิพาเจ้านี่ไปกินลมชมวิวตั้งแต่ตีห้าพุ่นละเวลาเดิมเวลาเก่าอีกสามมือถึงสิมีรถมาเกี่ยวเขาให้ต้องเกี่ยวเองซะก่อนละทั้งเขาล้มนั่งเกี่ยวกับนั่งนอนเกี่ยวปลาเลียนแค่น้อยยายเอ้ยแล่เอ้ยตาออกไปหน้าก่อนเด้อเอ้าดันไม่ยังอ่ะเฮ็ดอุ้มอยู่หันอ่ะอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ทั้งโน้บาดที่นี่โอ้คือยังหมอนหนึ่งแค่ดูว่ายายแล้วเอาหมอนหนึ่งมะขวบใหม่ทางภูมิใหม่นี่ภูมิยังเนี่ยเอ้าอุ้มดอกคนสั่งต้นเอ้านั่นนั่นนั่นนั่นนั่นยายเจ้ามาแอบเงียบยันอยู่เนี่ย
3: โอ้ย
2: มาแอบนั่งย้อนหิมอยู่ที่นี
3: ่คน
2: ม
3: ัน
2: หีหลอก
3: โอ
2: ้ยเย็นก็ได้ยายเนาะยาย
3: เห็นด่านยายไปโอ้ยตาก็เลยเนาะคนมันนั่งปวดเงียบแบบก็เลยมันลอยเงียบแบบหวายเป็นไงแกมาจงเสียง

0: ขอถายายเด้อ
1: เอาไปไปไป
0: เออเดี๋ยวย่ายสิไปหาแนวกินสิไปหาหนึ่งเขาให้มันแล้วสิไปเฮ็ดกับเขาไว้ให้ที่แหลไปส่งนี่ละตอนนี้ท่านได้อันแจ้งอยู่แหมมันกำลังขมุกขมัวอยู่แหมย่ายกับปวดเหี้ยวนะเว้ยเฮ้อเดี๋ยวสิไปนอนเฝ้าอันมอเขาพุละเออไปสิไปรับนี่ปิจะข้าวก่อนไปตาไปหุ้ย

0: ควายนะฮะกว่าคนเอ้ยเบาๆเอาห่วยดากูซ้ำเบิดโอ้ยทิดแล้วทางมันก็เป็นลุ้มเป็นบ่อนี่แม่ขี้ตลกนี่แน่ตัวสิมาหอดหน้าหอดทงโอ้ยซ้ำเบิดระดากย้ายนี่อุ้ยเอาจอดๆห้าสิบห้าไหม
1: โอ้
0: จอด
1: ย่ายย่ายย่าย
0: หอดแล้วหอดแล้วโอเค
1: ทิ้งจากรถเด้อย่ายเอ้ย
0: ปุ้ยเนี่ยอยู่เนี่ยกินความเบิดละห้ามันนี
1: ่สิจัดการเอาเขาน้ำซ้ำปลาลงจากรถเองเสียได้ไปเอิ้นตามมากินข้าวตานี่แล้วคงจิตนอนถาดกินข้าวอยู
0: ่แต่เมือง
1: ทงหน้าแล้วมีแต่คนกำลังเกี่ยวเขาเต็มไปหมดเลยมีสีสันของหมวกสีสันของปลาคุ้มหลากหลายสีก็ยังดอกไม้กลางทงเลยเอาปูนย่ายย่ายสาวสาวมาน้ำกันมารับจ้างเกี่ยวเขากินดาวดิโอ้โหเดี๋ยวคิดแล้วคิดต้องไปเกี่ยวเขากันนะย่ายย่ายผมพอสาวๆแล้วอยากลงมือทำงานทันทีเลยย่ายไปบอกตามมากินเขาเองเลยด้วยย่ายไปก่อนเลย
0: เอาเอาเอาโอ้ยคิดแล้วนี่มันจะได้เวียกอีหลีบ่ล่ะฮึมันนี่อีหลีได้นอนว่าคิดแล้วนี่เนาะเอาเฝ้าไปเฝ้าไปห้าขัวมึงเอ้ยอุ้ยมันจะได้เวียกได้งานบ่เนาะฮึมันจะได้ไปจีบสาวเกี่ยวสาวนี่ล่ะเนาะอุ้ยสิเป็นเล่นเด็กย่ายว่านี่มันสิเป็นแนวเล่นหลายก่อนสิได้เวียกบ่ล่ะฮึโอ้ยหลานนี่เนาะคิดแล้วเอ้ย
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวจากชาวคณะมิตรสัมพันธ์กันอยู่นะคะหากท่านมีข้อเสนอแนะและคำติชมรายการกรุณา

0: ตากับย่ากำลังเกี่ยวอยู่ทั้งพูนดีจ้าสบายสบายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอายที่แหล่จะเกี่ยวเขาซอยน้องจันเด้อเอ้ยเกี่ยวเขาไปกับน้องจันเฮ้ยพี่สิมีความสุขแท้น้องจันน้องจัน
1: จะสู้ให้นั่นนั่นนั่นแค่นี้ก็ออกไล่แล้วไอ้ทิดแลนสิไว้ใจได้จังใดเนี่ยเบิ่งเนี่ยตาย่ายเพิ่นที่เดียวเบิ่งอ้ายกับน้องจันแล้วนะเดี๋ยวก็สิถือเพิ่นจมคักๆละอ้ายแต่สิบ่แม่นบ่ได้แล้วเวียกแล้วงานคักแล้วข้าแต่ว้นหน้าว้นหลังสาวจันอยู่นี่ล่ะเกี่ยวเขาก็เกี่ยวแม้เกี่ยวเขาให้มันแล้วเวียกต้นเขาก็หักเบิดเร็วนี่ขยับยังมาใกล้แท้ละเนี่ยเดี๋ยวนายจ้างก็สิหักขาแห้งเฮาดินี่อ้าย
0: บ่ต้องสนใจเด้อล่ะบ่ต้องสนใจหยังทั้งสิ้นบอกได้จังมารับค่าเสียหายจากอาทิตย์แรกได้เลยน้องจันบ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องกังวลเมื่อนี้ความหักมันเข้าตาอาทิตย์แรกเต็ม2หน่วยตาเลยเข้าใจอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกสิบ่แม่นเมาหักไปหมดละบ่อาจจะซอยเกี่ยวเขาอยู่กับน้องจันตรงนี้แหละมัดมือมัดเว้นเลยส่วนเขาอ้ายค่อยว่าทีหลังบ่ซีเรียสแม่นเขามันสิขอบกะสร้างจะได้แล้วตอนใดก็ตอนนั้นล่ะอาจสิขอคุยกันกับน้องจันก่อนอยู่ตรงนั้นจะไล่กันเด้อจะไล่กันเด้อจะไล่กันเด้อ
2: เอ้าๆเว้ยตามาทิศแลหาความง่ายลงมาเกี่ยวเขาซอยผู้สาวคุณน่ะโอ้ยโอ้ยอีนางจันโอ้ยทิศแลสะบ่ล่ะหึซะแม่นเด็กน้อยนี่แซ่ฟาดเด้นี่มันมาหยอกล้อกันยาอยู่หันทั้งวิ่งเข่ากูมุนเบิดปอบมึงย่ายว่าสิฟ้าวมาเดี๋ยวนี่อุ้ยไปหยอกสาวอยู่หันล่ะลูกพ่อยายบ้านเดี๋ยวนั้นกูบ่มีเงินไปแต่งมึงนะอุ้ยเขาสิมากมึงบ่ล่ะนั่นเหรอและ
3: เฮ้ยเฮ้ยทีเดียวเอ้ยสิมาเกี่ยวเข่าบ่เนี่ยสิมาเกี่ยวเข่าหรือสิมาเลียนสาววะเนี่ยเจ้าก็รีบมาซอยเข่าเจ้าขวางซะก่อนมาซอยตามาซอยย่าเนี่ยยังให้ตาต้องมาเสียค่าดองตอนนี้ถ้าว่าอังจันเอ้ยบอกทิศแหลมมาเนี่ยมาซอยตากับย่ายเนี่ยเดี๋ยวจังไปคุยกัน
0: จ้าจ้าตาย่ายเดี๋ยวทิศแหลมขอซอยน้องจันเก็บเข่าแป๊บหนึ่งก่อนตากับย่ายกินพักก่อนก็ได้ว่าต้องห่วงฉันดอกไม่ต้องห่วงฉัน
1: โอ้ยไอ้แหลมเฝ้าไปไหมคะตากับย่ายห้องจมมาแล้วนะโอ้ยไอ้แหล่ยังมาวุ่นไก่สาวจันหลายไก่กันยังไปนี่สิเกี่ยวเขาแดงไหนเดี๋ยวสิมันเป็นอันตรายเด้ไอ้แหล่เด้อย่าเฮ็ดเป็นเล่นปากเล็กน้อยไรเจ้านะง่ายแล้วเด้โอ้ยไอ้นี่ไปไกลๆเนี่ยไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเกี่ยวเขาให้มันแล้วปุ่นน่ะตากับย่ายเอิ้นหลายรอบแล้วนะอ้าย
0: เอ้าจังซั่นบ่คันจังซั่นไอ้แหล่สิเฝ้าเกี่ยวเขาซอยน้องจันให้มดงานนี่ซะก่อนต้องจันยับออกไปซะมันหรือมันอยู่ข้างๆอ้ายก็ได้เอ้าเกี่ยวเป็นเกี่ยวเกี่ยวกับคมดีต้องจันกับผู้งามผู้งามทั้งสองคนทั้งเดี๋ยวมึงเข่าทั้งเดี๋ยวมึงเกี่ยวเกี่ยวเธอนะแม่เกี่ยวจ้าจ้าเกี่ยวเธอนะแม่เกี่ยว
1: โอ้ยไอ้ทิดแล้วเอ้าว้าวเกี่ยวก็เกี่ยวแล้วขนาดนั้นระวังดิมันสิเป็นอันตรายอย่าทำเป็นเล่นอย่าเฮ็ดเป็นเล่นเด้อ้ายเกี่ยวมันสิเกี่ยวมือได้ไอ้แหล่ทั้งห้องทั้งเกี่ยวเข่าไปพร้อมนี่มันอันตรายอย่าเฮ็ดแบบนี
0: ้จ้าๆสบายสบายโอ้โหโอ้โ
1: หโอ้ย
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: เกี่ยวแบบนี้เกี่ยวแบบนี้เกี่ยวแบบน
1: ี้โอ้ยไอ้ที่เป็นยังไงเนี่ยล่ะค่ะอุ้ยมันเลือดไหลเลยอุ้ยมันจะยากแท้อุ้ยตาตาตาย่ายฝ่ามาแล้วหาไอ้ทิดแลไปหาหมอด้วยนะคะอุ้ยเลือดออกแล้วอุ้ย
3: เอาย่ายเอาเรื่องเอาน้ำมากินแน่มาล้างมากินแน่เอาน้ำกินมาเอาน้ำมากินมาล้างเลือดมันหยุดซะก่อนเนี่ยตาบอกแล้วตาบอกแล้วยาสีเห็ดดันนี่เส้นตันที่เกี่ยวมันสิบาดมือมือเจ้าน่ะโนแมนเหล็กเด้
2: มันขาดออกกัน
3: เนาะโนแมนขาดแล้วบ่
2: หึ
3: เออปาดเลือดอาบแขนเออแดงไปหมดแล้ว
2: มันขาดออกจากกันบ
3: ่
2: อุ้ยตายซื่อๆ5ขัวคนเอาๆเทน้ําหยดเลือดก่อนเทน้ําหยดเลือดมัน

0: ตาตาเอาตาเขามามาพันมือมัน
1: แล้วพ
0: ามันไปอย่ามาห้องนี้เด้อบกอกเถินหวงเด้อนี่ง่อย
1: ต้องเจิญ
0: หมอเอาไปหาหมออยู่ไสเออค่อยๆบ่ยุ่งมันไปตาอุ้มมันดีๆลากมันมาหยังอุ้มมันดีๆค่อยๆไปแขนมันสิรูดหาหมอเร็วๆๆๆโอ้ย
1: ต้องเจิญ
0: ข้าเล่นตาสาวสมพื้นมึงวะ

0: นี่เรียบร้อยแล้วค่ะทิศแหล่คะหมอทำการล้างแผลสดที่นิ้วมือซ้ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วแผลเนี่ยบาดลึกเกือบถึงกระดูกนิ้วมือเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะไม่อันตรายมากดูจากแผลแล้วนะคะไม่ต้องถึงกับเย็บหมอก็เลยให้ทานยาแก้ปวดแก้อักเสบแทนแล้วนะคะกลับบ้านได้เลยค่ะตามปกติแต่ว่าอย่าลืมตามที่หมอนัดล้างแผลด้วยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณครับท่านผู้ฟังเอ้ยหากเฮาบ่มีความประมาทขณะที่เฮากำลังทำงานคันเฮามีสมาธิจดจ่อในการทำงานบ่เฮ็ดเล่นเนี่ยนั่นมันก็สิบ่นำไปสู่อุบัติเหตุอย่างที่เฮาบ่คาดคิดได้ดังละครตอนนี้รักนี้

ละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตจากบทประพันธ์ของจิราพรมั่งคั่งเมื่อนี้ก็ได้จบลงแล้วผู้แสดงมือนี้นี่จันจิรางามนุรักษ์จันทิมาจันเต็มชลาวุฒิดาทุ่งมากาญจนาประเสริฐวันวิมลราชนสมบัติแช่รัดอำนวยการอาชิระยะมั่งท่านี่ควบคุมการผลิตบุญทินวอละโคดควบคุมเทคนิคอัตพลพิมพ์ชัยน้อยบันทึกเสียงคุณผู้ฟังที่สามารถติดตามรับฟังละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ

0: เพื่อนมวยไทยสู่อนาคตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่ยังรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569 เสด็จเข้าห้องพิธีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบธรรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องพิธีทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเสด็จไปยังหน้าพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายนพวงศ์อาภรณ์ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายโคกับนกเขาชวาในโอกาสนี้ทรงปล่อยโคจำนวน2คู่และทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวเสร็จแล้วเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงและคณะเฝ้าถวายพระพรถวายพันปลาจากนั้นทรงปล่อยพันปลาจำนวน 490,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและรดน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหาร
2: วันนี้ที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานให้กับญาติของพระทุดงจำนวน7รูปซึ่งถึงแก่มรณภาพจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนในขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชาติดาไทยเศรษฐ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญชิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะกราบสักการะพระเทพวราชาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพบปะให้กำลังใจคณะญาติพี่น้องของพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง7รูปและส่งน้ำศพตามลำดับโดยพระภิกษุทั้ง7รูปนั้นได้มรณภาพจากอุบัติเหตุซึ่งรถกระบะเฉี่ยวชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินจาริกธุดงค์ธรรมยาตราที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บอีกหลายรูปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนในประเทศโดยในวันนี้มีพระเถรานุเถระหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนตัวจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกรกฎภูมีสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นวันที่2ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีคณะบุคคลและประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนางถาวรเหนือแสนประชาชนจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางมากับเพื่อนๆในวันนี้เพื่อมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งที่เสด็จไปทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดขอนแก่นและยังคงเก็บของที่ระลึกจากงานติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลจนถึงทุกวันนี
4: ้เอาเนี่ยเอาพลอยไปให้เจ้าคณะจังหวัด แก่พวกป้าเพราะว่าพวกป้าไปทอดกระถิ่นกับเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นทีนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็เอาแจกพวกเราใช่ไหมเราก็ว่าเราก็เลยไปทำคุณหมูไว้ทีมข่าวก็โอ้โหเศร้าเนาะก็เห็นท่านแก่เล็กๆเนาะท่านจะเป็นนางงามเนาะนั่นแหละก็ประทับใจแล้วท่านก็ช่วยสังคมหลายอย่างเนาะ
3: เช่นเดียวกับนายธรรมนูญดวงชาติจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้เครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบ้านจาก14จังหวัดภาคใต้ได้เดินทางมาร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือชาวบ้านและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดมา
5: ลูกเสือชาวบ้านมาวันนี้มาทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้มาจำนวน800คนพระองค์พาก็เสด็จไปงานพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านโดยตลอดที่ชอบอยู่ก็คือโครงการพึ่งพายามยากครับชอบมากเพราะว่าพระองค์ท่านได้ดูแลประสบนิกรที่ตกทุกข์ได้ยากตลอด
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพในทุกวันแบ่งเป็น3เวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและขอให้เดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum วันที่2ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
6: บรรยากาศของการจัดมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งวันนี้ซึ่งเป็นการจัดงานวันที่2มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องและคึกคักตลอดทั้งวันโดยนางสาวเรนูชูยังสิทธิ์เล่าว่าครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวชมงานครั้งแรกและพบว่าภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับผู้ที่รักต้นไม้รักธรรมชาติซึ่งในวันนี้ก็ได้ต้นไม้กลับบ้านหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจให้ได้ฝึกฝนเรียนรู้มากมายอีกด้วย
7: ดีก็มีหลากหลายดีสำหรับคนรักนะรักต้นไม้มีต้นไม้ป่าวางแผนจะปลูกป่านิดเดียวแบบเอาเฉพาะต้นที่มันอาจจะหายากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้ผลไม้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ควรจะช่วยกันสนับสนุนมาเที่ยวได้ประโยชน์และซื้อของถูกด้วย
6: เช่นเดียวกับนายวิทยาแก้วเกล็ดที่กล่าวว่ามาเที่ยวชมงานของพิพิธภัณฑ์เกษตรเป็นประจำทุกเดือนโดยการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจและในวันนี้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกลับไปหลายอย่างและคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมาเที่ยวชมงานอีก
8: มาทุกเดือนนะมาประจับกันเยอะครับน้ำถั่ว5สีตีปลาหลาแล้วก็อาหารการเกษตรวันนี้น่าจะมาช่วงเย็นน่าจะมาอีกสักวัน
6: ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum ยังสามารถเดินทางมาร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook และ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเด็กไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมพหุภาคีเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการศึกษาอิสลามณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับองค์กรศาสนาและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศส่งเสริมการศึกษาทางศาสนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านแหล่งเรียนรู้ของแต่ละศาสนา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาอิสลามให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยใช้หลักสูตรวิชาศาสนาอิสลามภาคบังคับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์อบรมจำนวน 1,065 แห่งครอบคลุม36จังหวัดทั่วประเทศซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาอิสลามของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีมอบรางวัลศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดโดดเด่นประจำปี2569จำนวน10ศูนย์จาก10เขตการศึกษาทั่วประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการศึกษาอิสลามและการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน
9: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการ2ลำไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำที่ปฏิบัติภารกิจบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยหน่วยยามฝั่งไต้หวันเน้นย้ำว่าไต้หวันมีสิทธิ์เหนือเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEC ในน่านน้ำดังกล่าวส่วนจีนไม่มีสิทธิ์เหนือน่านน้ำใดๆที่ล้อมรอบเกาะไต้หวันอย่างสิ้นเชิงด้านโฆษกหน่วยยามฝั่งจีนให้คำมั่นว่า CCG จะยังคงยกระดับการลาดตระเวนบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจีนต่อไปและจะปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางทะเลของประเทศอย่างเด็ดขาดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NWS ที่ระบุว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในหน้าน้ำทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในวันนี้โดยมีความเร็วลมคงที่สูงสุด259กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกสูงสุดถึง314กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกันนี้ NWS ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวทั้งนี้การที่อุณหภูมิน้ำทะเลอุ่นขึ้นเป็นปัจจัยเอื้อให้พายุหมุนเขตร้อนทวีกำลังรุนแรงขึ้นและยังเพิ่มปริมาณความชื้นในบรรยากาศซึ่งอาจก่อให้เกิดฝนตกหนักได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวาดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่ชาวตูอาเร็กเป็นแกนนำที่ระบุว่านักรบของกลุ่ม FLA ก่อเหตุโจมตีที่เมืองอาเนฟิสในแคว้นคีดาวทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาลีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นมาลีเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธยิงจรวดโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเก่าทางตอนกลางของมาลีอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีเมืองแห่งนี้ทั้งนี้การโจมตีครั้งล่าสุดถือเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลทหารมาลีหลังกลุ่มกบฏชาวตูอาเร็กเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในมาลีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้พลเอกซาอิโก้กามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์โดนโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปี หรือเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปวอด3-2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20 ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนโคลอมเบียเอาชนะกาน่า1-0โคลอมเบียเข้าไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้แคนาดาพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยปารากวัยพบกับฝรั่งเศสเวลา16:00 นเทนนิสอาชีพชาย ITF เมนโบชนิดทัวร์ M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกระสิทธิ์สำเร็จมวงอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมวงอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากระสิทธิ์สู้อย่างเต็มที่ก็จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต4-6 7-6ไทเบรก8-6และ4-6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหัวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมวงอันดับ3ของรายการแพ้กับแมทธิวเดลลาโดวามวงอันดับ1จากออสเตรเลีย0-2เซต0-6และ6-7ไทเบรก5-7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกจักรยานยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์โลกซูซูกะเอทอัลเออร์2026ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดไทยจากโครงการ Honda Event The Next Success แท็กทีมเพื่อนร่วมสังกัดทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าจ่าฝูงอันดับ1ในรอบคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขัน8 ชั่วโมงเต็มในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา9:30 นถึง17:30 นตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23 ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23 ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของอัยไทเพชรใจสว่างและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งตั้งการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5 กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬาขมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channelนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายณัฐพลอันธราเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยออกมาเปิดเผยถึงโปรเจกต์นำร่องการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีอย่างปลอดภัยโดยล่าสุดได้มีการสาธิตให้นักชกรุ่นจิ๋วสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งเฮดการ์ดและสนับศอกลงแข่งขันร่วมในรายการใหญ่ศึกสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4ส่วนภาคกลางที่จังหวัดอ่างทองซึ่งกระแสตอบรับและภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนางโปรดปรานสมานมิตรเปิดเผยว่าพรบ.มวยมีการระบุชัดเจนว่านักมวยที่อายุต่ำกว่า15 ปีต้องใส่เครื่องป้องกันซึ่งเวลานี้กระแสมวยเด็กกำลังมาแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงต้องนำร่องให้ชกอย่างถูกวิธีและปลอดภัยเพื่อให้คนเห็นต่างเดินร่วมกันได้โดยเตรียมแผนงานรองรับในอนาคตคือพูดคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเตรียมยื่นเรื่องนำข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปอธิบายเพื่อพิสูจน์ว่ามวยเด็กพัฒนาได้ภายใต้ความปลอดภัยและจะแจกจ่ายอุปกรณ์ทั่วประเทศส่งอุปกรณ์ป้องกันกระจายไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคต่างๆเพื่อให้คนวงการมวยค่อยๆปรับตัวและเกิดความเคยชินกับการใส่เครื่องป้องกันพร้อมปรับกฎกติกาให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงวัยของเด็กกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาครั้งที่31ภาคใต้ตอนบนโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพระศึกษาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันที่โรงเรียนจุฬาภรณ์พิทยาคารตำบลเขาพระอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจำนวนกว่า600 คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านหรือศิลปะการแสดงอื่นๆอันเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
13: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื
14: ่อถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายเรียกว่าอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังกันเรื่องนี้ท่านผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องเต็มๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าได้ยินชื่อวรรณกรรมเรื่องนี้บ่อยแต่ไม่รู้รายละเอียดเลยแต่ว่ารู้ว่าสาระของเรื่องห้องศิลป์นี้สะท้อนอยู่ในงานศิลปะจีนเยอะแยะมากมหาศาลแล้วก็เวลาเข้าไปในศาสนสถานของจีนนั้นดูรูปแล้วไม่เข้าใจแต่พอได้ฟังเรื่องนี้แล้วเริ่มจับใจความได้นะครับเอาละครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องให้ฟังกันต่อเนื่องซึ่งว่ากันไปอีกไม่นานก็คงจะจบเรื่องแล้วล่ะนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องแนวไหนต่อเรื่องห้องศิลป์นี้ถือว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกๆนะครับที่นำมาอ่านมาเล่าให้ฟังแบบประเภทละเอียดเลยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยรายการนี้ชื่อบอกอยู่แล้วอ่านเล่าเอาเรื่องนะมีเรื่องที่จะเอามาคุยเยอะแยะนะทั้งเกิดประวัติศาสตร์บ้างพงศาวดารบ้างเรื่องราวของคนไทยหรือว่าสังคมไทยในอดีตที่อยู่ในสายตาของต่างประเทศบ้างมีความหลากหลายมากในการนำเสนอนะครับดังนั้นอยากจะฟังเรื่องราวในมุมใดอย่างไรบอกกล่าวกันมานะครับจะได้เตรียมเนื้อหาเอาไว้ให้แล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อข้องใจแล้วคิดว่ามีคำถามที่อยากจะให้รายการนี้หาคำตอบให้ก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายรวดไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมจะมีที่อยู่อีเมลหรือว่าอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ bj ก็บุญจับตัดย่อมาเป็นอักษร2ตัวนะครับพิมพ์ bboy jjapan พิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wa-tana สุขแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเอาละมาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยกันแล้วกันนะเพราะเวลาไม่ได้ยาวนานเลยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคุณก็ต้องบอกว่าอึ้งปวยฮอถูกจับได้และถึงขนาดที่ว่าจบชีวิตไปเลยนะครับแต่อินหงเนี่ยมีกระจกวิเศษก็เลยส่องให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าหลังจากที่อึ้งปวยฮอฟื้นกลับมามีชีวิตนั้นก็ถูกอินหงถามบอกว่าในการที่เดิมท่านอยู่เมืองหลวงเนี่ยพ่อของอินทองนั้นก็ทำให้ท่านนั้นขัดแค้นประการใดจึงมาอยู่กับเมืองไซกีอย่างเนี้ยมันก็เป็นกบฏนะครับอึ้งเปยฮอก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องเนี่ยบิดาของท่านเชื่อฟังแต่หิวหุนหุยตงซึ่งสองคนเนี่ยเป็นคนสอพลอแล้วก็หลงกับนางขันกีจนกระทั่งได้ทำอะไรผิดอย่างทำเทียมได้เคยปฏิบัติมาหลายต่อหลายเรื่องซึ่งตัวเองนั้นก็ได้เพชรทูลทัดทานหลายครั้งก็ไม่ได้ฟังกลับจะฆ่าซะอีกแต่นั้นก็เลยหนีมาเข้ากับเมืองไซกีพออินหองได้ฟังคำอธิบายก็บอกว่าเมื่อครั้งที่บิดาเราจะฆ่าเสียนั้นปึงเสียงก็พาเราหนีมีรับสั่งให้ท่านตามมาทันแล้วท่านจับเราได้จับเสร็จท่านก็ปล่อยเราเสียถือว่าคุณของท่านนั้นมีอยู่แก่เราครั้งนี้นะท่านไปเข้ากับเมืองไซกีซึ่งถือว่าเป็นพวกกบฏเราจับไ เราจะไม่ทำอันตรายจะปล่อยท่านไปถือว่าเป็นการทดแทนคุณกันแต่ว่าสื่อไปเบื้องหน้าเนี่ยถ้าหากว่าท่านจะมารบกับเราอีกเราจะฆ่านะอินหองวันแล้วก็ปล่อยอึ้งปวยหอกับอึ้งเทียนหัวไปเมืองไซกีอึ้งปวยหอก็เข้าไปคำนับแล้วก็แจ้งความกับเก่งจูแย่ให้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทุกประการ

ว่าใส่กล่องที่เสียเจิงจู้ครูนั้นให้มาเป็นของวิเศษเกียงจูใหญ่เห็นอินหองคงทนอาวุธก็ถอยออกมาขับทหารเข้ารบกับทหารอินหองทหารทั้งสองฝ่ายเข้ารบกันเป็นลักษณะของตะลุมบอลโหลเฉียก็เลยเอากำไลทิ้งไปถูกบังหองล้มลงแล้วก็เอาทวนแทงบังหองตายทั้งฝ่ายของอีโอเจนก็อ่านมนเกิดเป็นสุนัขเข้ากัดเต็กหวนตายดวงจิตทหารทั้งสองก็ไปอยู่ในห้องสินใต้อินหองเห็นนายทหารตายก็โกรธจับกระจกขาวส่องโลเฉียโลเฉียคนนี้เทพยดาชุบด้วยดอกบัวขณะเมื่ออินหองส่องกระจกมาโลเฉียไม่ได้เป็นอันตรายโลเฉียก็เลยเข้ารบกับอินหองยังไม่ทันที่จะแพ้ชนะกันเกียงจูใหญ่ก็ให้นางเต็งตันหยกเข้าช่วยโลเฉียนางเต็งตันหยกขับม้าเข้าไปข้างหลังอินหองนางเต็งตันหยกก็เลยเอาศิลาแก้วทิ้งถูกศีรษะของอินหองอินหองนั้นเจ็บปวดทนไม่ได้ก็ชักม้าหนีโลเฉียกับนางเต็งตันหยกก็ไล่ติดตามฆ่าฟันทหารอินหองไปถึงหน้าค่ายพอเวลาเย็นลงเกียงจูใหญ่ก็ให้ตีม้าล่อเรียกทหารกลับเข้าเมืองเอี่ยวเจนก็เข้าไปบอกเกียงจูใหญ่บอกว่าอินหงนั้นได้เสื้อกรอกกับอาวุธและกระจกเป็นของเสียเจงจูผู้อาของข้าพเจ้ามาครั้งนี้เห็นจะเอาชัยชนะยากข้าพเจ้าจะขอลาท่านไปถามอาข้าพเจ้าก่อนถ้าข้าพเจ้ามีของวิเศษแก้กระจกเสื้อกรอกนี้ได้ข้าพเจ้าจะขอมาแก้แล้วก็จะรีบมาทำศึกกับอินหงสืบไปเกียงจูใหญ่เห็นชอบด้วยเอี่ยวเจนก็ลาดำดินไปผุดขึ้นที่เชิงเขาไทยหัวสัวแล้วก็เข้าไปคำนับเสียเจงจูรวมทั้งเล่าความในรบกับอินหองให้เสียเจงจูฟังทุกประการและบอกว่าเหตุใดท่านให้ของวิเศษไปกับอินหองล่ะเสียเจงจูพอแจ้งความดังนั้นก็ตกใจจึงบอกว่าเดิมเราเนี่ยใช้ให้อินหองไปเข้ากับเจ้าเมืองสายกีอินหองก็ยอมไปเราไม่ไว้ใจให้อินหองสาบานตัวแล้วจึงให้ของอันวิเศษสำหรับตัวไปด้วยบัดนี้อินหองหาทำตามที่เราสั่งไม่เสียความสัตย์แล้วอินหองก็คงจะตายตามคำที่สาบานไว้ท่านจงกลับไปก่อนเราจะตามไปฆ่าอินหองเสียให้จงได้เดี๋ยวเจงก็คำนับลากลับไปแจ้งความแก่เกียงจูแยพอเสียเจงจู้มาถึงเกียงจูใหญ่ก็ดีใจนักคำนับเชิญขึ้นนั่งในที่สมควรแล้วก็แจ้งความซึ่งอินหองมารบพุ่งให้เสียเจงจู้ฟังทุกประการเสียเจงจู้ได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าอินหองได้สาบานตัวว่าจะมาช่วยท่านทำศึกเราจึงให้ของวิเศษมาบัดนี้อินหองกลับไปเข้ากับพวกจิวโกเสียความสัตย์แล้วข้าพเจ้าจะไปว่ากล่าวให้มาเข้ากับท่านพอเวลารุ่งเช้าเสียเจงจู้ก็ไปถึงหน้าค่ายแล้วก็เรียกอินหองให้ออกมานอกค่ายอินหองพอเห็นอาจารย์ก็ออกมาคำนับเสียเจงจู้ก็เลยบอกว่าเดิมน่ะเราสั่งให้ท่านมาช่วยเจ้าเมืองไซกีกำจัดบิดาท่านผู้หาสัจธรรมไม่ได้นั้นเสียท่านก็ได้สาบานตัวกับเราแล้วเหตุใดจึงมาเข้ากับทหารจิวโกเราจงมาไปเมืองไซกีด้วยกับเราเถอะอินหองก็เลยบอกว่าเดิมข้าพเจ้าว่าจะไปเข้าด้วยกับเมืองไซกีก็เพราะเชื่อคำท่านบัดนี้มีผู้นินทาข้าพเจ้าว่าเป็นคนอกตัญญูต่อบิดาข้าพเจ้าจึงมาเข้ากับเซาฮูท่านเป็นเทวดารักษาสัจธรรมไม่ใช่การกลับไปซะเถิดโอ้โหเสียเจงชูได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงบอกว่าตัวไม่ฟังเราแล้วจงเอาเกราะกับกระจกของเราคืนมาเถิดอินหองก็บอกว่าท่านได้ของนี้แก่ข้าพเจ้าแล้วจะกลับคืนเอาไปท่านก็หมายความว่าจะฆ่าข้าพเจ้าเสียให้ตายท่านกับข้าพเจ้าก็ขาดจากสิทธิ์จากครูการตั้งแต่วันนี้ไปเกราะกับกระจกของท่านนั้นข้าพเจ้าจะยืมเอาไว้ตัดศีรษะบูอ๋องกับเกียงจูแยให้สำเร็จแล้วจึงจะคืนให้แก่ท่านต่อภายหลังเสียเจงจูได้ฟังดังนั้นก็โกรธเอากระบี่ฟันอินหองอินหองคงทนต่ออาวุธ

0: ได้บาดเจ็บจึงเข้ารบเสียเจงจูได้ห้าเพลงอาวุธเสียเจงจูเกรงอินหองจะส่องด้วยกระจกก็เหาะหนีเข้าเมืองไซกีอินหองเห็นเสียเจงจูหนีไปก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเสียเจงจูสิ้นความรู้แล้วหาสู้เราได้ไหมอินหองก็เลยมีใจกำเริบกลับเข้าค่ายเล่าความให้กับเซาฮูฟังแล้วก็บอกว่าการศึกครั้งนี้เราได้ที่อยู่แล้วจำจะยกเข้าตั้งค่ายประชิดเมืองไซกีทลายประตูเมืองเข้าไปจับบูอ๋องกับเกียงจูแย่ฆ่าเสียตรงนี้เห็นน่าจะได้โดยง่ายเซาฮูที่ฟังดังนั้นก็ทุกข์ใจนักไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงคิดอุบายหวังจะหน่วงให้ช้าเข้าไว้จึงบอกว่าข้าพเจ้าไม่สบายป่วยมาหลายวันแล้วของดอีก3วันคลายป่วยแล้วจึงค่อยยกเข้าประชิดเมืองสายกีเถอะเซาฮูกับอินหองพูดกันนั้นยังไม่ทันจะขาดคำพอทหารเข้ามาบอกกับอินหองว่ามีผู้หนึ่งจะเข้ามาหาท่านอินหองจึงให้พาตัวเข้ามาเห็นผู้นั้นสูง5ศอกศีรษะแหลมดังกับยอดเขาหน้าเขียวมีเขี้ยวงอกออกพ้นปากมาประมาณคืบหนึ่งหายใจเป็นเปลวเพลิงมีประคำกระดูกสวมคอกระบี่สะพายแล่งใส่เสื้อแดงหมวกทองเท้าทั้งสองใส่เกือกรองเท้าหญ้าเข้ามากระนับอินหองอินหองก็เลยถามชื่อแล้วก็แซ่แล้วว่าท่านมาแต่ไหนใครให้มาหาเราผู้นั้นจึงบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าแบงหวนอยู่ถ้ำเป็กกุตองซีนกงป้าเพื่อนกันไปเชิญข้าพเจ้ามาช่วยท่านตีเมืองไซกีอินหองพอได้ฟังก็ดีใจมากก็เลยแต่งโต๊ะเลี้ยงแบงหวนอินหองก็ปรึกษาที่จะยกไปตีเมืองไซกีแบงหวนก็เลยบอกว่าท่านอย่ายกกองทัพไปลำบากถ้าแก้วทหารจะตายไปเปล่าๆข้าพเจ้าผู้เดียวจะอาสาไปจับเกียงจูแย่มาให้ท่านคันเวลาเช้าแบงหวนก็ลาอินหองออกจากค่ายไปถึงหน้าเมืองไซกีแล้วก็ร้องบอกให้กับเกียงจูแย่ออกมารบทหารซึ่งรักษาประตูก็เข้าไปแจ้งความกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่รู้ก็จัดทหารพร้อมแล้วก็ยกออกจากเมืองมาเห็นแบงหวนสะพายย่ามเย็บด้วยหนังเสือปลาถือกระบี่ยืนอยู่ผู้เดียวเกียงจูแย่ก็เลยถามบอกว่าท่านมาแต่ผู้เดียวจะรบกับทหารเราหรือแบงหวนก็เลยบอกว่าซิงกงป้าให้เราจับตัวท่านไปฆ่าเสียเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเดิมเนี่ยซิงกงป้าเป็นคนหลงจะชวนเราไปเข้ากับเจ้าเมืองจิวโกเราเห็นว่าเจ้าเมืองจิวโกจะสิ้นบุญบูอ๋องเป็นผู้มีบุญเราจึงมาเข้ากับบูอ๋องซิงกงป้าพยาบาทเราจึงใช้ให้ท่านมาท่านกับเราก็ไม่ได้มีความขัดเคืองแก่กันจะเชื่อคำซิงกงป้ามาสู้รบกับทหารผู้มีบุญนั้นหาควรไม่จงมาเข้ากับเราทำการอาสาพระเจ้าบูอ๋องเถิดท่านจะได้มียศศักดิ์ปรากฏชื่อแล้วก็แท้ต่อไปในภายหน้าแบงหวนพอได้ฟังคำชวนดังนั้นก็โกรธเอากระบี่ฟันเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็รับด้วยกระบองรบกันได้5เพลงแบงหวนชิงเอากระบองเกียงจูแย่ไปใส่ย่ามเอาไว้เกียงจูแย่พอได้สิ้นอาวุธก็เลยถอยหนีจะเข้าเมืองพอบูเอ๋งคุมเสบียงมาถึงหน้าเมืองเห็นแบงหวนไล่เกียงจูแย่มาบูเอ๋งก็ขับม้ารำกระบี่ออกรบกับแบงหวนได้10เพลงแบงหวนอิดโรยกำลังจะต้านทานไม่ได้จึงถอนออกมาอ่านมนให้ตัวสูงใหญ่มีมือออกข้างหลังอีกมือหนึ่งแล้วจะมือที่ว่าเนี่ยจะให้ยาวจะให้สั้นประการใดก็ได้เป็น3มือทั้งมือเดิมมีกำลังเรี่ยวแรงนักก็เลยจับบูเอ๋งเอาไว้ได้จับได้แล้วก็ฉีกอกล้วงตับกินแล้วก็โยนศพบูอ๋องไปเสียโทเฮงสุนเห็นแบงหวนสูงใหญ่นักจะต่อสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ก็เลยดำดินไปผุดขึ้นที่ริมเท้าแบงหวนแล้วก็ตีด้วยกระบองถูกหน้าแข้งแบงหวนเจ็บเหลียวมาดูโทเฮงสุนก็แทรกแผ่นดินซ่อนตัวซะอีกนางเต็งตันหยกอยู่บนเชิงเทินเห็นแบงหวนสารวนในการที่จะก้มดูแผ่นดินหาโทเฮงสุนอยู่ ก็เลยทิ้งด้วยศิลาแก้วถูกแก้มซ้ายของแบงหวนแบงหวนเงยหน้าขึ้นไปเห็นนางเต็งตันหยกก็โกรธวิ่งเข้าไปจะจับตัวเอียวเจียนเห็นดังนั้นจึงร่ายมนต์เกิดเป็นรูปคนเหมือนกับเอียวเจียนเอียวเจียนก็เอายาพิษใส่เป็นตับแล้วก็ให้ออกมาหน้าเต็งตันหยกแบงหวนก็เอื้อมมือยาวฉวยได้ฉีกท้องกินตับยาพิษนั้นก็เลยซาบเข้าไปในไส้ในพุงเล่นเอาแบงหัวนั้นปวดท้องทนไม่ได้จึงแข็งใจชี้มือร้องบอกเกงจูแยบอกว่าเราจะไว้ชีวิตแต่เวลานี้พรุ่งนี้จะกลับมากินตับเสียให้จงได้ว่าแล้วแบงเงินก็กลับเข้าค่ายไปคำนับแจ้งความซึ่งตัวเองได้รบนั้นให้อินหองกับแต้หลุนฟังแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ากินตับทหารเมืองไซกีปวดท้องนักให้จุกเสียดไม่สบายแต่หลุนก็เลยให้ยาแบงหวนกินแก้จุกแก้เสียดแบงหวนกินยาก็ลงท้องถึง3วันจนสู้ผอมเรียกว่ากำลังอิดโรยทีเดียวทั้งฝ่ายบุญสู่ขงหวดเทียนจุนเทวดานี่รู้ว่าแบงหวนมารบกับทหารเมืองไซกีและทหารเมืองไซกีก็ต้านไม่ได้ก็เลยเหาะมาที่เมืองไซกีแล้วก็ไปหาเกียงจูแยแล้วกระซิบบอกเกียงจูแยบอกว่าท่านน่ะนะจงออกไปล่อให้แบงหวนไล่มาเราจะจับเอาแบงหวนไปเสียบอกแล้วเทวดาก็ไปคอยอยู่ครั้นเวลารุ่งขึ้นเกียงจูแยก็ขี่สู่ปุดเสียงออกไปหน้าค่ายชวนแบงหวนออกรบแบงหวนหายป่วยไปเจ็บท้องแล้วก็ยกทหารออกจากค่ายฝ่ายเกียงจูแยเห็นแบงหวนก็ร้องบอกว่าจะสู้กับเราหรือแบงหวนก็เลยตอบว่าเราตั้งใจจะมาดูฝีมือของท่านแล้วก็เข้ารบกันได้4เพลงเกียงจูแยทำเป็นเสียทีหนีไปทางหยกหูเก๋งแล้วก็ขึ้นเขาสูงไปแบงหวนก็ไล่ตามมาจนสิ้นกำลังแต่ก็ยังไม่ได้ตัวของเกียงจูแยพอข้ามลงก็หยุดอยู่ใต้ร่มไม้ครั้นเวลาสองหยาบได้ยินเสียงประทัดก็ตกใจยืนขึ้นแลดูเห็นเกียงจูแยกับบูอ๋องนั่งกินโต๊ะอยู่บนเขาแล้วก็ได้ยินเสียงร้องลงมาบอกว่าจับตัวแบงหวนให้ได้แบงหวนก็ชักกระบี่ไล่ขึ้นไปบนเขาแต่พอเข้าไปใกล้กลับไม่เห็นเกียงจูแยกับบูอ๋องเห็นแต่ไฟสว่างอยู่กองหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงร้องบอกว่าแบงหวนมึงจะหนีไปไหนกูจะจับตัวมึงโอ้โหแบงหวนโกรธครับวิ่งไล่ตามเสียงลงมาถึงเชิงเขาพอเวลาสว่างเห็นหญิงคนหนึ่งนอนครางอยู่แบงหวนกำลังมีโมโหโทโสมากๆรวมทั้งเหนื่อยด้วยอยากน้ำขึ้นมาก็เอากระบี่แทงหญิงคนนั้นตายแล้วก็กอบเอาโลหิตนั้นกินต่างน้ำขณะนั้นจุนเถตัวหญิงดำดินมาแต่ป่าท่านเห็นแบงหวนฆ่าหญิงเช่นนั้นก็โกรธจึงถอดกระบี่เงื้อจะฟันแบงหวนพอได้ยินเสียงร้องมาข้างหลังว่าอย่าเพิ่งฟันจุนเถตัวหญิงก็เหลียวไปเห็นกงหวดเทียนจุนจึงถามบอกว่าท่านมาแต่ไหนเนี่ยกงหวดเทียนจุนก็ตอบบอกว่าเรามาจากเมืองไซกีท่านจะฆ่าแบงหวนด้วยเหตุอันใดจุนเถตัวหญิงก็บอกว่าแบงหวนเป็นคนหยาบช้าฆ่าผู้หญิงเราจึงจะฆ่าแบงหวนเสียกงฮวดเทียนจุนก็เลยบอกว่าแบงหวนคนนี้เป็นคนได้มีสติปัญญาพอจะสั่งสอนให้ดีได้อยู่ท่านอย่าฆ่าเสียเลยจงเอาแบงหวนเอาไว้เป็นสีเถอะจุนเถตัวหญิงก็ถามแบงหวนบอกว่าแล้วท่านจะยอมไปเป็นสีของเราหรือไม่เนี่ยแบงหวนก็รับบอกว่าข้าพเจ้าจะยอมไปเป็นสีอยู่กับท่านจุนเถตัวหญิงก็พาแบงหวนไปกงฮวดเทียนจุนก็กลับเข้าเมืองไซกีมาหาเกียงจูแยเกียงจูแยก็ถามบอกว่าท่านไปพบแบงหวนหรือไม่เนี่ยกงฮวดเทียนจุนก็เล่าความตามซึ่งได้พบแบงหวนให้เกียงจูแยฟังเวลานั้นเกียงจูแยกงฮวดเทียนจุนเสี่ยเจียงจู๋3คนนี้นั่งพูดคุยกันอยู่พอมีผู้มาบอกว่า ผังโตหยินจะเข้ามาหาเกียงจูแย่ของหัวเทียนจุนเสียเจียงจูทั้งสามคนก็ออกมารับหยุดมือผังโตหยินพาเขาไปนั่งบนเก้าอี้เกียงจูแย่ก็เลยถามบอกว่าท่านมาด้วยข้อความอันใดผังโตหยินก็เลยบอกว่าเรามาปรึกษาที่จะจับอินหงเสียเจียงจูก็เลยถามบอกว่าท่านจะคิดอุบายประการใดจึงจะจับตัวของอินหงได้ล่ะผังโตหยินก็บอกว่าจะจับด้วยยันไทเค็กเต๋าซึ่งทำลายศึกสิบประการเดี๋ยวนี้ยันยังอยู่หรือไม่เกียงจูก็บอกว่ายันอยู่นี่แหละผังโตหยินก็บอกว่าซึ่งจะจับอินหงนั้นจะให้เสียเจียงจูผู้เป็นอาจารย์จับจึงจะได้เสียเจียงจูได้ฟังจึงคิดว่าอินหงก็เป็นศิษย์ได้สั่งสอนมาแต่หาฟังคำของเราไม่ก็ควรที่จะตายอยู่แล้วเสียเจียงจูก็เลยบอกว่าซึ่งจะให้เราจับอินหงนั้นเชิญเกียงจูแย่ไปด้วยจึงจะสำเร็จเกียงจูแย่ก็รับคำแล้วก็ลงยันไทเค็กเต๋าให้เสียเจียงจูเสียเจียงจูก็รับยันนั้นเอาไว้ทั้งฝ่ายอินหงตั้งแต่แบงหวนไปทำศึกกับเกียงจูแย่ไม่ได้เห็นกลับมาก็คิดวิตกนักจึงว่ากับเล่าหูเก๋าเฉียงว่าเราคอยฟังข่าวแบงหวนก็หายไปไม่รู้ว่าดีหรือร้ายพรุ่งนี้เราจะยกไปจับเกียงจูแย่ให้ได้จึงจะรู้ข่าวแบงหวนพอถึงรุ่งเช้าอินหงก็ยกทหารออกจากค่ายมาถึงที่รบแล้วก็ยืนม้าอยู่แล้วก็ให้ร้องบอกไปให้เกียงจูแย่ออกมาเจรจาความเมืองกับเราเกียงจูแย่เห็นอินหงยกมาสมคิดก็จัดทัพพร้อมแล้วก็ขี่สู่ปุดเสียงพาเสียเจียงจูยกออกจากประตูเมืองครั้นพ้นกำแพงมาหน่อยหนึ่งก็ให้เสียเจียงจูคอยจับอินหงอยู่ที่นั่นเกียงจูแย่ก็เดินทัพไปถึงที่รบจึงเอากระบี่ชี้หน้าอินหงว่าท่านนี่หาฟังคำอาจารย์สั่งสอนไม่วันนี้ตัวท่านจะละเอียดเป็นจุนไปแน่นอนครับอินหงเดินนิสัยฟังแล้วโกรธแน่แต่โกรธแล้วทำอะไรต่อต้องติดตามต่อกันในสัปดาห์หน้าเพราะว่าช่วงระยะเวลาของการเล่าเรื่องในอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้ทรงวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกออกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะพร้อมติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ ซามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบกรณีชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เดินทางตามกำหนดโดยประสานการทำงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือเบื้องต้นรับทราบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3.7 ล้านบาทโดยแต่ละคนได้ชำระเงิน 25,000 บาทจากราคาแพ็กเกจเต็มประมาณ 45,000 บาทซึ่งองค์กรอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุนจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นอีกทั้งสคบยังได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดควบคู่กับการเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดปริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลคณะผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์ที่จะเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารในคืนนี
7: ้นายบุญช่วยหอบยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากกรณีผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ พร้อมประสานการเดินทางกับภูมิลำเนาของผู้ได้รับผลกระทบโดยคณะผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสมีกำหนดเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสหรือบขส.นราธิวาสในเวลาประมาณ 22:00 นของวันนี้ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลอย่างเต็มที่ปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยึดของกลางรวม26ตันพร้อมเร่งขยายผลทลายเครือข่าย
8: นายสรันสันวีรกุลสุนทรคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจค้นและจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมายรวมกว่า26ตันประกอบด้วยเนื้อโคเนื้อสุกรลิ้นวัวและหนังสุกรซึ่งไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตนำเข้าได้และเตรียมขยายผลถึงผู้นำเข้าและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลังการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเป็นการนำเข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินาและคาดว่าอาจมีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรในลักษณะเดียวกันอีกหลายแห่งจะขยายผลต่อไปเพื่อป้องกันผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนและจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสามารถแจ้งมายังศูนย์พระพิรุณได้ทันทีเพื่อนำไปสู่การสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
3: พ่อทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
4: ฮะไหนดูสิ
5: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
3: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
5: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการมีอะไรก็บอกค่ะ
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัน

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับมีอะไรก็บอกต้อนรับคุณผู้ฟังกับรายการนี้และผมมิถุนไตรรัตน์วงศ์ครับสัปดาห์หนึ่งเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าบอกว่านานเกินไปนะครับถ้าคนคิดถึงกันแล้วแป๊บๆก็ได้กลับมาเจอครับวันนี้อาจจะบอกว่าสภาพอากาศเนี่ยให้เดาใจยากอยู่เหมือนกันนะครับก็เราอยู่ในฤดูฝนครับเพราะฉะนั้นจะมีพายุฝนฟ้าคะนองบ้างก็คงจะเป็นเรื่องปกติแต่อันที่ไม่ปกติก็คือการระบายน้ำนะครับเมื่อก่อนล้อๆกันอยู่ว่าที่กรุงเทพเขาเปลี่ยนคำว่าน้ำท่วมเป็นน้ำรอการระบายวันนี้เราก็มีเหมือนกันนะครับฝนตกทีไรน้ำขังบนถนนทุกทีนะครับแล้วก็ลุยกันครึ่งคันรถน่ากลัวมากอุโมงค์ต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องเตือนใจกันว่าฝนตกอย่าลงไปนั่นเป็นเพราะว่าเราเจริญขึ้นหรือเปล่าครับเมื่อก่อนเราอยู่กับพื้นดินทุ่งหญ้าทุ่งนาร่องระบายน้ำแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่กันกับถนนที่เรียบเป็นด้วยคอนกรีตนะครับร่องระบายน้ำก็ถูกถมหรือว่าถูกวางท่อแล้วอันสิ่งที่จะให้น้ำไหลลงไปนั่นนะครับรูเล็กนิดเดียวนะครับก็บอกว่าเป็นรูระบายน้ำมันคงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยอยู่บนขังบนพื้นนะครับพอฝนตกลงมาหาใหญ่เนี่ยแน่นอนครับท่วมแน่นอนแต่ว่าแป๊บเดียวก็หายไปหมดนะครับแต่ระหว่างนั้นก่อความเดือดร้อนด้วยเหมือนกันพูดถึงช่วงของฝนตกก็อดจะพูดถึงเรื่องของน้ำไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องมาด้วยกันยังไงก็ อยู่กันให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้ค่อนข้างจะแรงจัดนะครับอันนี้ต้องกลัวเอาไว้ก่อนด้วยและหาทางที่จะป้องกันเอาไว้

มบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าเกิดเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้แน่นอนครับสมองเราก็ไม่หยุดที่จะเติบโตกันไปด้วยอาจจะสวนทางกับความคิดเดิมๆที่เราคิดกันไว้ว่าร่างกายของเราหลังจากที่พออายุผ่านมาสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเป็นขาลงละเสื่อมถอยไปหมดทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งเรื่องของผิวฟันเล็บใช่ไหมครับผิวหนังเนี้ยนะครับหรือจะเป็นการเคลื่อนไหวทุกอย่างก็ช้าลงโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยมีก็มีนะครับกระดูกที่เคยแข็งที่สุดก็กลายเป็นกระดูกผุแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ครับบางคนบอกว่าเราอายุเยอะแล้วเรียนรู้ไม่ทันเด็กๆรอบนะครับหรือว่าสมองมันแก่เกินไปที่จะเรียนแล้วทักษะอะไรก็ดูจะยากไปหมดอย่าไปตัดทอนตัวเองอย่างนั้นนะครับถ้าคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเรายอมแพ้แล้วล่ะครับทั้งที่จริงๆโลกยุคนี้เป็นโลกเปิดการเรียนรู้ให้เราใหม่มากทักษะต่างๆเอาง่ายๆเลยครับเมื่อก่อนแค่สูตรอาหารสูตรน้ำจิ้มเฉยๆเนี่ยนะครับยังเป็นกลเม็ดเคล็ดลับที่ทุกคนเก็บฝังเอาไว้เป็นสูตรของตระกูลบางทีลูกหลานยังไม่รู้เลยแต่ปัจจุบันนี้มีการเปิดเผยแล้วก็แชร์กันนะครับเรามีโอกาสได้ทดลองผมว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งซึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างที่ให้เห็นนะครับว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วข่าวดีครับความรู้ใหม่ที่ล่าสุดจากวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมาเปลี่ยนความคิดที่บอกว่าอายุเยอะแล้วเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ทันเด็กหรือสมองมันจะแก่เกินไปที่จะมาฝึกทักษะยากๆมาปลุกพลังใจให้ไฟลุกโชนกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับเพราะที่อดีตเราเคยเชื่อว่าสมองมนุษย์จะหยุดเจริญเติบโตแล้วเสื่อมถอยลงได้เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แต่ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความจริงที่ผมอยากจะใช้คำว่ามหัศจรรย์เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองครับความจริงก็คือสมองมนุษย์เรานั้นสามารถสร้างเซลล์สมองใหม่หรือว่าเส้นใยประสาทใหม่ได้ตลอดชีวิตจนถึงวันสุดท้ายที่เราหายใจครับตราบใดที่ก็เหมือนว่าสิ่งที่เราต้องทำนั้นเรายังป้อนสิ่งใหม่ๆเข้าไปอยู่ครับถ้าเราป้อนสิ่งท้าทายใหม่ๆเข้าไปให้กับสมองก็พร้อมที่จะสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆเพิ่มขึ้นมามันก็จริงนะครับเหมือนกับที่เราเคยคณิตคิดในใจผมว่าหลายคนคงเกิดทันนะช่วงที่วิชาคณิตศาสตร์จะมีอยู่2หมวดหมวดแรกก็คือสอบตามโจทย์นะครับอีกหมวดนึงคือคณิตคิดในใจทุกคนต้องเอามือกอดอกคุณครูอ่านโจทย์เสร็จแล้วก็ให้กรอกตัวเลขคำตอบไปเลยไม่ให้แสดงวิธีคิดอันนี้ก็เหมือนกับปัจจุบันนี้เวลาที่เราจะคิดราคาสินค้าที่เราจะบวกเลขอะไรง่ายๆเราก็หันหามือถือแล้วก็กดตัวเลขบวกใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเลขง่ายๆอย่างนั้นเราเคยทำได้เราก็ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเราไม่ใช้มันสมองก็คงเหมือนกันนะครับถ้าไม่ใช้ก็หดหายไปเพราะเราไปคิดว่าเราไม่ใช้หรือเราคิดสิ่งใหม่ไม่ได้อันนี้อยากจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งว่าสมองเหมือนกับป่าครับเหมือนพื้นป่าถ้าเราใช้เส้นทางเดิมๆทำงานเดิมๆคิดแบบเดิมๆทางเดิมนั้นก็จะราบเรียบแต่ป่าส่วนอื่นนะครับก็ไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มลองหัดเล่นเครื่องดนตรีที่ไม่เคยจับลองเรียนภาษาใหม่ภาษานี้สำคัญครับพอไม่ได้ใช้นานๆก็ลืมคิดไว้งั้นแต่ถ้าใช้ใหม่ๆแล้วครับก็มีแต่จะเรียนรู้ได้คำศัพท์ที่มากขึ้นการใช้งานที่คล่องขึ้นแม้กระทั่งการฝึกทักษะทำงานฝีมือที่ไม่คุ้นเคยสมองก็จะเริ่มแผ่วทางเดินใหม่นะครับพอเราเริ่มเดินทางใหม่แน่นอนก็จะเป็นเส้นทางใหม่แผ่วทางสายใหม่เกิดขึ้นนะครับเส้นใยประสาทจะวิ่งเข้าหากันแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นผมทำกิจกรรมการทอผ้าด้วยเครื่องขนาดเล็กแบบตั้งโต๊ะของ Victory Plus เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งจากใต้นะครับอายุ80กว่าละมากับคุณลูกชายดีใจมากหลังจากร่วมกิจกรรมครับบอกว่าเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะได้ทอผ้าได้แล้วก็นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตก็แสดงว่าทำได้ครับแต่เราเองจำกัดความคิดความรู้ความสามารถของเรานั่นเองเพราะจึงไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้ครับการพาตัวเองไปพบเจอกับความรู้ใหม่ไม่หยุดที่จะนึกสนุกกับโลกใบนี้นะครับผมว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุดสำหรับสมองทีเดียวเพราะมันจะช่วยให้เรากลายเป็นคนที่มีสติปัญญาที่เฉียบคมมีความยืดหยุ่นในความคิด
เต็มไปด้วยพลังของชีวิตคิดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเปิดรับสิ่งใหม่ไปด้วยกันนะครับรายการนี้เราขอให้พลังใจครับ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเรานะครับมีอะไรก็บอกสิ่งที่อยากบอกอยากเตือนผมว่าไม่พ้นเรื่องของมิจฉาชีพหายไปพักหนึ่งทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็เริ่มโทรกลับมาแล้วครับโทรกลับมาอ้างว่ามาจากบริษัทนั่นนี่นู่นแล้วก็คุณเป็นผู้โชคดีเหมือนมุกเดิมเลยเหมือนมุกเดิมเลยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันกลับมาแล้วแล้วก็มุกเดิมเนี่ยก็จะเป็นมุกที่พวกเราพอจะรู้ทันนะครับเช่นไม่เคยไปเสี่ยงโชคไม่เคยไปชิงโชคที่ไหนจะเป็นผู้โชคดีได้อย่างไรแต่ถ้าเข้ามามุกใหม่นะครับถ้าเราไม่รู้ทันก็มีโอกาสตกเป็นเหยื่อได้ด้วยเหมือนกันครับตอนนี้มีกลโกงใหม่นะครับเป็นแอปดูดเงิน2026มาในคอสอนนี้เลยนะครับเข้ามาในคราบของการลงทะเบียนของภาครัฐหรือว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็มีเหมือนกันครับก็คืออันไหนที่เป็นข่าวสารกระแสสังคมนโยบายภาครัฐต่างๆที่พวกเราให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องทำอยู่แล้วเขาก็ไม่เคยพลาดที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงมีข่าวใหญ่ทีเดียวนะครับมีคนสูญเสียเงินหลายสิบล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาก็คือกระบวนการแอปพลิเคชันที่ดูดเงินที่แฝงมากับโครงการของภาครัฐนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เราคิดให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าไม่มีการที่รัฐจะมาบริการเราอย่างถึงที่อย่างเช่นสถานีตำรวจสรรพากรหรือถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่รัฐที่ลงทะเบียนซึ่งนี้ก็ต้องกลับไปที่รัฐเหมือนกันนะครับลงทะเบียนอะไรกันมากมายลงซะทุกครั้งยิ่งทำให้มิจฉาชีพตื่นตัวอ่ะปรึกษาลูกปรึกษาหลานบ้างก็ดีเหมือนกันครับนอกจากนั้นมิจฉาชีพยังรู้นะครับว่าใครมีเงินเยอะคนที่เก็บเงินเพื่อจะดูแลตัวเองเมื่อยามชราเนี่ยนะครับคือผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยแหละมีโอกาสที่จะถูกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวงท่านมีเงินเก็บเพื่อจะไว้ใช้ในชีวิตแล้วก็อยากใช้เงินในงอกเงยบ้างก็เลยมีแพลตฟอร์มหลอกลงทุนยุคใหม่เหมือนกับว่ายุคใหม่ใช้AI เรารู้จัก AI เนาะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเอา AI มาช่วยในการวิเคราะห์จะลงทุนแล้วจะได้เยอะไอ้ตรงนี้แต่สุดท้ายเหลือศูนย์ครับในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเนี่ยใครๆก็ต้องหารายได้เสริมการลงทุนที่ผลตอบแทนคุ้มค่าใช่ครับอันนี้ก็เป็นช่องว่างขนาดมหึมาทีเดียวที่มิจฉาชีพใช้เป็นเหยื่อล่อมีอะไรก็บอกก็ขอเตือนภัยมิจฉาชีพด้วยกันนะครับหลอกลงทุนแพลตฟอร์มคริปโตหรือว่าหุ้นต่างประเทศด้วยระบบ AI อัจฉริยะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเราจะได้อะไรมาแล้วก็สอดคล้องกับยุคสมัยไม่ใช่มุกเก่ายุคมุกโบราณแล้วนะครับเรื่องราวนี้สำคัญครับมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อจำนวนมากตั้งแต่วัยรุ่นสร้างตัวจนถึงวัยเกษียณซึ่งมีเงินเก็บครับก็เหมือนที่ใครที่ได้เห็นข่าวใช่ไหมครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งออกมาบอกว่าโอ้เงินที่เก็บลูกชายเอาไปลงทุนจนหมดตัวก็เพราะกรณีอย่างนี้ครับแต่ของยุคใหม่ที่เขาหลอกเนี่ยมาในมุกนี้ว่าเปิด Facebook เปิดเพจ Facebook หรือโฆษณา IG เอาภาพของนักธุรกิจชื่อดังดาราหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงินระดับประเทศเอามาแอบอ้างใช้คำว่าแอบอ้างเพราะว่าตัวเขาเองไม่ใช่เป็นคนทำนะครับอันนี้ก็คือแอบอ้างแล้วมาโปรยคำว่านวัตกรรมการลงทุนยุคใหม่ไม่ต้องมีความรู้มีระบบ AI เทรดแทนอัตโนมัติการันตีผลกำไร 10-20% ต่อวันเริ่มต้นแค่1,000 บาทก็พอถ้าใครที่เป็นเหยื่อของการตลาดเก่งๆเนี่ยนะครับก็คือใครโฆษณาอะไรก็หูผึ่งเนี่ยเจอคำต่างๆเหล่านี้คำว่านวัตกรรมคำว่าไม่ต้องมีความรู้แต่ก็ได้เงินคำว่ามีระบบ AI เข้ามาแทนอัตโนมัติการันตีผลกำไรแล้วก็เริ่มต้นด้วยเงินน้อยๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับถ้าเริ่มตกหลุมพรางเขาแล้วก็จะทักแชทเข้าไปแล้วจะถูกดูดเข้ากลุ่มนะครับเป็นกลุ่มไลน์อ่ะแล้วเขาทำอะไรกับเราเมื่อเข้ากลุ่มไลน์เดี๋ยวกลับมาคุย

0: ยในตำนานมูฮัมหมัดอาลีเตรียมเข้าประมูลแล้วค่ะ
1: ว้าว
0: คราวนี้เล่าถึงการจัดประมูลชุดผลงานภาพวาดและภาพสเก็ตระหว่างสังเวียนชกของมูฮัมหมัดอาลีอดีตแชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวีเวทจำนวน24ภาพที่นิวยอร์กซึ่งมีทั้งภาพวาดแนวการ์ตูนและบางภาพมีลายเซ็นของอาลีกำกับอยู่สะท้อนถึงมุมมองด้านศาสนาและการเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า rare จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า a rare collection of sketches and paintings by American boxer Muhammad AliWho loved to draw between fights? It's going out for auction in New York next week. หมายความว่าชุดภาพสเก็ตและภาพลงสีที่หายากฝีมือนักมวยอเมริกันมูฮัมหมัดอาลีผู้รักการวาดภาพระหว่างสังเวียนชกเตรียมเข้าประมูลในนิวยอร์กสัปดาห์หน้าค่ะคำว่า rare ในข่าวนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะที่แปลว่าที่หายากค่ะนอกจากนี้คำว่า rare ยังแปลได้ว่าที่มีความพิเศษได้อีกด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า rare ที่แปลว่าที่มีความพิเศษในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Josh has a rare ability to hide his true feelings and make everyone believe he is sincere หมายความว่าJosh มีความสามารถพิเศษในการซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของเขาและทำให้ทุกคนเชื่อว่าเขาเป็นคนที่จริงใจค่ะคำว่า rare ถ้าเป็นคำนามจะใช้คำว่า rarity ไปดูการใช้คำว่า rarity ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น because the watch company only produced 100 timepieces in this edition to celebrate its 100th anniversarySuch rarity will certainly prompt high demand from collectors around the world. หมายความว่าจากที่บริษัทนาฬิกาผลิตนาฬิการุ่นนี้เพียง100เรือนเพื่อฉลองวาระครบรอบ100ปีของการก่อตั้งบริษัทความพิเศษและหายากนี้จะทำให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะ
1: Wow.
0: มาต่อกันที่กลุ่มคำศัพท์ว่าด้วยความหายากนี้กันต่อเลยนะคะกับคำว่า rarefied คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าเบาบางซึ่งใช้กับอากาศในพื้นที่สูงนะคะนอกจากนี้ยังแปลได้ว่าที่ห่างไกลผู้คนหรือที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจค่ะไปดูการใช้คำว่า rarefied ที่ให้ความหมายว่าที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นThe study of this tribal culture was once rarefied until Hollywood discovered it and made a major documentary about people in this region. หมายความว่าการศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่านี้เคยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจจนกระทั่งวงการฮอลลีวูดไปค้นพบและทำสารคดีเกี่ยวกับผู้คนในภูมิภาคนี้ขึ้นมาค่ะสำหรับคนที่ชอบทานสเต็กนะคะน่าจะคุ้นเคยกันดีกับคำว่า rare ที่เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าไม่สุกหรือดิบนั่นเองนะคะอย่างคำว่า medium rare ในการสั่งสเต็กหากเราต้องการเนื้อสีชมพูนุ่มๆตรงกลางชิ้นในขณะที่เนื้อยังไม่สุกเต็มที่นั่นเองค่ะมาดูอีกตัวอย่างการใช้คำว่า rare ที่แปลว่าไม่สุกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น honey this chicken breast is still rareWe should tell the server to return it to the kitchen. We don't want to get sick. หมายความว่าที่รักอกไก่ชิ้นนี้ยังไม่สุกเลยนะจ๊ะเราควรบอกพนักงานเสิร์ฟให้เอากลับไปที่ครัวดีกว่าเราคงไม่อยากจะป่วยหรอกนะเมื่อเราเห็นคำว่า rare ระวังจะสับสนกับคำว่า rare นะคะสองคำนี้ออกเสียงไม่เหมือนกันเลยค่ะโดยคำว่า rear แปลว่าข้างหลังเหมือนกับคำว่า rear view mirror ซึ่งแปลว่ากระจกมองหลังนะคะและคำว่า rear ยังให้ความหมายว่าบั้นท้ายได้อีกด้วยค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากฟริดริชนีเช่นักปรัชญาชาวเยอรมันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า madness is rare in individuals but in groupsparties, nations, and ages, it is the rule. หมายความว่าความบ้าคลั่งเป็นสิ่งที่หายากในแต่ละปัจเจกบุคคลแต่สำหรับกลุ่มพรรคประเทศและคนในทุกวัยมันคือกฎค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเรา

ช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ

ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับอยู่ด้วยกันฟังเพลงเพราะๆแล้วก็มีเรื่องที่เอามาฝากนะครับเพราะนี่คือมีอะไรก็บอกเรื่องจะบอกมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับแต่ที่สำคัญเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้สามารถจะอยู่ในสังคมนี้ยังมีความสุขแล้วก็ได้รู้สติรู้ตัวเองด้วยนะครับพอช่วงท้ายทีไรผมก็อดไม่ได้ที่จะเอาข่าวเตือนภัยมิจฉาชีพมาฝากเป็นระยะระยะในมีอะไรก็บอกเมื่อกี้บอกไปว่ามีการหลอกลงทุนนะครับแล้วก็บอกว่าทำได้ง่ายเป็นนวัตกรรมการลงทุนยุคใหม่ไม่ต้องมีความรู้ก็ได้เพราะเขาใช้ระบบใหม่คือ AI เนี่ยเข้ามาเทรดแทนอัตโนมัติการันตีผลกำไรด้วยนะครับแล้วไม่ใช่น้อยนะครับ 10-20% ต่อวันแล้วเริ่มต้นด้วยเงินแค่1,000 บาทเท่านั้นเองพอมีคนสนใจก็จะทักแชทให้เป็นแชทไลน์ส่วนตัวเอาละครับพอเป็นไลน์ส่วนตัวเขาทำอะไรกับเราบ้างเรามาคุยให้ฟังถึงประสบการณ์คนที่เคยเจอมาเขามาแชร์ครับว่าสิ่งที่เจอก็คือพอเข้าไปในกลุ่มจะมีหน้าม้าจิตวิทยาคือจะมีแอคเคาท์ต่างๆคอยส่งภาพที่ถ่ายจากหน้าจอของตัวเองนะครับเข้ามาพูดถึงโอ้ฉันได้กำไรเท่านั้นเท่านี้แล้วต้องขอบคุณโค้ชด้วยนะที่ทำให้ได้กำไรโอ้ขอบคุณระบบด้วยมีเงินส่งให้ถึงบ้านทำให้อยู่เฉยๆก็ได้เงินขึ้นมาเนี่ยครับช่วงแรกๆแพลตฟอร์มปลอมพวกนี้จะแสดงตัวเลขผลกำไรที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเราก็จะเผลอไปลงทุนกับเขาแรกสุดเราก็ต้องทดลองใช่ไหมครับว่าได้กำไรจริงหรือเปล่าถอนเงินออกมาดูซิก็ถอนได้จริงๆอะครับซึ่งอาจจะเป็นเงินที่เราโอนเข้าไปเพื่อลงทุนนั่นแหละเวลาถอนมามันก็เลยมีครับก็คืออ้างว่าเป็นผลกำไรจากการลงทุนวันนั้นใช่ไหมครับถอนมาก็เป็นเงินเรานั่นแหละหรืออาจจะเป็นของเหยื่อรายใหม่ที่เพิ่งจะโอนเข้าไปก็ได้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆไม่ใช่กำไรจากระบบแต่เป็นกระบวนการในการที่จะทำให้เราวางใจจากนั้นก็จะเริ่มช่วงนี้ตลาดกำลังขาขึ้นมีโปรโมชั่นพิเศษถ้าลงเพิ่ม1ล้านบาทจะได้โบนัสอีก 500,000 เอาเงินมาล่อครับหลายคนบอกว่ามันเป็นใช้คำว่าความโลภก็จะเป็นการว่าเหยื่อเกินไปนะครับแต่นั่นคือกับดักที่เขาวางไว้นะครับหลายคนยอมเอาเงินเก็บทั้งชีวิตหรือไปกู้หนี้ยืมสินมาทุ่มลงไปนะครับแต่พอจะถอนเงินก้อนใหญ่ออกมาสิครับระบบก็จะบอกว่าบัญชีของท่านติดปัญหาภาษีแล้วทำไงจะได้มาต้องโอนเงินเพิ่มอีก 20% เพื่อปลดล็อกเขาใช้คำพูดอย่างนี้เราก็จะเติมเงินเข้าไปอีกแต่โอนเพิ่มเท่าไหร่ก็ถอนไม่ได้ในที่สุดพอได้เงินเยอะปิดเพจหนีหายไปพร้อมด้วยเงินของเราความเสียหายของข่าวนี้ไม่ใช่อยู่ที่ตัวเงินอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงว่าเงินก้อนนั้นคือเงินที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเป็นเงินที่เอาไว้เลี้ยงดูตอนเกษียณบางคนถึงขนาดคิดสั้นครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราเตือนใจตัวเองอาจจะในโลกของการลงทุนจะไม่มีใครมาการันตีผลของการลงทุนกำไรสูงได้แล้วนะครับเพราะการลงทุนคือความเสี่ยงเป็นไปไม่ได้ในหลักเศรษฐกิจที่จะเศรษฐศาสตร์ที่จะมารับประกันนะครับว่าการลงทุนเท่านี้ได้ 5% 7% 10% ถึง 20% อย่างนั้นก่อนจะโอนเงินให้ใครนะครับตรวจเช็คกันให้ดีแต่ที่แน่ๆผมว่าไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่ไม่ได้ลำบากหรอกครับถ้าใครที่ผ่านชีวิตมามากจะรู้นะครับว่าต้องลำบากถึงจะได้เงินครับ

วันนี้กับมีอะไรก็บอกคุยซะเยอะเลยทีเดียวนะครับจนถึงช่วงท้ายรายการต้องลากันแบบด่วนๆกันแล้วครับอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกันทุกๆคนแล้วก็กลับมาพบกับเราที่เก่าเวลาเดิมนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งพบกันวันนี้กับผมวิทูลไตรรัตน์วงศ์บ่มือบ๊ายบายไปพร้อมความสุขของทุกคนสวัสดีครับ Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.

0: หาอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลให้มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยที่จังหวัดจันทบุรีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังถนนหลายเส้นทางและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดริมน้ำอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิจกูฏอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำท่วมขังจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่จังหวัดระยองช่วงเช้าเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่บ้านวังว่าหมู่ที่1ตำบลวังว่าบ้านเรือนประชาชนเสียหาย5หลังคาเรือนที่จังหวัดตราดช่วงครึ่งวันเช้ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นพื้นที่สูงเนินเขาทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลด่านชุมพลตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนและตำบลบ่อพลอยรวม16หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังเกิดวัตภัยทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่เสียหาย7หลังคาเรือนหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือแล้วปัจจุบันฝนได้หยุดตกสถานการณ์คลี่คลายแล้วและจังหวัดชลบุรีที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมกำแพงสถานประกอบการพังทำให้กองวัสดุโฟมถูกน้ำพัดเข้าบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างแลนด์มาร์คสีเขียวแห่งใหม่พร้อมรับมหกรรมพืชสวนโลก
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบณค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนออกกำลังกายและทำกิจกรรมของประชาชนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวด้านนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกทั้งในปี2569ยังได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 3,670,000 คนสร้างเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านบาทและกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่กว่า 81,000 อัตราชาวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพยกระดับบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงนางสุขสมรวยวันธนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณโรงพยาบาลปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญทั้งนี้โรงพยาบาลอำนาจเจริญมีแผนพัฒนารวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งและเตรียมนำเสนอแผนเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเต็มรูปแบบในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับตามมาตรการ Green Energy เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมุ่งยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

าบอกคนเยอะเยอะจริงๆนะครับก็โอเคนะครับก็ไม่รู้จะพูดว่าดีใจหรือเสียใจนะครับว่าคุณพินโยลุงสมัยจะเกษียณแล้วก็คอนเสิร์ตก็เหมือนพากันอำลาไม่รู้ว่าคนมารับตำแหน่งต่อไปนี้จะทำอะไรยังไงเหมือนเดิมหรือไม่ก็ทำใจนะครับก็หวังว่า NBT จะมีสิ่งดีๆนำเสนออย่างนี้ให้ปรากฏนะครับหวังไว้อย่างนั้นคุณพิญโยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเกษียณไปแล้วก็ไปทำมาหากินนะครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าสิ่งที่เราทำมานั้นดีที่สุดแล้วนะครับอย่าไปเสียดายอะไรผมยังไม่เสียดายเลยนะครับเกิดมาก็ทำพบเห็นคิดเขียนเรียนรู้นะครับอีกไม่นานก็ไม่อยู่แล้วนะครับ

พลงนี้มาขึ้นนะครับเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยเราเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเพลงผมแต่งเองนะครับผมเลยไม่แคร์ใครนะครับเปลี่ยนเนื้อในข้างหลังว่าทุ่งกุลาในสมัย8ขวบตอนนี้ผม78นะครับก็70ปีที่ผ่านมาก็สิ่งที่เห็นก็คือในบทเพลงไม่มีคนไม่มีการจับจองไม่มีอะไรพี่น้องนึกภาพให้ดีนะครับเป็นทุ่งหญ้าเปล่าๆแล้วก็มีหมาป่าฝูงหมาในอะไรทำนองนี้ผมเพลินได้ผ่านไปนะครับก็เลยเก็บภาพนั้นมาเขียนเรียงความส่งครูในวัยเด็กๆนะครับสมัยเรียนเขียนโดยไม่ตั้งใจจะเป็นนักเขียนเขียนเรียงความคะแนนเต็ม10ครูบอกครูอยากให้11เพราะอะไรเอาภาพอันนั้นมาเขียนนะครับเพลงแรกในชีวิตที่ผมแต่งครับก็เลยอันนี้เป็นเพลงแรก

แล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องมานานก็อยากจะร้องนะครับคิดถึงแม่นะครับแม่ผมตายด้วยอุบัติเหตุนะครับช่วงอายุไม่ถึง70 60กว่าปีตกรถไฟนะครับก็ข่าวที่ผมได้รับก็คือผมอยู่ในป่าจดหมายที่แจ้งว่าแม่เสียชีวิตห่างจากเหตุการณ์จริงๆประมาณ1ปีนะครับผมก็เลยนั่งซึมเศร้าอยู่ในป่าแล้วก็เขียนเพลงอันนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันเพลงต่อไปนี้ก็คือพูดถึงสหายร่วมรบในป่าเขาลำหนองไพรที่จากไปพี่น้องหลายคนขอไว้นะครับ

ครับก็จะเป็นเรื่องเศร้าๆทั้งนั้นนะครับผมได้อยู่ผมเขียนเพลงเขียนเรื่องอะไรมีแต่ความเศร้าทั้งนั้นแหละครับพี่น้องมาฟังก็เตรียมเศร้าไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับไม่ค่อยสนุกสนานไม่ได้พาเต้นรำผมคิดว่าเพลงเดือนเพ็ญก็เต้นรำได้นะครับโดยจริงๆแล้วถ้าอยากจะเต้นนะครับมันอยู่ได้คือพูดไปคือเราไม่มีปัญญาจะทำให้มาโลโชเชได้นะครับก็จะมีเพลงแนวนี้ฟังตลอดเลยและขออภัยท่านที่รักสนุกเฮฮาก็แล้วกันนะครับเพลงต่อไปนี้ก็เช่นเดียวกันคือเดี๋ยวขอพูดก่อนได้ไหมเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปล่อยเพลงพวกนี้ออกมาก่อนก็อยากจะปล่อยนะครับเพลงนี้ไม่ค่อยได้เล่นหรอกครับเพราะว่ามันเล่นยากผมเองยังไม่เล่นเลยผมจะร้องอย่างเดียวให้ลูกชายตีคอร์ดให้แต่เป็นผมก็ชอบเพลงนี้ที่จริงต้นแบบของเพลงเป็นเพลงฝรั่งนะครับเพลงบ๊อบดีแลนแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าเพลงอะไรผมบ๊อบดีแลนเนี่ยก็น่าจะอายุ80หน่อยๆแล้วเป็นพี่ผมเรียกพี่บ๊อบก็แล้วกันนะครับไม่รู้จักเขาหรอกก็นึกถึงภาพที่เก่าๆนั่นแหละครับเวลาเราเสียคนเสียอะไรไปเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำพิธีที่ไหนอย่างไรแล้วก็ฝังศพเอาไว้ตามภูเขามั่งตามที่เหมาะสมไม่มีพิธีเลยต้องอะไรแล้ววันหนึ่งเมื่อสงครามสงบเราก็อยากทำบุญก็เที่ยวไปสอหาตามหาหลุมฝังศพของเขาซึ่งบางทีก็จำไม่ได้ผมเขียนเพลงนี้เพื่อให้กระดูกของเพื่อนของสายที่สูญเสียไปแล้วเราเก็บมาทำบุญนะครับลองฟังดูครับหลับตาเก็บฝันครับ

อยากจะร้องนะครับสองสามเพลงต่อไปในเพลงเก่าๆแล้วก็พี่น้องก็คุ้นเคยอยากเพิ่มมอนิเตอร์ตรงนี้นะเดี๋ยวครับเดี๋ยวโอเคดีขึ้นเยอะก็นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งปัจจุบันนี้ตัดผมแล้วนะครับเพิ่งตัดเมื่อ2วันดูใน Facebook ก็ดีใจด้วยแล้วก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มีครอบครัวแล้วก็ลูกก็เสียไปบ้างอะไรบ้างยังเป็นชาวนายากจนอยู่เหมือนเดิมนะครับ2-3เพลงต่อไปนี้คิดถึงเขา

กเพื่อนชาญสูญเสียลูกเมียอยู่กินอย่างไรทองไม่พอส่งให้สุดแค้นใจเมื่อยในรักเรา

เสียงเหล่านี้เกิดจากการสร้างธรรมของคนเลี้ยงของมนุษย์เป็นสินค้าซื้อขายกันโดยทั่วไปแต่ให้ดีเนี่ยก็ต้องไม้ดีๆไม้ดีๆก็แพงขึ้นถ้าควายที่เรารักมากๆลูกควายเผือกมั่งอะไรมั่งเราก็จะซื้อของดีๆราคา500บาทให้เขาตัวธรรมดาธรรมดาก็อันละ200บาทแล้วให้เขาไปเวลาเขาเดินไปไหนเราจะได้ยิน

0: โอ้ยขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์มาเต้นให้ดูนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสีสันสีสันพี่น้องครับมีเกล็ดขำๆนิดหน่อยนะครับอยากจะพูดในขณะที่ร้องเพลงสองสามเพลงที่ผ่านมาอยากจะพูดว่าอะไรอยากจะพูดว่าเพลงคนกับควายนี่ไม่ได้ร้องลูกคนสู้เพลงคนกับควายเสียงอีสานแล้วก็เพลงของกันมาชนหนึ่งเพลงในปีพ.ศ. 2518หรือ19นี่จำไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อก็รู้แล้วว่าเพิ่งเกิดรัฐบาลเคยสั่งห้ามไม่ให้ร้องไม่ใช่ไม่ให้ร้องห้ามไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ให้เผยแพร่โดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละแล้วผมก็นึกย้อนภาพวันนี้มันนั่งเล่นในกรมประชาสัมพันธ์แล้วขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะครับที่ทำให้สองคำเพลงของเราดังเป็นข่าวไว้ทั่วประเทศถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้กี่แสนวิวกี่ล้านวิวก็ไม่รู้สองคำเพลงนั้นที่ถูกห้ามไม่ให้เผยแพร่ไม่ให้อะไรต่างๆนานาคือการเกิดของวงเราอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับขอบคุณรัฐบาลขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นก็แล้วกันนะครับประโยชน์ของกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ตรงนี้แหละครับดอกนะครับเพราะวันนี้มีอธิบดีรองอธิบดีมาแล้วก็นะครับขอคารวะก็แล้วกันยุคสมัยมันต่างกันนะครับผมจัดเพลงมาคุณพินโยบอกว่า30เพลงไม่ใช่ครับผมจัดมาแค่20เพลงเพราะว่าเกรงว่าเวลาจะไม่พอเอาเท่าที่เล่นมาพี่น้องโอเคไหมครับจนเดี๋ยวนี้ผมยังนั่งนึกไม่ออกว่าคำว่าโอเคนี่มันแปลว่าอะไรนะครับจีบเอาเองก็แล้วกันอย่ามายุ่งหน้าไม่ดีได้ไหมมีเมียแล้วครับมีเมียแล้วครับเมียเขามาเกรงใจเขาหน่อยเป็นหลานก็ไม่ได้อยู่ในวงแต่ว่าเวลาเวลาสำคัญเขาชอบมาเล่นเอาแนะนำตัวเอง
1: สวัสดีครับชื่อเล่นน้องโบครับชื่อจริงธนิตวิชัยดิษฐ์ครับเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ธนิตศรีกินดีครับ
0: เป็นทหารไปจีบกันหลังเวทีก็แล้วกันนะครับแล้วมีเพลงที่ผมจะต้องตัดดอก3เพลงนะครับก็จะได้ประหยัดเวลาตัดออกไปแล้วค่อยถ้าอยากเล่นค่อยกลับมานะครับบอกเปี้ยบ้านไทยภูเขาวิถีตัดขี้เกียจแหกปากจะเล่นเพลงที่เป็นกระแสในช่วงนี้นะครับเรื่องอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องทำลายครับเรื่องทุกอย่างครับขอบคุณมากครับพี่น้องที่นั่งอยู่กลางๆสำคัญพวกหน้าเวทีหรือเปล่าครับเ หยอกนะครับก็ผมมีโอกาสได้ไปสืบนักเสถียรผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีนะที่ล้มหายตายจากไปนะครับอัตวิบาทอะไรทำไมคือยิงตัวเองเพื่อประท้วงความรู้สึกบางอย่าง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยเดชครับตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไฮไซเบอร์
6: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากผลตรวจพบเป็นเฮโรอีนเร่งส่งหลักฐานตรวจพิสูจน
8: ์พลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสืบสวนขยายผลกรณีจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ส่งพัสดุต้องสงสัยเป็นยาเสพติดให้กับนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก่อนถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกุมพร้อมเฮโรอีนเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการเข้าตรวจค้นห้องพักของนายอุทัยและการสอบถามผู้ต้องหาพบผ้าลายช้างที่ถูกตัดออกจากกระเป๋าจำนวน8ผืนซึ่งเศษผ้าถูกตัดเป็นริ้วจำนวนมากและพบผงสีขาวซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าผลยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนจากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่าเดินทางไปรับกระเป๋าที่จังหวัดพะเยาก่อนนำมาพักเก็บไว้ในห้องพักภายหลังทราบข่าวนางสาวมีนาถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียจึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งและนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานของกลางที่ตรวจพบในวันนี้เป็นพัสดุที่นำกลับคืนมาจากการไปส่งแล้วไม่มีผู้รับคนต่อผู้ต้องหาอ้างว่าทำแล้ว3ครั้งโดยได้รับการติดต่อจากบุคคลชาวไทยผ่านกลุ่มไลน์แต่จำชื่อจริงไม่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลต่อไปจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
3: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในหลักการ
9: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนกฎหมายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ว่าได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ครั้งที่2ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มีนาคม2569แบ่งออกเป็น2ช่วงรวม60วันได้แก่การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลเป็นเวลา30วันและการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างตัวพระราชบัญญัติเป็นเวลา30วันจนถึงวันที่1กรกฎาคมยืนยันว่าจะรับฟังเสียงสะท้อนทุกเสียงพร้อมนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับมากลั่นกรองปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ไม่น้อยกว่า15วันก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอต่อครม.อนุมัติหลักการชวนันท์มาลีรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ฝรั่งเศสพบปารากวัยลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจคงไม่พ้นฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนมา3ประตูต่อ0จะพบกับปารากวัยที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายพลิกชนะเยอรมนีด้วยการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ3โดยจะลงสนามเวลา4นาฬิกาสำหรับความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะยังไม่มีมาร์กุส ตูรามที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณน่องส่วนตัวหลักทั้งคีเลียนเอ็มบัปเป้กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามล่าตาข่ายส่วนปารากวัยจะยังขาดโอมาอัลเดเรเต้เซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรซันเดอร์แลนด์ซึ่งยังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าไม่สมบูรณ์หลังได้รับอาการบาดเจ็บในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนการแข่งขันอีกคู่แคนาดาเจ้าภาพร่วมจะพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับยังมีอีกหลายเพลงต้องตัดนั่นเองตัดดีไหมดีไหมครับตัดดีไหมครับก็มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเป็นเพลงนะครับอินโดจีนครับ

saya hutan luar. Suan Jaya Pinti Jakma Hidung Tong Ma Ban Kheuan Tika Ma ช่วยขอให้ลูกช่วยมาโอ้ใจใจแรงเอาพัดไล่

남자 자 응원

ขอบคุณที่ร้องครับคงจะร้องได้เพียงเดียวนี่แหละเนาะมีรักแฟนเพลงทั้งหลายอายุมั่นขวัญยืนนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องตอบคำถามบ่อยๆคำถามดังกล่าวก็คือว่าบางคนก็เรียกพี่นะครับก็ขอใช้คำว่าพี่ก็แล้วกันพี่ดูแข็งแรงเนาะพี่แข็งแรงมากๆอะไรทำนองนี้ลุงผมพ่อผมอายุขนาดนี้ยังเดินไม่ไหวแล้วสุขภาพดีจังผมบอกว่าไม่ดีหรอกครับมันก็เท่าๆกันนั่นแหละครับแต่บางเวลาที่เรามันเดินเหินได้ก็ดูเหมือนคล่องแคล่วแต่ที่จริงมันลดไปแล้วหายไปแล้วเยอะนะครับเมื่อสักสองสามชั่วโมงก็มีคนโทรมาพี่เตะบอลไหวไหมคือผมก็เลิกอาชีพนักบอลไปนานแล้วนะครับเพราะมันเรื้อรังมันปวดเส้นปวดเอ็นปวดข้อปวดอะไรเงี้ยกระดูกมันอธิบายไม่ถูกผมเลยหนีจากสนามบอลไม่ค่อยเจอแต่น้องเพิ่งชวนมาเนี่ยจะเตะมะรืนนี่ไหวไหมอ๋อได้อยู่กูจะไปวิ่งให้แต่ว่าเตะทีฉันเนี่ยเจ็บเป็นเดือนเลยนะของเงินคือยอมเสียสละวันหนึ่งแต่เจ็บไปเป็นเดือนเพราะว่าเคยเป็นนักบอลไหมไม่เคยไม่รู้หรอกรองช้ำมันเจ็บข้อมันเจ็บแต่ก็ยังกัดฟันทนได้เพราะเตะทีใดก็มีความสุขทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมก็ยังติดตามบอลโลกอยู่แต่ผมไม่มีเงินซื้อน้ำมูกน้ำมันแพงผมก็เลยดูแต่ข่าวตามข่าวอย่างเดียวนะครับผมรู้จักหมดนะนักบอลน้องๆทั้งนั้นเลยที่ดังๆเมสซี่โรนัลโดอะไรเงี้ยน้องผมทั้งนั้นเลยว่าไปเดี๋ยวพอหาเพลงมันใกล้แล้วใกล้แล้วยังมีความสุขดีไหมครับ okay. ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละชีวิตมานะครับ อยากเล่าเรื่องมากๆที่จริงผมเป็นนักเล่าเรื่องแต่มันไม่มีเวลามันมีเพลงให้เลือกจะฟังเพลงอะไรดีโอ้โหนี่ไม่ได้จัดไว้เลยเนี่ยขึ้นร่าง

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณปิญโยรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับเนาะ

0: ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่ง
1: ภวาภวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: ใจมุ่งที่จะรักษาความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินจงช่วยกันรักษาไว้เพราะคุณสมบัตินี้ได้ช่วยให้เราอยู่ตลอดรอดฟังเห็นจะไม่ต้องกล่าวกระมังว่าตัวอย่างของประเทศที่ล่มจมไปนั้นมีกี่ประเทศต่อหน้าต่อตาเราอาจจะเป็นเพราะขาดคุณสมบัติเหล่านี้พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่5 กรกฎาคม 2569ตรงกับวันแรม6 ค่ำ เดือน 8ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: ธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกลับมารับฟังรายการธรรมรับอรุณช่วงของอาการตามใจท่านคือตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านถามกันมาอีกเช่นเคยนะคะก็แน่นอนว่าทุกๆเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้เราก็จะมาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนเข้ามาทั้งจดหมายทั้งมาทางเว็บไซต์ทางFacebook อะไรต่างๆที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเปิดไว้ให้ท่านได้ติดต่อกับรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนึงที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์แล้วก็มาฟังท่านตอบปัญหาธรรมะต่างๆซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่ไม่ได้เขียนมาเนี่ยอาจจะสงสัยเหมือนกันก็ได้เป็นความรู้กันไปนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์ก็จะมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังเป็นลักษณะที่ว่าคือวันอื่นๆเนี่ยก็ตามใจพระมหาไพบูลย์แล้วพระอาจารย์อยากจะพูดเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาพูดคุยพระสูตรได้มาอ่านอย่างนี้นะมันก็เป็นไปตามลำดับในเรื่องของพระสัตตปิฎกแต่ยังมาอาทิตย์นี้ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านฟังได้สอบถามคำถามกันเข้ามาว่าในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีจุดไหนข้อใดที่มีความสงสัยหรือเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็สามารถติดต่อกับทางรายการได
0: ้เจ้าค่ะ
1: โดยช่องทางก็จะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันเป็นทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรนี่คือช่องทางแรกหรือช่องทางที่2ก็เป็นทางออนไลน์ก็คือทางเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เราก็มีเว็บไซต์ที่จะให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับการฟังธรรมรวมถึงการปฏิบัติธรรมอยู่ในที่เดียวกันหมดเลย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าก็จะไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้ YouTube Channel ก็ใส่ Comment Inbox DM เข้ามาได้ก็จึงจะคัดเลือกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาพูดคุยกับคุณโดยใจในช่วงวันอาทิตย์ตามใจท่านแบบนี้กันก่อนเจ้า
0: ค่ะเจ้าค่ะก็เริ่มด้วยคำถามของท่านแรกเลยนะเจ้าคะท่านแรกก็คือคุณธีรวรรณนะเจ้าคะเขียนมาเป็นแบบจดหมายเลยละด้วยลายมือของท่านท่านถามมาอยู่หลายข้ออยู่นะเจ้าคะพระอาจารย์โยมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีหลายๆท่านมีปัญหาคล้ายๆกันแล้วก็สงสัยคล้ายๆกันข้อแรกก็คือท่านบอกว่าเวลาท่านเดินจงกรมนะเจ้าคะจิตท่านคอยจะคิดอยู่เรื่อยเลยดังนั้นท่านก็จำเป็นต้องหยุดแล้วก็กำหนดจิตใหม่แล้วเดินต่ออย่างเงี้ยทำถูกหรือผิดเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
1: เวลาเดินจงกรมหมายถึงยังไงก็คือคำว่าจงกรมเราเคยพูดไปในช่วงของคุณเป็นอะไรพระไตรปิฎกเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนนะคุณจำได้ไหม
0: จำได้เจ้าค่ะ
1: อันนี้สงของการเดินจงกรมม
0: ี
1: 5อย่างนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หนึ่งในนั้นที่อยากจะไฮไลท์ให้คุณธีรวรรณอันนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครก็คืออันนี้สงในข้อที่ว่าสมาธิที่ได้จากการเดินย่อมตั้งอยู่ได้นานสมาธิจะตั้งอยู่ได้นานเวลาเดินก็คือกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาหมายความว่าเรายืนก่อนแล้วเราก็กำหนดว่าจะเดินไปตรงนู้นคือก็เดินไปพอเดินไปถึงปุ๊บกลับตัวหยุดนิดนึงกำหนดว่าจะเดินกลับมาตรงนี้เราก็เดินมาพอไปถึงตรงนี้เราก็กลับตัวหยุดนิดนึงกำหนดว่าจะเดินไปตรงนู้นเราก็เดินไปเรากลับไปกลับมาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราหยุดแล้วเดินต่อหยุดแล้วเดินต่อในข้อนี้ก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะไม่ได้มีข้อห้ามแต่ถ้าหยุดมันก็เป็นการยืนไง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันก็จะเหมือนการนั่งสมมติเรานั่งเนี่ยนั่งกำหนดจิตเนี่ยให้นึกพุทโธหรือว่าดูลมหายใจก็ตามถ้าสมมติเราคิดฟุ้งซ่านไปเราก็พยายามจะดึงกลับมากำลังดึงนี่หมายถึงว่ามีการควบคุมโดยการตั้งสติขึ้นทีนี้ถ้าอิริยาบถเดินก็ลักษณะการทำจิตก็ต้องเหมือนอิริบทนั่งไงน
0: ั
1: ่งทำยังไงเดินก็ต้องทำอย่างนั้นทำจิตนะทำจิตน
0: ั่
1: งทำจิตอย่างไรตอนเดินก็ต้องทำจิตเหมือนกันนะกับเวลานั่งเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าเราจะไปหยุดเดินเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับเราต้องหยุดไปหยุดมามันจะติดขัดถ้าวิธีที่ถูกต้องก็คือเดินไปเลยแล้วถ้าคิดทำยังไงก็ทำเหมือนเวลานั่งนั่งคุณคิดคุณทำยังไงเอ็นกายนอนไม่ใช่มั้งก็ต้องนั่งเหมือนเดิม
0: แต่ต้องนั่งจิตกลับมาตั้งสติใหม่
1: ตั้งสติใหม่ทำเหมือนกันประเด็นคืออย่างนี้ว่าเวลาเดินเนี่ยผัสสะมันมากกว่าเวลานั่ง ไหนจะทิศทางที่เราเดินไปไหนจะการทรงตัวไหนจะตาลืมเห็นภาพต่างๆอีกมันมีภาษามากกว่าการนั่งแต่ถ้าเราฝืนทำได้นะฝืนทำไปฝืนทำไปแล้วมันได้สมาธิข้อนี้มันจะอยู่ได้นานไง
0: ก็
1: จะเปรียบเทียบคือน่าจะต้องได้นานกว่าเวลานั่งหมายความว่าสมาธิที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในเวลานั่งมาเปรียบเทียบกับสมาธิที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในเวลาเดินสมาธิที่ได้จากการเดินจะตั้งอยู่ได้นานกว่าเพราะภาษามันมากกว่าพอภาษามากกว่าเราฝืนทำได้มันจึงมีกำลังมาก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะในข้อนี้พระอาจารย์ก็อยากจะแนะนำคุณธีรวัฒน์ว่าก็ให้ฝืนทำต่อไปคำว่าฝืนนี่หมายถึงการทำความเพียรนั่นเองฝึกฝืนทำต่อไปมันจะดีได้ปฏิบัติขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือในข้อที่หนึ่งเจ้าบัง
0: เจ้าค่ะก็คือแม้ว่าจิตจะวอกแวกไปคิดเรื่องอะไรก็ตามก็ไม่จำเป็นต้องหยุดเดินแล้วก็กำหนดเดินต่อให้เดินไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าตั้งสติแล้วก็ดึงจิตกลับมาที่สมาธิทำสมาธิในการเดินจงกรมต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะ
1: เจ้าบังถูกต้องถูกต้อง
0: สาธุเจ้าค่ะข้อที่สองที่คุณธีรวัลย์ถามมานะเจ้าค่ะเป็นเรื่องของเวลาที่คุณธีรวัลย์นั่งสมาธิเจ้าค่ะบางทีนั่งไปได้ไม่ถึง1นาทีเนี้ยก็จะเกิดอาการกับคันที่หน้าบ้างคันที่หัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าคุณธีรวัลย์เองก็ฝืนไว้ว่าไม่ไปเกาแต่ใช้จิตไปจดจ่ออยู่ตรงที่มันคันนั้นแล้วก็กำหนดจิตอันนี้ก็หายคันไปก็เลยถามว่าทำอย่างนี้ถูกหรือผิดเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ในกรณีก็มีอยู่สองวิธีด้วยกันตัวหนึ่งในวิธีที่คุณธีรวัลย์ทำนี้ก็ถูกแล้วคือไปกำหนดอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะไปถึงข้อที่สองต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราคันเพราะว่าเป็นโรคผิวหนังหรือมันไม่สะอาดอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปจัดการให้ถูกต้องนะเช่นไปล้างหรือไปใส่ยาให้มันเหมาะสม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคือถ้าในทางเกี่ยวกับการแพทย์ไม่มีปัญหาอันนี้ตัดไปก่อนตัดไปก่อนคือไม่ไปเกาอันนี้ถูกต้องละไม่ไปเกาคือต่อให้เป็นโรคหรือเป็นอะไรคุณไปเกาก็ไม่ถูกอยู่ดีไม่เกาก็ถูกต้องละแล้วก็ไปแก้ปัญหาตามกันแท้นั้นทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วเราเป็นเฉพาะเวลานั่งสมาธิแต่เวลาไม่นั่งสมาธิมันไม่เป็นเ
0: จ้าค่ะ
1: ทำยังไงมีวิธีแก้สองวิธีวิธีแรกก็อย่างที่ทำที่คุณธีรพันธ์ทำเนี่ยถูกต้องก็คือเอาไปจ่ออยู่นั้นดูไหนตรงไหนมันคันมีไหมความเป็นตัวตนเราจะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนคำว่าคันเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันก็เป็นลักษณะของปฏิกิริยาทางชีวเคมีอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายเราในที่นี้ในเมื่อร่างกายเราไม่เป็นอะไรมันอาจจะเกิดจากการที่ว่าพอจิตเราละเอียดลงละเอียดลงไอ้สัมผัสอย่างที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอ่อนเราไปรับรู้สิ่งนั้นได้ก็อาจจะเป็นได้ทีนี้วิธีแรกก็คือเข้าไปจ่อตรงนั้นว่าไหนคือตัวตนวิธีแบบนี้เรียกว่าเห็นทุกข์ในสิ่งนั้นในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นแล้วเราก็จะวางได้เป็นอนัตตาได้นี่วิธีหนึ่งเขาเรียกว่าเห็นทุกข์คือทุกขาปฏิปทาหรือวิธีที่สองก็คือไม่ไปใส่ใจเลยไม่ไปสนใจเลยจะขั้นกับขั้นไม่แคร์ไม่สนไม่เอาใจไปใส่แล้วใจไปใส่ที่ไหนเอามาใส่อยู่กับสมาธิเข้าสมาธิมันลึกลงไปนี่คือการหาความสุขในสมาธิที่ลึกลงไปโดยไม่เอาจิตไปสนใจในสิ่งที่มันขันนั้นมันทุกนั้นวิธีแบบนี้ก็เรียกว่าสุขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาทั้งสองวิธีนี้สุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทามันก็จะมีความแตกต่างในการใช้งานก็อยู่ที่ว่าเป็นคนประเภทไหนถ้าคุณธีรวัลย์เป็นคนประเภทที่มีราคะโทสะโมหะกล้าหมายความว่าจะมีอารมณ์ขึ้นลงได้ง่ายชอบก็ชอบมากเกลียดก็เกลียดมากในเวลาที่มีอะไรมากระทบนี่คือมีราคะโทสะโมหะกล้าใช้วิธีแรกคือเห็นทุกข์เนี่ยจะเหมาะสมจะเหมาะสมทำไมว่างั้นเพราะว่าสำหรับคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยจะให้เขาจิตมานั่งเข้าสมาธินิ่งๆเนี่ยโอ้ยทำไม่ได้หรอกมันจะยากสำหรับคนแบบนี้อ้าวแล้วคนแบบไหนที่จะเข้าสมาธิได้ง่ายก็คือคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางนี่คือคนประเภทที่สองจะค่อนข้างแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเฉยเฉยชิวชิวไม่ค่อยอะไรกับใครมากแบบนี้นะ
0: เจ้าค่ะ อารมณ์ไม่ขึ้นลงมากใช่ไหมคะ
1: อารมณ์จะค่อนข้างคงที่
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนกระทบอะไรก็อาจจะโกรธยุ่ยแต่แบบไม่มากนิดหน่อยอย่างเงี้ยมีเรื่องที่ไม่น่าพอใจก็นิดหน่อยหรือเรื่องอะไรที่มันไม่จะไม่น่าพอใจอย่างมากก็ไม่พอใจนิดเดียวหรือเรื่องที่ไม่น่าพอใจนิดหน่อยเกิดขึ้นเราก็แบบเฉยๆไปได้อย่างนี
0: ้
1: ในคนใช้วิธีที่สองก็คือให้เข้าหาความสงบในภายในเราจะเป็นวิธีสุขาปฏิปทาเราใช้ได้สองวิธีวิธีไหนก็ได
0: ้
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะวางได้เร็วหรือได้ช้ามันอยู่ที่เหตุปัจจัยหนึ่งเหตุปัจจัยของการที่ไม่ว่าจะใช้สุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาแล้วจะวางได้เร็วหรือได้ช้าอยู่ที่อินทรีย์ห้าอย่างอินทรีย์ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าห้าอย่างนี้อ่อนมันก็จะปล่อยวางได้ช้าเช่นเวลาเอาไปจี้จ่ออยู่กับความคันเนี่ยแบบสักพักหนึ่งกว่าจะวางได้ไม่หลุดปั๊บเลย
0: อ
1: ันนี้คืออินทรีย์อ่อนแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าที่จ่อปุ๊บวางได้ปั๊บอันนี้คืออินทรีย์แก่กล้าแล้วก็นอกจากใช้กับความคันนะยังใช้กับความเจ็บใช้กับเวทนาอะไรอื่นต่างๆได้ทั้งหมดเลยใช้กับสุขเวทนาก็ได้ใช้กับทุกขเวทนาก็ได้ใช้กับปีติก็ได้คือบางทีบางคนอาจจะแบบมีปีติอยู่เรื่อยมีคนหนึ่งเขียนจดหมายมาหาพระอาจารย์ถามเกี่ยวกับเรื่องปีตินี่แหละก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้กับในข้อปีตินั้นได้เหมือนกันว่าสามารถที่จะใช้กับสุขเวทนาทุกขเวทนาอาการคันหรืออะไรภาษาอย่างใดหนึ่งในกายของเราได้หมดเลยเพื่อที่จะให้เกิดการปล่อยวางได้ปฏิปทาสองอย่างนี
0: ้พอคุยกันมาถึงตรงนี้โยมคิดว่าน่าจะมีคำถามแทรกมาเป็นของคุณปลาเนี่ยเจ้าคะสำหรับคุณจิรวรรณนี่จะเป็นเรื่องของการคันนู้นคันนี
1: ้
0: แต่สำหรับคุณปลาที่ถามมานี่จะเป็นเรื่องของการมีปีติโสมนัสมากเลยก็สงสัยว่าเอ๊ะตัวเองทำไมมีมากขนาดนี้ไม่ว่าจะไปโฟกัสเรื่องไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะเกิดปีติขึ้นทันทีแล้วก็จะเหมือนกับสะอึกสะอื้นน้ำตาก็จะไหลอันนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังธรรมะก็ตามหรือว่าดูซีรีส์หนังซีรีส์จีนต่างๆหรือแม้แต่หนังสารคดีดีๆเห็นปลาสวยๆในสารคดีอควาเรียมแบบเนี้ยก็แบบโอ้ยทำไมสวยอย่างนี้รู้สึกปีติขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้เจ้าค่ะเราก็เลยคิดว่ามาถามพระอาจารย์ตรงนี้ว่าจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของธรรมะนะเจ้าค่ะแต่จะพูดกับเพื่อนๆญาติๆพอโฟกัสไปปุ๊บเนี่ยปีติโทมนัสเกิดขึ้นทันทีจะร้องไห้เหมือนกับจะสะอื้นเลยนะเจ้าค่ะจุกที่ลำคอเลยก็เลยกลัวว่าคนเนี่ยจะคิดว่าท่านเป็นบ้าก็เลยกราบนมัสการเรียนถามมาว่าวิธีการแก้ทำอย่างไรต้องทำใจอย่างไรดีเจ้าคะเพราะปกติแล้วคุณปลาเองก็ไม่ได้ทำสมาธิแต่นี้ท่านบอกว่าถ้าทำสมาธิแบบสมถะสมาธิเนี่ยอาการพวกนี้มันจะดีขึ้นไหมเจ้าคะพระอาจารย์ที่ปีติมากเหลือเกินเนี่ยเจ้าคะ
1: ไ
0: ม่หมดเจ้าคะ
1: ข้อนี้พระอาจารย์ว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นทุกเนี่ยก็คือสุขทุกนี้คือเหมือนกันเน
0: าะ
1: แต่ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นอกุศลเช่นพยาบาทเช่นความคิดไม่ดีอุ้ยปีตินี่มันดีกว่ามากอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บเราก็เจออยู่เรื่อยแบบไม่พอใจอยู่เรื่อยเกลียดอยู่เรื่อยอารมณ์เสียอยู่เรื่อยโอ้ยอันนี้ไม่ดีเลยใช่ไหมโอ้ยเราเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามีปีตินี่มันดีกว่ามากอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่หรือถ้าพูดถึงทุกขเวทนาอย่างอื่นนะปีตินี่เรายังจัดอยู่ในสุขเวทนานะเป็นทางด้านแดนสุขแต่พระธาตุเป็นทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเจอเรื่องนั้นก็ถูกด่าอยู่เรื่อยถูกว่าอยู่เรื่อยเราอาจจะแบบไม่ได้จะไปขยักขยั่งเขาหรือไม่พอใจเขาหรอกแต่ว่าเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจมันก็ไม่ดีไงนี่ยังเจอภาษาที่น่าพอใจนี่ดีกว่าแต่ทีนี้ต่อไปก็คือถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างปีติกับพยาบาทปีติดีกว่าพยาบาทแน่นอนแต่ที่ดีกว่าปีติมีไหมคำตอบคือมีเช่นอุเบกขานี่ดีกว่าปีติแน
0: ่อืมค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ใช้2วิธีอย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่สุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาก็ได้ในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงในปีตินั้นว่าเอ้ยปีตินี้ไม่เที่ยงนะโอ้ที่ดีกว่านี้มีไหมมีอุเบกขามีไปตรงนั้นเลยหรือหลบจากปีติเข้าหาสุขเข้าหาอุเบกขาก็จะไปที่เดียวกันใช้2วิธีต่างกันแต่ไปที่เดียวกัน
0: คือ
1: มันจะไปสู่อุเบกขาเหมือนกันจะวางปีตินั้นได้ จะปล่อยวางปีตินั้นให้ได้โดยการเห็นความไม่เที่ยงในปีตินั้นก็ได้หนึ่งหรือด้วยการเข้าสมาธิที่ลึกลงไปก็ได้สองอันนี้จะแก้ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าการทำสมาธิแก้ได้ไหมแก้ได้เราฝึกทำบ่อยๆปุ๊บเราเห็นความไม่เที่ยงพอมีปีติปุ๊บเราเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บปีติจะดับไป
0: เจ้าค
1: ่ะปีติจะดับไปพอปีติดับไปปุ๊บเหลืออะไรที่มันละเอียดกว่าปีติอ่ะก็จะเป็นสุขเป็นอุเบกขาใช่
0: เจ้าค่ะอันนี้เป็นการเข้าสมาธิต้องลึกลงไปถึงขั้น3เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: ขั้น3ขั้น4ใช่ถึงจะแก้ได้
0: เจ้าค่ะ
1: นี่ก็จะแก้ปัญหาของคุณปลาได้เจ้าค่ะนี่เป็นคำถามแทรกเพิ่มเติมขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปของทางคุณธีรวรรณนะเจ้าค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต์แล้วเจ้าค่ะคุณธีรวรรณถามมาว่าการสวดมนต์เนี่ยจำเป็นหรือไม่ที่ต้องสวดอยู่หน้าพระพุทธรูปเจ้าค่ะเพราะว่าทางคุณธีรวรรณเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่มีพระพุทธรูปอะไร แต่ว่าเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยนั่งรถตู้ก็หมายถึงนั่งรถไปเนี่ยในใจก็จะนั่งสมาธิแล้วก็จะสวดมนต์อย่างนี้ทำอย่างนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เห็นบ้านรูปแบบที่เรามักจะเห็นกันที่เขาทำตามวัดก็คืออยู่ต่อหน้าพระประธานแล้วก็เวลาไปขอศีลบางทีก็ต้องไปขอจากวัดไปขอจากพระอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือเขาทำในลักษณะที่ว่าเหมือนสมัยพุทธกาลน่ะว่ามีภิกษุรูปหนึ่งเพราะฉันจำชื่อไม่ได้ถ้าจำชื่อได้เราจะอธิบายทราบอีกทีพระพุทธเจ้าบางทีก็ให้สาธยายพระสูตรให้ฟังท่านก็สาธยายพระสูตรให้ฟังก็คือเหมือนสวดพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงแหละให้ท่านฟังปัจจุบันตรงนี้ก็จึงมีเป็นประเพณีที่เราทำจนเหมือนมาทุกวันเนี้ยเวลาจะไปสวดมันก็ไปสวดหน้าพระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แต่นี่คือเป็นพิธีกรรมเฉยๆไงเป็นแค่รูปแบบหนึ่งเอาแล้วภิกษุรูปอื่นในสมัยพุทธกาลที่ท่านมาสาธยายมนต์อยู่ในล้อมฟางอยู่ในเงื้อมผาอยู่ในโอ้ถ้ำมีหมดมีทุกที่ไม่มีพระพุทธรูปเลยเพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีพระพุทธรูปนะ
0: เ
1: นี่ยเช่นภิกษุชื่อปุกุสาติอย่างเงี้ยไปอยู่ในโรงของช่างหม้อโรงช่างหม้อนี่โอ้ยมันก็เป็นที่เป็นเวิร์กช็อปเขาเนาะมันก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่บางทีอยู่ที่นั่นก็ยังสาธยายพระสูตรพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นก็เหมือนมีพระพุทธรูปละก็มาแบบสาธยายพระสูตรที่กำตังเขาก็เป็นแบบนี้ก็มีดังนั้นไม่จำเป็นเลยทั้งเรื่องการรักษาศีลที่ว่าไม่จำเป็นต้องไปขอต่อหน้าพระสงฆ์ก็ได้ก็เราก็สมาทานเอาเลยหรือการสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องไปสวดต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้เอามันทุกที่เลยดีกว่าแล้วก็จริงๆแล้วพระพุทธรูปเนี่ยมาภายหลังด้วยซ้ำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมาก่อนพระพุทธรูปก็จะหมายคือมีพระพุทธเจ้าก่อนจึงมีคำสอนก็ได้นะแล้วพอท่านจากไปหลายร้อยปีแล้วถึงจะค่อยมามีพระพุทธรูปได้มาระยะหลังแต่ประโยชน์ข้อนี้ก็มีอย่างเช่นบางทีบางคนทำไมฉันถึงจะเราไปอยู่หน้าพระพุทธรูปฉันถึงจะตั้งใจได้ก็เพราะว่าเขาเห็นนิมิตข้อนี้เอาพระพุทธรูปเนี่ยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายซึ่งแต่ละคนเนี่ยความที่เขาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้ามันก็มีกำลังไม่เท่ากันบางคนก็จะต้องมีพระเครื่องบางคนก็จะต้องมีเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งฉันถึงจะสามารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ดีก็จึงต้องเห็นพระพุทธรูปต้องสวยงามถึงจะแบบจิตใจน้อมไปได้แต่บางคนกำลังจิตเขาก็ขึ้นไประดับหนึ่งไม่ต้องเห็นก็ได้ฉันก็นึกเอาในใจไม่ใช่เลยก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ดูตามความเหมาะสมอาจารย์ว่า
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งที่โยมขออนุญาตแทรกถามตรงนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาเราขับรถอย่างโยมขับรถเนี่ยเจ้าค่ะเหมือนอย่างคุณธีรวรรณนั่งรถไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะสวดมนต์ไปด้วยในใจอะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้เป็นการทำที่ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
1: สามารถทำได้สิทำได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทำได้เพราะว่าจุดประสงค์ของการสาธยายคือเพื่อให้เราจำได้แล้วก็ยังทำให้เราไม่ง่วงด้วยขับรถไปสาธยายไปทำให้ตื่นตัวด้วยเราเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นได้แล้วความจำเราก็จะดีแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นการที่ถ้าเกิดเป็นอะไรกึกกักปึ๊บปั๊บไปเราไปดีด้วยเพราะเราตั้งสติไว้อยู่กับการสวดมนต์นั้น
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
1: ไม่เป็นความเพลินไม่เป็นการเผลอไม่ประมาท
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ให้กับทางคุณธีรวรรณนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามไปด้วยค่ะคุณธีรวรรณเขียนมาจากกรุงเทพมหานครคราวนี้เราขึ้นไปทางจังหวัดหนองคายกันบ้างเป็นคำถามจากคุณองอาจเขียนมาจากจังหวัดหนองคายถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าปัจจุบันนี้คุณองอาจอายุ62ปีละแล้วท่านก็ทำสมาธิมาตั้งแต่ปี62แล้วตัวหลายปีอยู่นะเจ้าคะแต่ท่านก็ได้แค่ความเพียรเป็นเพราะว่าเป็นคนทำนาหรือเปล่าถึงได้แบบไม่ได้สมาธิอะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะนี่มันเจ้าคะ
1: หมายความว่าถ้าเราทำสมาธิแล้วเราไม่ได้สมาธิ
0: เจ้าคะ
1: มันได้แต่ความเพียรอันนี้เข้าใจถูกแล้วนะคุณใหญ่เพราะว่าเวลาเราทำสมาธิเราได้ความเพียรด้วยเราได้ศรัทธาด้วยคือได้หลายอย่างท่านจึงพูดถึงพละคือกำลังของคนที่กำลังศึกษาอยู่คือเสขะกำลังของคนที่ศึกษาอยู่เนี่ยคือ1มีศรัทธา2มีหิริ3มีอตตปะ4มีความเพียรและ5ก็มีปัญญาแต่ทั้ง5ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่มีสมาธิเลยนะไม่มีเลยนะแต่ฉันก็พยายามทำอยู่นะเนี่ยใช่พยายามทำอยู่แต่ยังไม่ได้สมาธิไงแล้วทำไมคุณไม่เลิกทำไมคุณไม่เลิกก็ฉันยังมีศรัทธาอยู่ฉันยังไม่เลิกฉันยังมีหิริโอตบะคือความกลัวความละอายต่อบาปเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นบุญทำไมฉันจะเลิกฉันต้องทำเนี่ยมีหิริโอตบะด้วยกำลังขับดันคือศรัทธาที่ไม่ถอยนั้นเพราะหิริโอตบะเขาบอกว่ากั้นอยู่นี่คือดีไงไม่ให้ถอยไปในทางที่ไม่ดีแต่ยังให้ตั้งอยู่ในความดีได้ทั้งที่ไม่ได้สมาธินะแต่ไม่เลิกเพราะมีหิริโอตตัปปะทั้งที่ไม่ได้สมาธินะแต่ยังทำอยู่เพราะมีศรัทธาที่ทำได้นั้นเพราะความเพียรที่คุณตั้งเอาไว้ที่ไม่เลิกนะเพราะคุณมีปัญญาในการเห็นเนี่ยว่าถ้าเลิกแล้วมันจะไม่ดีฉันไม่เลิกดีกว่านี่มีปัญญาจะว่าไม่มีปัญญาไม่ได้เลยแต่ยังไม่ได้สมาธิแค่นั้นเองนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราได้อยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แล้วที่บ้านได้ความเพียรเนี่ยเข้าใจถูกต้องแล้วแล้วนอกจากความเพียรเนี่ยยังมีหิริโอตตัปปะมีปัญญามีศรัทธาด้วยทำไปเรื่อยๆคุณใจทำไปเรื่อยๆเหมือนทำนาท่านบอกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ชาวนาเขาต้องมีกิจสามอย่างเวลาทำนาคือ1รวนดินไถนาก่อนนี่คือปรับพื้นที่ดินให้เหมาะสม2หว่านข้าว3ไถน้ำเข้าบ้างไถน้ำออกบ้างชาวนาต้องทำสามอย่างนี
0: ้
1: แต่ชาวนาเนี่ยเขาจะทำได้ไหมว่าขอให้ข้าวเนี่ยจนสุดวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้วันถัดไปจะเกี่ยวแล้ว
0: ไม่ได้
1: แต่จะมีเวลาที่เหมาะสมที่ข้าวนั้นจะเปลี่ยนแปลสภาพไปตามฤดูกาลย่อมตั้งท้องบ้างสุกบ้างตามเวลาของเขาเช่นเดียวกันเป็นเปรียบไว้เหมือนกับคนที่ปฏิบัติธรรมในธรรมวินัยเนี่ยกิจที่ต้องทำมี3อย่างคือการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งการสมาทานการปฏิบัติในสมาธิอันยิ่งการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งแต่ว่าถ้าเราจะมากะเกณฑ์ว่าอาสวะต้องหมดวันนี้นะแล้วถัดไปเนี่ยความยึดถือต้องไม่มีแล้วฉันก็จะบรรลุธรรมละไม่ได้นะไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีเวลาที่เหมาะสมที่จิตใจเราจะเปลี่ยนแปลสภาพไปตามเหตุเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นคือศีลสมาธิปัญญาไปตามเงื่อนไขของเขาคีย์เวิร์ดในที่นี้คือคำว่าปฏิบัติอันยิ่งศีลอันยิ่งสมาธิอันยิ่งปัญญาอันยิ่งอันยิ่งนี่คือเหนือขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปศีลที่เรามีอยู่ต้องมีแน่ต้องมีศรัทธาแน่ที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้มันมีอยู่นะทำความเพียรในข้อนี้ศีล5ได้ไหมได้แล้วบางทีศีล5เรายังไม่ละเอียดข้อไหนยังไม่ละเอียดแก้ไขดูศีล5ได้แล้วศีล8ได้ไหมบางวันทำได้ก็เพิ่มได้ไหมหรือปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมมีความละเอียดรอบเข้ามากขึ้นนี่คือให้มันมีการปฏิบัติอันยิ่งในสิ่งนั้นๆศีลสมาธิปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: สมาธิฉันยังเข้าไม่ได้ เพราะอะไรเหตุปัจจัยทำละเอียดรอบคอบหรือยังเช่นสำรวมอินทรีย์ไหมอยู่ในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่รู้ประมาณในการบริโภคหรือเปล่าหรือเป็นการนอนยามเดียวชายกิริยธรรมมีเพื่อนดีไหมพวกนี้คือการปฏิบัติอันยิ่งอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางข้อบางประเด็นที่เราเก็บไม่ได้หรือมันผิดพลาดอยู่เราก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นขึ้นมาอันนี้คือการปฏิบัติอันยิ่งให้มันละเอียดขึ้นไปเราก็จะค่อยปฏิบัติได้ขึ้นมามีการ okay. พัฒนาขึ้นมาท่านก็จึงพูดถึงกำลังของพระเสกาอีกอย่างในยะหนึ่งก็เอาข้อฮิริโอตปาออกไปใส่สติและก็สมาธิเข้ามาแทนเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันก็จะมาตรงกับพละห้าแล้วก็อินทรีย์ห้าด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็อย่างที่ตอบคำถามคุณธีรวัฒน์เมื่อสักครู่นะว่าถ้าอินทรีย์ห้าอย่างพละห้าอย่างนี้มีความแก่กล้าก็จะบรรลุทำได้เร็วจิตใจเราก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ในความที่ว่าเราจะเห็นความสงบในสมาธิที่เห็นได้เป็นกอบเป็นกำแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วคนที่ปฏิบัติแบบเนี้ยจะอาชีพอะไรไม่มีปัญหาเลยจะทำนาเช่าเขาทำหรือทำนาของเจ้าของเองจะเป็นพ่อค้าจะเป็นลูกจ้างจะเป็นข้าราชการโอ้ยแม้แต่พระราชามหากษัตริย์ทำได้หมดสามารถทำได้ถ้าทำไปเปรียบไปเนี่ยจะดีขึ้นแน่นอนเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะก็ให้กำลังใจคุณองค์อาจจอยอุทานะคะตั้งใจทำต่อไปทำความเพียรต่อไปก็จะต้องทำสมาธิได้แน่นอนเลยอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านให้กำลังใจแล้วก็คือต้องรอให้ถึงจุดที่เรียกว่าผสมกันได้ดีเรียกว่าสัปปายะใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่
0: พระอาจารย์เจ้าคะก็จะได้แน่นอนนะเจ้าคะเจ้าคะคำถามต่อไปนี่เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานเจ้าคะท่านผู้ถามนี่ก็ถามมาบอกว่านิพพานคืออย่างไรท่านเคยคุยกับเพื่อนว่าท่านเนี่ยอยากจะหลุดพ้นไปนิพพานแต่เพื่อนก็บอกว่าอุ้ยยังไม่อยากไปหรอกเพราะว่ายังไม่อยากตายอันนี้หมายความว่าอย่างไรอ่ะเจ้าค่ะกลายเป็นว่าเหมือนเพื่อนเนี่ยมองว่านิพพานนี่คือความตายอ่ะเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
1: นิพพานนี่เป็นคำถามมาจากคุณทรงสุขจังหวัดสุโขทัย
0: เจ้าค่ะ
1: คุณทรงสุขนี่ก็เป็นคำถามตั้งแต่เราตอบมาจากสัปดาห์ที่ก่อนนู้นแล้วก็สืบเนื่องต่อมาจนถึงวันนี้ด้วยที่เอามาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันจะต่อเนื่องกันมากับเรื่องของการทำสมาธิแล้วก็จนมาทั่งถึงว่าทำไปเพื่ออะไรสมาธิเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วก็ไปสู่นิพพานเราก็จะมาถึงตรงนี้ว่านิพพานเอ๊ะอยากไปนะเอ้าแต่คนหนึ่งบอกว่าโอ้ยยังไม่อยากไปเพราะยังไม่อยากตายแล้วก็ทำความเข้าใจอันดับแรกก่อนคือนิพพานไม่ใช่ตายตายกับนิพพานเนี่ยคนละอย่างกันในนิพพานไม่มีความตายฟังให้ดีก่อนนะนิพพานกับตายคนละอย่าง
0: okay.
1: ความตายไม่มีในนิพพานความเกิดก็ไม่มีในนิพพานอันนี้ค่อยมาว่ากันว่านิพพานคืออะไรนิพพานแปลว่าความดับนิพพานแปลว่าความเย็นจะดับก็ได้จะเย็นก็ได้แบบนี้คือความหมายของคำว่านิพพานในพระพุทธศาสนาจุดเป้าหมายสูงสุดมีนิพพานเป็นที่สุดจบในการปฏิบัติธรรมเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนไปทำไมมีนิพพานเป็นที่สุดจบท่านบอกอย่างนี้มีปัญญาเป็นระดับสูงสุดมีสมาธิเป็นแก่นอย่างคำถามคุณธีรวรรณหรือว่าคุณองอาจที่ถามมาเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยสมาธิต้องเป็นหัวหน้าเรามีวิมุตติเป็นแก่นเรามีสมาธิเป็นหัวหน้ามีวิมุตติเป็นแก่นมีปัญญาเป็นระดับสูงสุดมีนิพพานเป็นที่สุดจบพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติสมาธิเนี่ยให้เป็นหัวหน้าในตัวนำที่จะให้เกิดแก่นคือวิมุตติเอาปัญญาเป็นตัวที่จะให้อยู่ปกคลุมไว้เราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะสุดจบที่นิพพานนิพพานเนี่ยเป็นที่ที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่ามีอยู่พูดเรื่องนี้จนกระทั่งพวกปริพาชกบางคนที่เขามีปัญญาไม่เข้าใจถึงจุดที่จะเข้าใจได้เขาก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศลัทธิที่มีแต่ความขาดศูนย์แบบว่าปฏิบัติแล้วก็ไม่มีผลอะไรแล้วก็จบจบไปจบแล้วก็หมดไปหมดไปเองอย่างเงี้ยคือนิพพานไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นลัทธิที่ขาดศูนย์สุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรคือเข้าใจฉาบฉวยไปแบบนั้นแต่ว่าท่านเนี่ย สอนเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมมีเหตุมีผลมีกรรมมีเรื่องราวต่างๆแล้วก็พูดถึงความดับของเขาด้วยคือความสอนเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงครบถ้วนหมดไล่มั้งแต่เรื่องการหาทรัพย์เรื่องเงินทองเรื่องครอบครัวเรื่องการปฏิบัติตนจนมาเป็นความนักบวชข้อปฏิบัติดียังไงข้อปฏิบัติไม่ดียังไงอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสอนไว้จนทั้งหมดนั่นนะเราดับได้นะเพราะทั้งหมดนั่นยังวนอยู่บุญที่เป็นส่วนแห่งอาสวะก็มีที่ต้องวนไปก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกับของหนักก็มีส่วนที่หลุดออกจากของหนักที่เหนือขึ้นไปกว่าบุญเหนือขึ้นไปกว่าบาปก็มีจึงมีความครบถ้วนกระบวนความตรงนี้ถ้าเราจะบอกว่าเอาเจาะเฉพาะเรื่องนิพพานแล้วก็เอามาแอพพลายใช้กับเรื่องแบบทั่วๆไปมันก็จะแบบถ้าคุณไม่เข้าใจหรือยังไม่แยบคายอ่ะมันจะสับสนได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ก็คือตัวอย่างของคำถามเป็นคอมเมนต์ของเพื่อนของคุณสงสุขที่ส่งมาที่ที่นี้อันดับแรกที่บอกว่าตายกับนิพพานเป็นคนละอย่างกันแต่ท่านยืนยันไว้มีเป็นคาถาสั้นๆคาถาหนึ่งบอกว่าดินน้ำไฟลมไม่อย่างลงในนิพพานความเกิดความแก่ความตายไม่มีในนิพพานว่างี้นะ
0: จริ
1: งๆแล้วความตายกับนิพพานเป็นคนละอย่างกันเพราะว่าความตายมีเหตุมาจากอะไรมีเหตุมาจากความเกิดคนเกิดไปแล้วก็ต้องตายแต่ในนิพพานไม่มีการเกิดนะจึงไม่มีการตายไงพอพูดแค่ตรงนี้ว่าอ๋อในนิพพานไม่มีการเกิดก็คือตายนั่นแหละนั่นก็ฉาบฉวยผิวเผินมากๆเลยถ้าพูดแค่นี้แต่ที่ต้องลึกซึ้งคือเข้าใจเรื่องเหตุผลของความเกิดความตายให้ได้ก่อนว่าคนที่ตายเนี่ยคือไม่ใช่ว่าความตายตายนะคือความตายเกิดนะไม่ใช่ความตายดับแต่ความตายเกิดขึ้นคุณจึงตายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนว่าเวลาเราตายเนี่ยไม่ใช่ความตายตายแต่ความตายอุบัติขึ้นใช้คำนี้ดีกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: อุบัติขึ้นของความตายคือเราตายอุบัติขึ้นของการเกิดคือเราเกิดโอเคถ้ายังมีอุบัติมีนิโรธอุบัติคือเกิดขึ้นนิโรธคือดับไปโอ้ยถ้ามีอุบัติมีนิโรธมันยังไม่ใช่นิพพานเพราะความตายคือมรณะอุบัติขึ้นอุบัติขึ้นแล้วตายแล้วความตายนั้นก็ดับไปก็นิโรธไปแต่ในนิพพานเนี่ยไม่มีอุบัติไม่มีการดับไม่มีการเกิดคืออุบัติไม่มีการดับคือนิโรธของความเกิดและความตายด้วยซ้ำเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: จึงเรียกว่าเป็นนิพพานคือดับเย็นซึ่งกรณีแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนไม่มีได้ไงเพราะว่าเราวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารมานมนานแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจท่านเวลาจะอธิบายเรื่องนิพพานในคุณเดินใจก็จึงอธิบายพูดถึงว่าตาใช่ไหมไม่ใช่ตายายใช่ไหมโอ้ยจะไปพูดอะไรยายหูสิตาก็ต้องหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่พวกนั้นไม่ใช่นิพพานคุณจะมารับรู้นิพพานด้วยอายตนะพวกนี้ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพระมหาไพบูลย์จะพูดและอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่านิพพานคืออะไรด้วยหูคือหมายถึงท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเนี่ยและเข้าใจแล้วรู้ว่านิพพานเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่คือไม่ใช่ไงเพราะว่าจะไม่ได้รับรู้นิพพานได้ด้วยเสียงผ่านทางหูของเรา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะเอาแล้วนิพพานเป็นยังไงเนาะเป็นที่ที่ไม่เคยไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับช้างช้างตัวหนึ่งเป็นช้างโหแบบชั้นดีเลยเป็นช้างพันธุ์ดีก็ต้องการเอามาฝึกให้เป็นช้างทรงของพระราชาเป็นช้างที่จะเป็นก็เป็นองค์อวัยวะของพระราชาให้ได้ผู้ช้างนี่ต้องฝึกมาอย่างดีคือหนึ่งต้องเป็นช้างที่รู้ฟังต้องเป็นช้างที่รู้ประหารต้องเป็นช้างที่รู้อดทนแล้วก็เป็นช้างที่รู้ไปช้างที่รู้ฟังก็คือว่าเวลาควานช้างสั่งให้ทำอะไรจะเคยทำหรือไม่เคยทำก็ฟังว่าจะให้ทำอะไรนะต้องเงียบโสดมาคอยสดับฟังอยู่นี่คือช้างรู้ฟังช้างรู้ประหารนี่ก็คือประหารนี่คือฟาดลงไปแล้วว่าจะแบบประหารช้างประหารม้าประหารคนที่อยู่หลังม้าต้องรู้จักเอางาเนี่ยงัดเขา ช้งวงฟาดเอาใช้ขาเตะเอานี่คือการประหารใช้รู้อดทนก็คืออดทนต่อหอกดาบอดทนต่อเสียงดังอดทนต่อภาษาไม่น่าพอใจและช้างที่รู้ไปก็คือสั่งให้ไปสู่ทิศใดที่เคยไปหรือไม่เคยไปก็ตามก็ไปสู่ที่นั้นโดยพลันอันนี้ท่านเปรียบเทียบนะกลับมาว่าบุคคลในธรรมะแบบนี้นี่หนึ่งคุณต้องรู้ฝั่งหมายความว่าไงหมายความว่าใครที่แสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเราต้องมาเงียบโสดคอยสดับนี่คือคนที่รู้ฝั่งสองคนที่รู้ประหารคือคนที่รู้จักกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตใจออกไปให้ได้นี่รู้ประหารสามรู้อดทนคืออดทนต่อภาษาไม่น่าพอใจต่างๆและสี่ตรงนี้ที่สำคัญคือรู้ไปท่านบอกว่าตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ที่ที่เราไม่เคยไปที่เดียวคือนิพพานพอมีคนพูดถึงนิพพานแล้วก็ให้เรารีบไปสู่ทิศนั้นโดยพลันนั่นเดียวนี่ก็เป็นแบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะมีคนบอกเออฉันอยากจะไปนิพพานนะโอ้ยจะมีคนพูดถึงนิพพานเนี่ยโอ้ต้องรีบไปเลยเราถึงจะเป็นช้างที่รู้ไปจะเป็นคนที่ดี
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าคนที่แบบไม่อยากไปก็เหมือนควานช้างเขาสั่งให้ช้างจะไปทางนี้ไอ้ช้างตัวนี้มันอิดออดไม่ไปไม่ได้ไม่อะไรอย่างเงี้ย
0: อัน
1: นี้แสดงว่าเป็นช้างที่ไม่ดีเอาแสดงว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้จะปฏิบัติในตังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็สับสนเรื่องความเกิดเรื่องความตายเรื่องการอุบัติเรื่องการดับแล้วก็เรื่องนิพพานอีกแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ศึกษามาในตังคำสอนนี้แล้วเนี่ยนะฉันอุตส่าห์ตื่นเช้าป่านนี้มาฟังเทศฟังธรรมมาฟังสนทนากับคุณเตือนใจกับพระอาจารย์บางทียังเขียนจดหมายเข้ามาในรายการสอบถามอีกเนี่ยโอ้นี่คือผู้ที่มีศรัทธาแล้วไม่ใช่ธรรมดาถ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยทิศทางไหนที่เราไม่เคยไปตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้คือนิพพานเราได้ยินว่านิพพานมีอยู่เรารีบไปเลยรีบไปเลยพระพุทธเจ้ายืนยันว่ามันไปได้มันมีอยู่จริงๆซึ่งคนที่เขาแบบไม่เคยไปเขาจะพูดถึงมันก็ไม่ได้ไง
0: ครับค
1: ่ะแล้วเราจะรับรู้ได้นะอย่างที่เราคุยกันเหมือนกับคุณไปประเทศตุรกีคุณไปเชียงใหม่เชียงรายมันไปอย่างนั้นไม่ได้แต่ต้องไปด้วยทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแล้วในระหว่างที่คุณไปตามทางนี้ไม่ใช่ว่าจะลำบากด้วยนะสบายด้วยเพราะมันจะประกอบด้วยสุขที่เป็นสุขที่มันไปตามธรรมสุขนี้คือสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาโอ้มีแต่ได้ก็ได้สุขในปัจจุบันนี้ด้วยสุขในภพหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการหลุดพ้นไปนิพพานเป็นสิ่งที่เราควรทำนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไม่ใช่ว่าคือฉันจะแบบบางทีฉันอาจจะแบบแบบไปสวรรค์ก่อนหรือไปเกิดใหม่ก่อนอยากจะไปเกิดเป็นคนรวยๆก่อนแล้วค่อยว่ากันถึงนิพพานนั้นเนินช้ามันไม่แน่เราเอาความแน่นอนดีกว่าว่าตอนนี้คือถ้าเราเกิดมาบนโลกนี้แล้วมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์ท่านอุบัติขึ้นมาแล้วโอ้ยแล้วถ้าบอกว่าเราตายไปชาตินี้เราไม่ได้เป็นโสดาปัตติผลเนี่ยมันไม่แน่นะว่าชาติหน้าคุณอยากจะเกิดมาด้วยความเป็นสัปปายะแบบนี้หรือเปล่าเหมาะสมส
0: ั
1: พพยะเนี่ยหมายถึงความเหมาะสมความสะดวกสบายต่อการที่จะบรรลุนิพพานเช่นเราเกิดในครอบครัวที่เหมาะสมเกิดมาในความที่เป็นมนุษย์เกิดมาในความที่พอจะรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ได้มาเกิดในภาวะที่เป็นอรูปพรหมหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอุ้ยมันแน่นอนกว่าน
0: ะ
1: ถ้าเป็นโสดาปัตติมรรคเฉยเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วอย่างน้อยต้องได้โสดาปัตติผลนะชาตินี
0: ้ก่อนตายนะเจ้าค่ะ
1: ก่อนตายใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เพื่อความแน่นอนในภพหน้าชาติหน้าว่าในเจ็ดชาตินี้อย่างน้อยจะไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิละเราก็ยังเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอันนี้ถึงจะถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ประการถัดมาเรื่องเกี่ยวกับนิพพานถ้าเราบอกว่าฉันอยากจะหลุดพ้นไปนิพพานเราต้องสร้างธรรมะอันเป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพาน สบายนี่หมายถึงสัพยะมันจะเหมาะสมกันเช่นถ้าเราจะพูดถึงความเป็นสัพยะในการที่เหล็กจะเกิดสนิมก็ต้องเป็นที่ที่มันมีความชื้นมากถ้าเราจะพูดถึงความเป็นสัพยะในการที่ต้นสตรอเบอรี่มันจะเกิดผลก็ต้องเป็นที่เย็นๆที่สูงๆอย่างนี้นะถ้าเราจะพูดถึงความเป็นสัพยะในการที่จะบรรลุนิพพานก็ต้องพูดถึงธรรมะสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอันที่สามคืออะไรคุณใจ
0: อนัตตา
1: ใช่ใช่เป็นไตรลักษณ์นั่นเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนคือคำแปลของอนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างนี้จะเป็นธรรมะอันเป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์โอ้สิ่งนี้เป็นทุกข์เนาะชีวิตฉันเป็นทุกข์เนาะแล้วก็ความเป็นอนัตตาอันนี้คือคุณมีความเป็นที่สบายต่อการที่จะบรรลุนิพพานแล้วนะแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยว่าเราจบปริญญาหรือจบประถมมัธยมอะไรเรียนสูงเรียนต่ำคือบางคนเรียนสูงแต่ไม่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็จะไม่สบายละต่อการที่จะบรรลุนิพพานบางคนร่ำรวยแต่ไม่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะไม่สบายแล้วต่อการที่จะบรรลุนิพพานแต่ถ้าเรียนต่ำหรือมีเงินน้อยแล้วเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอ่านั่นเรียนน้อยเรียนสูงร่ำรวยยากจนไม่เกี่ยวเลยอยู่ที่ว่ามีอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ไหมเราจะบรรลุธรรมได้มันจะสบายต่อกันนั่นเองเช่นว่า
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะมาจากคุณตาอุดมเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านถามมาบอกว่าเวลานอนหลับแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ให้ฝันนะเจ้าค่ะก็เรียนถามว่ามีธรรมะข้อไหนบ้างไหมที่ว่าเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเนี่ยจะไม่ให้เราฝันเลยเจ้าค่ะ มีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คุณตาอุดมนี่เขียนเป็นไปรษณียบัตรมา
0: เจ้าค่ะ
1: เขียนมาจากจังหวัดหนองคายถามถึงเรื่องการฝันพระอาจารย์ว่าถ้าฝันแล้วฝันดีมันก็น่าจะดีนะถูกไหมดีกว่าฝันร้ายคือถ้าเปรียบเทียบระหว่างฝันร้ายกับฝันดีก็ฝันดีดีกว่าแน่เนาะทีนี้ฝันดีมันก็จะมีฝันดีอยู่สองประเภทฝันดีประเภทที่ว่าหนึ่งโดยกามเป็นลักษณะที่ท่านเปรียบไว้ว่าของในความฝันซึ่งของในความฝันเนี่ยปกติมันจะไม่ดีไม่ดียังไงไม่ดีตรงที่ว่าพอตื่นมาปุ๊บมันหายหมดเช่นเราฝันเห็นสวนที่น่ารื่นรมย์ใจฝันเห็นสระโบกกรณีที่น่ารื่นรมย์ใจฝันเห็นว่าโอ้ยฉันได้สวยสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอตื่นมาปุ๊บอ้าวหายหมด
0: หายหมด
1: หายหมดเหมือนของยืมเข้ามาเขาว่าอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: สมมติ

0: หวยก็ออกเนี่ยนะก่อนหวยออกเนี่ยโอ้วาดฝันเต็มที่เลยใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่พอหวยออกปุ๊บเป็นไงเงียบมิด
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ฝันไว้เนี่ยปุ๊บหายหมดไม่เหลืออะไรโอ้ยมันคือมันไม่ถูกหวยไงและคือจึงฝันเรื่องกามมันไม่ดีฝันเรื่องกามไม่ดีต่อให้เป็นสุขยังไงก็ตามไม่ดีพอตื่นมาปุ๊บหายหมด
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้คุณตาดมเขียนมาว่าเอ๊ะฉันก็ไม่อยากจะฝันแล้วล่ะอย่างไรก็ตามข้อนี้ไม่ดีทีนี้มันก็มีความฝันดีประเภทที่สองที่พระอาจารย์ว่าดีกว่าคือฝันดีชนิดที่เป็นกุศลธรรมไม่เกี่ยวเนื่องโดยกามกรณีแบบเนี้ยคือฝันอย่างของพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ก็ฝันนะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้นะก็ยังมีมหาสุบินสี่อย่างหรือห้าอย่างนี่แหละที่ว่าฝันว่านอนอยู่บนชมพูทวีปแล้วตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีมือพาดไปที่มหาสมุทรทั้งสองข้างเท้าก็พาดไปที่มหาสมุทรทางด้านใต้ศีรษะนี่หนุนอยู่กับภูเขาหิมพานต์ท่านก็ฝันแต่ฝันแบบนี้ไม่ได้ฝันปรารภเรื่องกามหรือพระคัปปมัตตลีบุตรท่านก็เคยเล่าถึงว่าแม้แต่ในฝันของท่านเรื่องกามก็ไม่ปรากฏแสดงว่าท่านก็เคยฝันเหมือนกันซึ่งไอ้ฝันประเภทที่สองนี่คือฝันไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามไงฝ
1: ัน
0: ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามก็สามารถฝันได้สามารถฝันได้ประเด็นคือเรื่องที่เป็นฝันร้ายหรือฝันเกี่ยวเนื่องด้วยกามเนี่ยเราไม่ควรจะฝันมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงไม่ให้สิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยติดตามเราไปผู้ที่นอนอยู่ท่านก็จึงให้กำหนดสติสัมปชัญญะไว้ก่อนนอนก่อนนอนนะ
1: ค่ะ
0: นี่คือวิธีการนะวิธีการเราก่อนนอนเนี่ยเรากำหนดสติสัมปชัญญะไว้ว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีรู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีแล้วด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานน้อมไปเพื่อการนอนด้วยอาการอย่างนี้ว่าเรานอนไปแล้วเนี่ยขออย่าให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายติดตามเราไปผู้ที่นอนอยู่เลยลักษณะที่เรากำหนดสติสัมปชัญญะแบบนี้แสดงให้เวลาที่เรานอนไปแล้วเนี่ยบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นจะไม่ติดตามเราไปจะส่งผลให้1ไม่ฝันร้าย2ฝันเรื่องด้วยกามที่มันเป็นบาปก็ไม่มีเพราะนั้นจะเหลือแต่อะไรเหลือแต่ฝันดีๆทั้งนั้นเลยหรืออาจจะไม่ฝันนี่คือในยะที่หนึ่งคือกำหนดสติสัมปชัญญะก่อนนอนน้อมจิตไปเพื่อการนอนด้วยอาการแบบนี้หรือสองการแผ่เมตตาหนึ่งในอนิสงส์สิบอย่างของการแผ่เมตตาคือหนึ่งจะไม่ฝันร้ายและสองจะตื่นก็เป็นสุขขึ้นมาเวลาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นเราแผ่เมตตาก็ได้ก่อนนอนหรือกำหนดสติสัมปชัญญะก็ได้นี่เป็น2วิธีที่จะทำให้เราสามารถที่จะไม่ฝันร้ายแล้วก็ฝันดีพระอาจารย์ว่าดีกว่านะฝันดีคือเป็นกุศลธรรมก็หมายว่าตอนนอนเนี่ยคุณก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยพระอาจารย์เคยฝันว่าฝันนี่ก็นั่งสมาธิไปด้วยนะในฝันนะขนาดในฝันนี่ยังนั่งสมาธิไปด้วยโอ้ยิ่งดีมากแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คิดว่าเป็นธรรมะ2ข้อนี่แหละจะช่วยได้เช่นบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆและคุณตาอุดมที่ถามมานะเจ้าค่ะว่าก่อนนอนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่อยากจะฝันร้ายหรือฝันไม่ดีเนี่ยก็ให้เราตั้งสติเอาไว้แล้วก็อธิษฐานอย่างที่พระอาจารย์ว่าขอให้เรานอนหลับโดยที่อกุศลธรรมต่างๆอย่าตามเราไปเลยถูกไหมเจ้าคะอ
0: ัน
1: ที่สองก็คือแผ่เมตตาก่อนนอนอันนี้ก็จะดีทีเดียวแต่เรื่องของการห้ามไม่ให้เราฝันเลยเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของโลกธรรมนะเจ้าคะพระอาจารย์และการฝันนั้นก็เกิดขึ้นจากอาจจะด้านชีววิทยาอะไรกระแสต่างๆในสมองเรามันก็จะเป็นไปได้นะเจ้าค่ะ
0: อิ
1: ทธิทานมากเกินไปก็ฝันเนี่ยเขาเรียกว่า
0: เป็นไปได
1: ้กินมากฝันมากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อันนั้นก็มุ่งทางนี้อย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วกันก็จะฝันดีถือว่าเป็นเรื่องดีนะเจ้าค่ะต่อไปก็เป็นคำถามจากคุณสุพันธ์บุตรปา

0: นะเจ้าคะคุณสุพรรณบุตรปานก็ถามมาดังนี้นะเจ้าคะว่าชีวิตประจำวันเนี่ยประกอบอาหารของชาวบ้านทั่วไปนะเจ้าคะจึงต้องการฆ่าสัตว์อย่างเช่นพวกหอยปูปลาเป็ดไก่อะไรเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะบาปน้อยลงอ่ะเจ้าค่ะก็คือมันจำเป็นที่จะต้องฆ่าพวกนี้เพื่อที่จะมารับประทานประจำวันก
1: ็
0: เลยอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาว่าทำไงดีอ่ะฆ่าจำเป็นต้องฆ่าเพื่อกินเนี่ยทำไงดีถึงจะบาปน้อยลงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: คือถ้าจะให้พระอาจารย์แนะนำแล้วก็แนะนำทางเรื่องอื่นเรื่องอื่นหมายความว่าคุณก็กินอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นหอยปูปลาที่เราต้องลงมือฆ่าเองก็กินพืชอย่างอื่นหรือไม่ก็กินทำอย่างอื่นกินแต่ทางเรื่องมีเยอะแยะถ้าเราไปดูเซ็กชันในห้างสรรพสินค้านะสมมตินะห้างสรรพสินค้านี่เนื้อสัตว์เนี่ยมีให้เลือกเนี่ยน้อยกว่าผักหรือว่าพวกที่เป็นผลไม้
0: ผลไม้เจ้าค่ะ
1: ผลไม้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยผักนี่โอ้เยอะแยะมากมายเลยแต่เนื้อสัตว์มีไม่กี่อย่าง 4-5 อย่างแต่ทางเรื่องเรามีมากกว่าโอเคนะนี่คืออันดับแรกควรคิดข้อนี้ก่อนตรงนั้นจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยทีนี้ไอ้ความอยากของคนนี่มันก็เลยจะแบบว่าฉันอยากจะกินอันนี้ฉันจะทำไมฉันไม่อยากจะกินผักอ่ะฉันจะทำไม
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวมันก็ไม่ได้แล้วก็ถ้าต้องกินนี่ก็ต้องฆ่าใช่ไหมล่ะฆ่าต้องบาปไหมก็ต้องบอกให้ทราบเลยว่าบาปแน่นอนต่อให้คุณจะฆ่าเขาน้อยๆคุณก็บาปอยู่ดี
0: จริงค่ะ
1: คือฆ่าด้วยเจตนาที่มันน้อยมันก็ยังบาปอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำว่าเงินให้บาปน้อยๆหน่อยอะทำยังไงคือในที่นี้ก็ถามว่าถูกเนาะว่าจะไม่ให้บาปเลยก็คงจะไม่ใช่แต่ว่าให้บาปน้อยหน่อยก็แล้วกัน
0: จริงค่ะ
1: ก็จะมีอุปมาอุปไมยพระพุทธเจ้ายกไว้เราถึงเวลาเราเอามีดหรือเอาไม้หรือเอาสิ่งของอะไรกรีดลงไปทำให้เกิดรอยกรีดลงบนน้ำถ้าเราทำให้เกิดรอยกรีดลงบนน้ำรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่แค่1-2วินาทีปุ๊บมันจะจวดกลับกันมาประสานเหมือนเดิมเพรา
0: ะ
1: นั่นคือน้ำอยู่แป๊บเดียวบางทีต้องใช้กล้องที่ความเร็วสูงในการจะจับภาพได้เปรียบเทียบกับอันที่สองคือรอยกรีดบนทรายรอยกรีดบนทรายเนี่ยจะอยู่ประมาณชั่วครั้งฝนตกครั้งต่อไปหรือว่าเวลาน้ำขึ้นเราจะเป็นชายหาดเราทำรอยบนชายหาดน้ำขึ้นปุ๊บมันก็หายไปรอยนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันที่สามเปรียบเทียบกับรอยกรีดบนหินถ้าเราทำรอยกรีดบนหินได้เนี่ยโอ้อยู่เป็นร้อยปีนะรอยกรีดนี้ก็เปรียบเหมือนกับเจตนาที่เราทำลงไปถ้าเราทำด้วยเจตนาเล็กน้อยอันนี้เปรียบเหมือนรอยกรีดบนน้ำแต่ถ้าเราทำด้วยเจตนาที่มากมากมากเลยอันนี้คือรอยกรีดบนหินแต่กลางๆคือรอยกรีดบนทรายเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำก็คือให้เราทำในลักษณะที่ว่าให้มีเจตนาน้อยนะให้เราตั้งเจตนาในการที่ว่าฉันจะทำเลี้ยงครอบครัวแล้วกันนะหรือฉันทำเลี้ยงปากท้องแล้วกันนะคือถ้าตั้งใจว่าฉันฆ่าเพื่อเลี้ยงปากท้องก็บาปอยู่นะแต่ก็จะบาปน้อยกว่าที่จะฆ่าเพื่อสะใจฆ่าเพื่อที่จะทำร้ายมันด้วยความพยาบาทอย่างมากกำหมัดแน่นกันกัดฟันแน่นและฆ่ามันฆ่าเพื่อเลี้ยงปากท้องก็ยังบาปน้อยกว่า
0: ถูกค่ะ
1: แต่ว่าก็ต้องคิดต่อไปนะว่าทำไมเราอาศัยปากท้องของเราเพื่อที่จะเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นเขาถ้าสมมติว่าเรามีปัญญาที่เห็นต่อไปนะเราก็ควรจะละเลิกในกรณีนี้ก็คือไล่เป็นลำดับไงจากการที่ว่าฆ่าเพื่อเบียดเบียนนั้นบาปสุดละไม่เอาถอยมาเพื่อฆ่าเพื่อปากท้องเอามันก็ไม่ดีอยู่ดีถอยไปอีกก็คือไม่ต้องฆ่าเพื่อที่จะแม้แต่ปากท้องของตัวแล้วกันไปกินอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยนะก็จะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเองเป็น
0: ไปแต่ถ้าเลี่ยงไปว่าเราไปซื้อไอ้ที่มันตายแล้วพอไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะซื้อก็จะดีมากขึ้นเพราะว่านั่นคือไม่ได้ลงมือเองใช่ไหม
0: เจ้าค
1: ่ะไม่ได้สั่งเขาแต่ไปชักชวนเขาเฉยๆก็จะลดลงไปอีก
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าดีขึ้นอีกก็คือไม่ต้องเปลี่ยนกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เทียบบ้าง
0: ก็มังสวิรัตไปเลยนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในเช้าวันนี้ก็คงจะตอบปัญหาได้เพียงเท่านี้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้ สักษาต่อปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็คงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านที่อาจจะมีคำถามนี้อยู่ในใจแต่ว่ายังไม่ได้เขียนถามมาก็เป็นอันว่าเราได้รับฟังคำตอบดีๆเป็นความรู้เป็นธรรมะที่เราจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันเราได้เป็นอย่างดีจากรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้กันทั่วหน้าแล้วนะคะฉันก็ถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: อาทูเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เขามีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่และยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีมติมอบหมายให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนเป็นแกนหลักขับเคลื่อนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาชายแดนไทยสปป.ลาวและชายแดนไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนตามแนวชายแดนครอบคลุมด้านการป้องกันด้านการปราบปรามและด้านการช่วยเหลือหากมีเจ้าหน้าที่คนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุกรูปแบบจะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งวินัยและอาญาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กลไกในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีเอกภาพสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงในช่วงฤดูฝน
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงที่โรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่ระบาดมากขึ้นทั้งไข้หวัดใหญ่โควิด -19 และไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงทำให้ร่างกาย กำจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยผู้ที่ได้รับละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้าจะทำร้ายปอดลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบส่งผลให้เกิดการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือกระตุ้นให้อาการของโรคทางเดินหายใจกำเริบได้ทั้งนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ปกครองสถานศึกษาและทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าส่วนผู้ที่ต้องการเลิกสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่โทรฟรี1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายโมร็อกโกเอาชนะแคนาดา3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกัน
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับโมร็อกโกอันดับ4ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกแต่ไม่มีประตูเกิดขึ้นจนกระทั่งครึ่งหลังนาทีที่50อาเซดีนอูนาฮีมายิงประตูให้โมร็อกโกขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากนั้นทัพสิงโตแห่งแอตลาสเดินหน้าบุกเอาประตูเพิ่มจนมาได้ประตูที่2จากอูนาฮีคนเดิมในนาทีที่82จากนั้นโซฟิยานราฮิมีมายิงประตูปิดกล่องให้โมร็อกโกชนะ3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือปารากวัยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569วันนี้แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะชยานันท์แก้วกลำชัยสินคนคล่องมาพร้อมกับคุณมือประกอบโอกลิ่นช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชรันชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของการเสิร์ฟข่าวจากเรานะคะวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดูฟ้าฝนแล้วก็ต้องตามเพราะว่าพายุไมสักนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศตอนตี5นะฉบับที่9
1: ค่ะ
0: ขออภัยคือในรายละเอียดน่ะก็จะมีการประกาศอยู่แล้วล่ะนะคะตี5แต่ทีนี้ในรายละเอียดของฉบับที่9เนี่ยระบุนะคะว่าตอนตี1ของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมสักค่ะได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วก็ตอนตี4มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนนะคะซึ่งภาพรวมก็คือกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยเนี่ย10กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเบาๆนะ
1: ค่ะ
0: เบาๆเอื่อยช้าๆนะคะคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะคุณเชยนัน
1: ท์ค่ะแต่เมื่อวานนี้บ้านใครมีแดดยกมือขึ้นแต่ที่กรุงเทพเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีนะ
0: ฝนตกใช่เราก็จ้องอยู่ว่าแดดตอนไหนจะซักผ้าไปตากซะหน่อยนะต้องตากลมแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวฉบับต่อไป11นาฬิกาท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านอธิบดีสุกัญญานียะวินชาญก็จะประกาศอีกครั้งนะคะ
1: ค่ะกับเรื่องราวที่เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพและพระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ครอบครัวและญาติของพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพจากอุบัติเหตุค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลา 16:00 น.ที่ศาลาวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยทางด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพและเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานของพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพพร้อมทั้งเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวและญาติของพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพนำมาซึ่งความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 15:30 นทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายอันศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะร่วมพิธีส่งน้ำศพพระภิกษุที่ถึงแก่มรณภาพขณะจาริกธุดงค์ธรรมยาตราค่ะในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร7รูปด้วยกันโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีโดยมีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากในโอกาสนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการนำคณะกราบนมัสการพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเข้าให้กำลังใจญาติของพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพแล้วจึงส่งน้ำศพเบื้องหน้ารูปท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะและอาลัยของครอบครัวและญาติของพระภิกษุตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพิธีทางด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการสนับสนุนระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพระภิกษุผู้ถึง ถึงแก่มรณภาพค่ะจากเหตุการณ์กระบะพุ่งชนขณะกำลังเดินจาริกธุดงค์ธรรมยาตราในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพรวม10รูปด้วยกันและมีพระภิกษุได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหลายรูปด้วยกันค่ะซึ่งโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวให้กำลังใจญาติและยืนยันว่ารัฐบาลนั้นพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมทั้งให้กำชับหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามความช่วยเหลือเยียวยาและติดตามการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรอบด้านค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของทางด้านประเด็นอื่นๆเราก็ตามกันด้วยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามข่าวด้วยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาเรื่องของการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังไปเจอข้อมูลเก่า5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งท่านก็ย้ำว่าไม่สนตัวเลขยอดผู้มีสิทธิ์แต่ว่านี่คือต้องการช่วยเหลือคนเดือดร้อนจริงค่ะเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิตินิติธันประภาสได้พูดถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณสัก5ล้านกว่าคนค่ะแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณสัก13ล้าน2แสนคนพบก็คือว่าการที่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานมีทั้งคนเสียชีวิตมีทั้งผู้มีรายได้เพิ่มจึงได้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์ของมติครม.ล่าสุดค่ะพร้อมทั้งรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.อีกครั้งขณะที่กลุ่มของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประมาณ1ล้านคนท่านก็บอกว่าให้เอากลุ่มนี้เนี่ยมาพิจารณาด้วยเพราะว่าคือกลุ่มที่ตกหล่นนะคะจากฐานข้อมูลรัฐอื่นๆแล้วก็ขอให้เรานี่นะคะท่านก็บอกว่าขอให้นำตัวเลขทั้งหมดที่มีข้อมูลประมาณสัก19ล้านไปทบทวนอีกครั้งแล้วก็กลั่นกรองใหม่เพื่อหาคนเดือดร้อนจริงนะคะดังนั้นก็เลยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าที่ประชุมครม.เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ขอรันข้อมูลอีกครั้งแล้วก็ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมก็ไม่ได้มองตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ว่าท่านบอกต้องการเลยคือต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็เวลาที่ท่านลงพื้นที่ต่างจังหวัดก็เห็นคนที่เดือดร้อนจริงไปเจอผู้สูงอายุด้วยบางคนยังไม่มีลูกหลานดูแลไม่มีอะไรเลยท่านก็เลยบอกว่านะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวัสดิการรายได้แต่ทุกคนมีโอกาสและเราจะต้องดูแลกลุ่มที่เดือดร้อนซึ่งไม่ได้ยึดติดว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองค่ะ
1: ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตามกำหนดที่ทางกระทรวงการคลังประกาศนะที่จะประกาศผู้ที่มีสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในปี2569นี้17กรกฎาคม2569
0: ค่ะอีกไม่กี่วันอีกประมาณสัก12วันนะจะมีการประกาศออกมานะคะไปดูกันหน่อยหลังจากที่มีข่าวที่แอร์สาวมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของการขนยาเสพติดไปต่างประเทศ
1: ค่ะซึ่งหลายฝ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องเขาเร่งหามาตรการและที่จะมาช่วยป้องกันในเรื่องนี้ในส่วนของทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินค่ะห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดทางด้านของพลอากาศเอกมนัสชวะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ากพท.ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าทางกพท.ได้มีการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือว่ารับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือว่าสิทธิ์ของลูกเรือนะคะในการที่จะรับฝากรับหิ้วหรือขนส่งสิ่งของบุคคลอื่นในทางมิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านของการบินสำหรับประเทศค่ะการออกประกาศนี้ค่ะมีผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาจึงได้เร่งออกประกาศค่ะเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทน้ำหนักและน้ำหนักสิ่งของรวม ไปถึงข้อห้ามที่ไม่ให้ลูกเรือค่ะรับฝากหรือนำส่งสิ่งของให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นรับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสายการบินที่มอบหมายเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะสายการบินจะต้องจัดให้มีระเบียบระบบนะคะที่บริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระของลูกเรือและระบบการรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดที่ผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวโดยทันทีและต้องรายงานให้กับทางกพท.รับทราบโดยไม่ชักช้าหากสายการบินใดค่ะปล่อยให้มีการปล่อยปละละเลยทางด้านของกพท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นระบบการบินพลเรือนในประเทศในระดับสากลค่ะ
0: ขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็คุมเข้มมาตรการควบคุมและสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดออกนอกประเทศ6มาตรการด้วยกันนะคะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมนะคะท่านก็ย้ำว่ายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนพร้อมกับยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเช่นกันนะคะโดยทางด้านนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะท่านก็ได้พูดถึงการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติบอกว่าจากการประชุมได้มีมติให้ดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดออกนอกประเทศนะคะตอนนี้ก็มี6มาตรการที่ท่านนายกเองก็บอกว่าไทยก็ไม่ใช่ศูนย์กลางหรือจุดที่จะมาใช้ผ่านทางยาเสพติดเหมือนกันต้องเพิ่มความเข้มข้นให้ต่างชาติไว้ใจเรื่องนี้นะคะรวมแล้ว6มาตรการที่จะดำเนินการก็ประกอบด้วยการท่าอากาศยานบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรค่ะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารนะคะสัมภาระขนส่งในขาออกเนี่ยผ่านเอ็กซเรย์แล้วก็ใช้สุนัขเคนายเนี่ยดมกลิ่น
1: ค่ะ
0: การท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังค่ะนะคะอย่างที่วิชญาณได้รายงานไปว่าสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นๆก็จะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของแล้วก็ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงถ้าฝ่าฝืนก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะยังมีการเห็นชอบให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารหรือว่า PIU เพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศนะคะซึ่งสถาบันการบินพลเรือนก็จะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือและสุดท้ายก็ให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะแล้วก็ยังขอให้ทุกหน่วยจัดทำแผนปฏิบัติการที่จะเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อประชาชนซึ่งการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดด้วยก็นะคะจะมีการดำเนินการนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยนะคะเดี๋ยวช่วงตีคลองร้องข่าวก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็น้องๆเคนายโอ้เขาเป็นระเบียบเรียบร้อยน
0: ะ
1: รับรองได้ว่าไม่มีการพุ่งชนนะดมอย่างเดียวนะคะอาจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยข่าวยามเช้าที่ฉันกับคุณพีพฤทธ์ก็ได้มีการนำเสนอในส่วนของการแถลงข่าวของทางกระทรวงมหาดไทยเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนำแถลงข่าวด้วยตัวท่านเองนะคะแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้อีกเช่นการทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีการออกเอกสารชี้แจงผลการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะในส่วนของกรณีการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพราะว่าตอนนี้เขาเร่งที่จะไปมีการไปตรวจข้อสอบเนี่ยกว่า 15,000 รายแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้เสร็จภายใน3วันนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยได้มีการระบุค่ะว่ากระบวนการจัดสอบและการจัดทำร่างของขอบเขตงานหรือว่า TOR เขามีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วก็มีการปรับปรุงมาตรฐานเพิ่มเติมความโปร่งใสกับการป้องกันการทุจริตแต่คณะกรรมการสืบสวนพบความผิดปกติในขั้นตอนของการประมวลผลและการประกาศรายชื่อของผู้ที่ผ่านสอบนะคะโดยพบการส่งต่อไฟล์ข้อมูลของผู้สอบผ่านแฟกต์ไรท์นะคุณชัยศิลป
0: ์
1: นะคะและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการแก้ไขคะแนนคำตอบในบางช่วงของกระบวนการระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยยังไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผู้ใดนะคะเคยสัมผัสหรือว่าเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างตัดทำและเก็บเอกสารเอาไว้เพื่อให้สำหรับการตรวจกระดาษคำตอบตลอดกระบวนการแข่งขันในครั้งนี้ล่าสุดค่ะกรมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะไปตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนนะคะและยืนยันตัวตนของผู้สอบผ่านภาคกภาคขที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วจำนวน 15,000 รายให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือเขากำหนดเนี่ยภายใน3วัน4กรกฎาคมถึง6กรกฎาคม2569นะคะก็คือพรุ่งนี
0: ้
1: พร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อเท็จจริงหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำผิดก็จะดำเนินการทางวินัยทางแพ่งอาญานะคะแล้วก็สร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรส่วนท้องถิ่นต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้เพราะว่าสังคมให้ความสนใจแล้วก็ติดตามว่าจะผลออกมายังไงนะคะเพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องหลากหลายมากแล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านนายกก็ออกมาแถลงด้วยตัวเองแล้วน
1: ะ
0: ว่าในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะท่านดำเนินการเต็มที่นะคะเพื่อจะได้เกิดความยุติธรรมในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่สอบด้วยความสุจริตนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องได้รับการดูแลเช่นกันนะคะยังมีหลากหลายประเด็นที่รัฐบาลนะคะทำออกมาเพื่อพี่น้องประชาชนหลากหลายเรื่องมากนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่บางท่านก็บอกว่าอย่างพี่น้องเกษตรกรก็ลงไร่ลงนาแล้วตอนนี
1: ้ลงไร่นาซึ่งรัฐบาลเองก็มีในส่วนการที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรตอนนี้เนี่ยที่ต้องบอกว่าสั่งโรงรับจำนำน
0: ะ
1: ของรัฐย้ำว่าของรัฐทั่วประเทศว่าเรื่องของฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มนะสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร
0: ไม่จำกัดวงเงินด้วย
1: ซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เกี่ยวกับสวัสดิการของพี่น้องประชาชนไปอยู่ในตีคล้องร้องข่าววันนี้เวลาของตีคล้องร้องข่าวเนี่ยมอบให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะเราอาจจะต้องเบรกกับข่าวยามเช้าเนี่ยเร็วหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: สักครู่
0: เลยเราเบรกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพักกันนะคะหลังจากนั้นไปติดตามตีของร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่ามีที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็สิทธิ์บางสิทธิ์เนี่ยจำกัดแค่เดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะคะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะคะเพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกแบบนี้นะคะรวมไปถึงมาตรการอื่นๆที่รัฐบาลออกมานะคะแล้วก็ได้เห็นถึงการทำงานของพี่น้องประชาชนอย่างเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะที่ท่านรองนายกสุภจีก็ลงพื้นที่ไปนะคะท่านเอนิตินิติธรรมประภาสด้วยท่านนายกด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องด้วยพักกันสักครู่นะคะติดตามตีข้อร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับยาเสพติดครับนายกรัฐมนตรีย้ำยาเสพติดเป็นปัญหาวาระเร่งด่วนพร้อมสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเน้นย้ำครับว่าปัญหายาเสพติดนั้นเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนครับให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังความสามารถนอกจากนี้ครับที่ประชุมนั้นยังได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศด้วยครับโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจหรือว่าเคนายครับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยานรวมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือด้วยครับซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ครับยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรนั้นจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศอีกด้วยและที่ประชุมครับยังได้เห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อจะปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ในระดับของอำเภอระดับจังหวัดและระดับกระทรวงครับมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบาย1อำเภอ10บำบัดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของยาเสพติดมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูลเก่า5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและมีผู้เสียชีวิตก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งย้ำต้องการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าที่ประชุมนั้นมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจครับประมาณ5ล้านกว่าคนด้วยกันแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจไปเมื่อ5ปีที่แล้วนั้นประมาณ13ล้าน2แสนคนที่พบก็คือการที่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดพร้อมทั้งรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่กลุ่มของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้ครับมาพิจารณาด้วยเพราะคือกลุ่มที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลรัฐอื่นๆและขอให้นำตัวเลขทั้งหมดครับที่มีข้อมูลประมาณ19ล้านไปทบทวนข้อมูลและกลั่นกรองใหม่อีกครั้งเพื่อจะหาคนที่เดือดร้อนจริงๆนั่นเองล่ะครับส่วนจะเข้าที่ประชุมครม.เมื่อไหร่นั้นนายเอกนิติก็ระบุนะครับว่าขอตรวจสอบข้อมูลและประชุมคณะกรรมการอีกครั้งซึ่งในเบื้องต้นนะครับที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์ครับแต่ต้องดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆและเวลาที่มีการลงพื้นที่ต่างจังหวัดก็เห็นใจคนที่เดือดร้อนผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแลหรือไม่มีอะไรเลยครับวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวัสดิการรายได้แต่ทุกคนมีโอกาสและจะต้องดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนซึ่งไม่ได้ยึดติดว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองล่ะครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการปรับลดสัดส่วนงบลงทุนประจำปีงบประมาณ2570ไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนให้ปี2570เป็นปีแห่งการลงทุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลนั้นปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับในส่วนของงบลงทุนลง 70,000 ล้านบาทว่าไม่ควรกังวลว่าการลดสัดส่วนงบลงทุนจะกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากงบประมาณที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่งบลงทุนทั้งหมดของประเทศซึ่งการจัดทำงบประมาณครั้งนี้มุ่งยกระดับความโปร่งใสโดยแยกค่าใช้จ่ายประจำที่เคยรวมอยู่ในงบลงทุนออกมาแสดงให้ชัดเจนครับส่งผลให้สัดส่วนงบประจำเพิ่มขึ้นขณะที่สัดส่วนงบลงทุนลดลงในเชิงตัวเลขแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนั้นจะลดการลงทุนของประเทศพร้อมยืนยันนะครับว่าในปีหน้านั้นจะเป็นปีแห่งการลงทุนเพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาวครับโดยรัฐบาลครับจะใช้ทุกเครื่องมือในการขับเคลื่อนการลงทุนทั้งพระราชกำหนดกู้เงินการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนการใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยรวมไปถึงครับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อจะเร่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองครับยังอยู่กันที่การบริหารงบประมาณรายจ่ายนะครับรัฐบาลยืนยันแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยได้ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยย้ำด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศมาจากแหล่งอื่นได้และยืนยันด้วยครับว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงถือเป็นเรื่องปกติครับส่วนกรณีงบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ล้านบาทครับทำให้ตัวเลขของงบกลางก็เลยสูงขึ้นรวมงบที่ใช้รองรับกรณีการเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมกันบ้าง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับเพราะมีการพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้ครับเพื่อจะผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในทุกขั้นตอนไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิด Zero Waste หรือพูดง่ายๆครับพี่น้องประชาชนคือการกำจัดขยะที่มีมากให้ลดน้อยลงจนกลายเป็นศูนย์ครับช่วยสร้างสังคมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขครับทำให้บ้านเมืองนั้นสะอาดและในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ลงชุมชนนำร่องครับเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคาครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์นั้นได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่ๆเพื่อจะลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากครับและมีการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างลงที่ทุจริตและการปลอมปลนสินค้าอย่างเด็ดขาดนั่นเองล่ะครับไปดูกันที่เรื่องของโซล่ารูฟท็อปกันบ้างครับรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคประชาชนหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขายไฟคืนรัฐได้พร้อมช่วยค่าดาวครัวเรือนละ 10,000 บาทพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกมีการเปิดเผยครับถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายสนับสนุนให้หลังคาบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้าครับเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยมีการสนับสนุนครับให้ประชาชนนั้นติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านนั่นเองครับหากผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้ครับก็สามารถจะขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้ด้วยครับซึ่งประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการครับสามารถจะขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์อัตราในการรับซื้อก็ที่2บาท20สตางค์ต่อหน่วยโดยจะรับซื้อเป็นเวลา10ปีครับและต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570หรือภายในปีหน้าครับส่วนวิธีการจะขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลนั้นขณะนี้การไฟฟ้าอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำระบบบริการจุดเดียวเบสเซ็ตหรือวันสต็อปเซอร์วิสครับทั้งเรื่องการยื่นคำขอเอกสารและการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของหลังคาบ้านนั่นเองครับหลังจากนั้นครับจะมีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปนอกจากนี้ครับครัวเรือนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับทางกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมเสนอโครงการสนับสนุนค่าดาวโซล่ารูฟท็อปครัวเรือนละ 10,000 บาทเลยครับตั้งเป้าหมายสนับสนุนไว้ที่ 400,000 ครัวเรือนโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อจะขับเคลื่อนโครงการนี้นั่นเองล่ะครับจากโครงการนะครับที่เกี่ยวกับโซล่ารูฟท็อปครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการช่วยเหลือผู้แสวงบุญครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศเร่งช่วยผู้แสวงบุญจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า150คนถูกหลอกขายแพ็กเกจอุ้มเราะสั่งสคบติดตามและคืนความเป็นธรรมโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวาน

่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดครับจึงมีการมอบหมายให้ครับดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนครับเพื่อจะลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อไปรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบและประสานการทำงานร่วมกับนายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เดินทางมารับฟังปัญหาด้วยตนเองพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีความห่วงใยประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการและมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานสานต่อนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมโดยครับให้สคบบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและการดำเนินการตามกฎหมายนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครับโดยจากข้อมูลเบื้องต้นของผู้ร้องเรียนนะครับพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบนั้นประมาณ150คนครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3,700,000 บาทโดยผู้เสียหายครับสมัครเข้าร่วมโครงการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ผ่านองค์กรแห่งหนึ่งและก็ได้มีการชำระเงินคนละ 25,000 บาทจากราคาแพ็กเกจเต็มครับประมาณ 45,000 บาทโดยองค์กรดังกล่าวครับอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุนซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับกับกรมการท่องเที่ยวก็พบว่านะครับองค์กรดังกล่าวเนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขณะนี้ครับผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วครับและเจ้าหน้าที่เองครับก็ได้จับกุมผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นล่าสุดครับสคบได้เร่งเปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมพร้อมมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานตรวจสอบเอกสารการชำระเงินนะครับและรายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและติดตามการคืนเงินคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันต่อเนื่องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศสั่งสคบประสานกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเช็คด่วนขบวนการรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตลอกเก็บเงินล่วงหน้าเร่งช่วยผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยถึงกรณีนี้ครับกรณีที่มีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังว่าจ้างร้านค้าออนไลน์รับกดบัตรคอนเสิร์ตศิลปินไทยและต่างประเทศครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนี้จนถึงต้นปีหน้ามีคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายครับซึ่งถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนครับเต็มจำนวนของบัตรแต่เมื่อไม่สามารถจะกดบัตรได้กลับไม่คืนเงินให้กับผู้ว่าจ้างครับหรือผู้ที่อยากจะได้บัตรคอนเสิร์ตจนสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคจำนวนมากครับจึงได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริโภคติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วครับซึ่งในส่วนของสคบนะครับได้แนะนำประชาชนให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับแต่ใครที่เป็นคอนเสิร์ตจะรู้เลยว่าการกดบัตรนั้นยากยิ่งครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผู้จัดงานหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองนะครับก็จะมีความถูกต้องและเป็นธรรมและมีความน่าเชื่อถือครับหลีกเลี่ยงนะครับการจะโอนเงินล่วงหน้าให้กับบุคคลหรือร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งนะครับควรจะเก็บหลักฐานการโอนเงินการสนทนา

นาและข้อมูลการทำรายการไว้ทุกครั้งเลยครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดปัญหาทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขอเตือนประชาชนนะครับให้ซื้อบัตรผ่านช่องทางทางการเท่านั้นหากท่านพบว่าถูกหลอกลวงแล้วครับสามารถจะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ตลอด24ชั่วโมงครับจากเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตครับมาดูกันที่เรื่องของเกษตรกรไทยกันบ้างครับรัฐบาลพร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทยสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมเดือนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับโดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับหรือกระทรวงพม.จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนครับสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนนี้เดือนกรกฎาคมครับเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรและเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์นะครับรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดครับเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านครับตัวจริงนะครับคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อเพื่อจะรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีเลยครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากครับแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงครับเพื่อจะยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้ทันทีเลยครับทั้งนี้ครับเกษตรกรผู้สนใจครับสามารถจะเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับในวันและเวลาราชการครับ8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งตอนเย็นโดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยนะครับไม่ต้องกลัวพักเที่ยงนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของกยศ.กันบ้างกยศ.ชวนผู้กู้ยืมกว่า3ล้าน6แสนบัญชีชำระเงินคืนภายในวันที่5กรกฎาคมหรือภายในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ครับรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยนะครับว่าเนื่องจากในวันนี้ครับวันที่5กรกฎาคมของทุกปีนั้นเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้ครับมีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ3ล้าน6แสนบัญชีครับจึงขอเชิญชวนให้ผู้กู้ยืมเงินครับชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดครับสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระเงินคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาของท่านครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ซึ่งกองทุนครับได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connectให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วนะครับโดยสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารครับด้วยการสแกน QR Code ซึ่งก็สะดวกครับทุกที่ทุกเวลาและสามารถดูช่องทางการชำระอื่นๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับย้ำกันดังๆย้ำกันชัดๆไปทั่วทั้งประเทศไทยนะครับว่าในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับ
อีกไม่กี่เดือนครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับในฐานะประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในปลายปีนี้ไปด้วยกันนะครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: าวเข้าถึงประชาชน
1: สองนาทีสุดท้ายนะคะกับข่าวยามเช้านะคะหลังจากตีคอนร้องข่าวประเด็นหลากหลายที่โอ้โหแบบคุณพีทุดแก้วพี่บูเนี่ยคัดเน้นๆมาให้คุณผู้ฟังเลย
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: อ่ะไปกันที่อุตรดิตถ์กันหน่อยเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนหลงหลินลับแลประจำปี2569ไปกันนะเพราะว่างานเขาจะจัดกันที่วันที่9ถึง19กรกฎาคมนี้นะเขาบอกว่างานจัดยิ่งใหญ่มากแน่นอนพอไปงานนี้แล้วสิ่งที่ได้จะคุณจะได้เห็นก็คือทุเรียนหลงหลินลับแลทุเรียนประจำอำเภอเขานะฮะไปกันได้ค่ะ
1: ค่ะก็ยังไงตอนนี้เห็นบอกว่าฤดูการผลิตปีนี้เนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลละ300ถึง450
2: บอกหน่อยที่ตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จ้ะ
1: ค่ะ
2: ไป
1: งานเขาเริ่มกันวันที่9นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมย้ำกันนะคะจนถึง12กรกฎาคมนี้ยังไงก็ตามทุเรียนหลงหลินลับแลเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI แล้ว
2: ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็หลากหลายมีประกวดธิดาประกวดทุเรียนหลงหลินลับแลด้วยนะ
2: นี่ถ้าไปที่นี่
1: ธิดาเทพบุตร
2: นอกจากจะมีทุเรียนหลงหลินลับแลแล้วเนี่ยก็จะมีอาหารพื้นบ้านนะ
1: ค่ะ
2: ข้าวพันข้าวพันผักคุณจะได้ทานนะถ้าคุณไปที่ลับแลอุตรดิตถ์เนี่ย
1: เออนะ
2: เพราะว่ามีคนที่ห้องเราเวลาเขากลับบ้านเขาซื้อมาฝากเราตลอดนะ
1: นะที่สอส่วนกระจายเสียงในประเทศเนี่ยมีสาวอุตรดิตถ์นี่หนึ่งสองสิหออน้องด้วย นะและส่วนผู้ประกาศข่าวของเราเนี่ยเป็นสาวเมืองโอ่งโพธาราม
2: ค่ะ
1: อักษรออ่างส่วนสุภาพบุรุษก็อักษรพอพาน
2: คุณใส่อักษรย่อยแล้วนะไปกันเถอะเราสองคนนะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน